0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยสังเกตจำนวนโครโมโซมรวมถึงจำนวนเซลล์ของเซลล์ตั้งต้นเปรียบเทียบกับเซลล์ใหม่ในทั้งแบบที่1และแบบที่2เนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะตัวแทนจากห้องต้นทางเป็นกลุ่มที่1นะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ดังๆเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเริ่มต้นอันแรกหนูคาดคะเนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
1: อันแรกนะครับผมคาดคะเนว่าเซลล์ใหม่ก็คือมี4โครโมโซมครับ
0: เราลองวาดให้เพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูได้ไหมคะ

0: อ้าวโอเคค่ะเซลล์ใหม่ที่ได้มีโครโมโซม4แท่งในลักษณะแบบนี้นะคะไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางเนี่ยได้เหมือนกันไหมนะคะก็คือเอาเซลล์ที่1รวมกับเซลล์ที่2นะคะเพื่อนเราคาดคะเนจำนวนโครโมโซมได้แบบนี้ต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะ
1: แบบต่อไปนะครับผมคาดคะเนว่าจะมีเซลล์ใหม่นะครับจะมี2โครโมโซมครับ
0: จะเป็นยังไงคะเดี๋ยวลองวาดให้เพื่อนดูหน่อยนะคะ

0: เอาละค่ะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้วาดนะคะจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเพื่อนเราวิเคราะห์ข้อ 1.3 เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบนี้ว่าอย่างไรเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
1: การแบ่งเซลล์แบบใดน่าจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะเหตุใดผมตอบเป็นแบบที่2ครับเพราะว่ามีโครโมโซมคู่เดียวครับแล้วก็เท่ากับเซลล์ตั้งต้นครับ
0: ต่อไปนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะดูนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมแล้วสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้ว่าอย่างไร
1: จำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรผมตอบว่าแตกต่างกันครับเพราะว่าโครโมโซมแบบที่1มี2คู่โครโมโซมแบบที่2มีแค่คู่เดียวครับข้อที่2นะครับการปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดผมตอบว่าแบบที่2ครับเพราะว่ามีโครโมโซมเพียงแค่คู่เดียวครับ
0: เอาละค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบจากตัวแทนกลุ่มที่1นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะอันนี้นะคะก็ได้ผลการทำกิจกรรมรวมถึงคำถามท้ายกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปพูดคุยอภิปรายอีกหนึ่งครั้งค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะที่ได้ให้ไว้นะคะสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมจำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะสำหรับจำนวนโครโมโซมเนาะสิ่งที่ครูต้องการให้เรา

ิ่มเติมหรือคุยกันเพิ่มเติมนะคะก็คือจำนวนของเซลล์นะคะของเซลล์ตั้งต้นแล้วก็เซลล์ใหม่ค่ะนักเรียนเราจะพบว่าเซลล์ตั้งต้นเนี่ยนะคะมันจะมีโครโมโซม2แท่งนะคะการแบ่งเซลล์แบบที่1ได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น2แท่งเท่ากับเซลล์ตั้งต้นแต่การแบ่งเซลล์แบบที่2ได้เซลล์ใหม่ถึง4เซลล์ค่ะแต่กลับมีจำนวนโครโมโซมเป็น1แท่งซึ่งลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะในการปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดนะคะเราเนี่ยจะต้องเลือกการแบ่งเซลล์แบบที่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยนะคะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งค่ะนักเรียนเพราะเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมตัวกันจะได้ลูกที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและคงที่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกตัวอย่างการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2คะ1หรือ2คะนักเรียน2นะคะเพราะครูบอกแล้วว่าในธรรมชาติของเราอ่ะเซลล์สืบพันธุ์มันจะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ยลดลงนะคะครึ่งหนึ่งนะเพื่อที่ว่าตอนปฏิสนธิมันจะได้เซลล์ใหม่ที่มีจำนวนโครโมโซมเนี่ยเท่ากับรุ่นพ่อแม่แล้วมันก็จะมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นนั่นเองค่ะดังนั้นต้องเลือกแบบที่2นะคะเอาละค่ะจากที่ครูพูดถึงเรื่องจำนวนโครโมโซมที่คงที่นะคะในทุกๆรุ่นของสิ่งมีชีวิตนะคะเหมือนในตารางนี้ค่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยมันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันและมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นเช่นเก้งธรรมดานะคะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ย6แท่งนะคะปลาดุกด้านมีโครโมโซม104แท่งนะคะแล้วจากที่นักเรียนเห็นตารางที่ครูกำลังโชว์อยู่ด้านหน้านี้นักเรียนคิดว่าครูมีคำถามจำนวนโครโมโซมเนี่ยสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้เลยไหมคะดูตารางนี้ก่อนนะคะครูมีคำถามนะคะให้คิดไปพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะว่าจำนวนโครโมโซมเนี่ยมันสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้ไหมคะดูในตารางแล้วตอบคำถามเนาะว่าจำนวนโครโมโซมมันจะเป็นเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเลยไหมนักเรียนคิดว่ายังไงคะครูอธิบายเพิ่มให้ลองดูยีสต์กับหอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนนักเรียนดูสิคะยีสต์มีจำนวนโครโมโซมกี่แท่งคะ16แท่งแล้วหอมหัวใหญ่ล่ะคะนักเรียน16แท่งเหมือนกันคำถามของคุณครูที่คุณครูถามเมื่อกี้คือสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้นะคะจำนวนโครโมโซมเนี่ยระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้นะคะแล้วมันสัมพันธ์กับขนาดไหมคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่จำเป็นไหมต้องมีจำนวนโครโมโซมเยอะไม่จำเป็นนะคะมนุษย์มีโครโมโซม46แท่งแต่ปลาดุกด้านมีกี่แท่งคะ104แท่งดังนั้นเนี่ยจำนวนโครโมโซมนอกจากที่จะไม่สามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแต่เราทราบแค่ว่าถ้าชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันแล้วก็คงที่ในทุกรุ่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะสรุปผลการทำกิจกรรมขออนุญาตสรุปเป็นแผนภาพว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยเมื่อกี้มีกี่แบบคะ2แบบนะคะสำหรับแบบที่1เนี่ยเราจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์และจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่เนี่ยจะมีจำนวนเท่าเดิมนะคะส่วนแบบที่2นะคะจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์แต่จำนวนโครโมโซมจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อกี้ครูไม่ได้พูดเลยว่าเซลล์ที่1การแบ่งเซลล์แบบที่1และการแบ่งเซลล์แบบที่2มันเรียกว่าอะไร
รวมถึงมันใช้ในกระบวนการใดๆบ้างนะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นใบความรู้ที่1ค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสนะคะเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้ว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยเป็นอย่างไรนะสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ที่เราได้ทำกิจกรรมก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วมีเอกสารแล้วเชิญนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนน่าจะศึกษาใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบก็คือแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสเรียบร้อยแล้วนะคะครูเนี่ยนะคะอยากจะถามนักเรียนจังเลยว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์ที่ตรงกับการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2ในกิจกรรมคะนักเรียนแบบที่1หรือ2คะไมโทซิสแบบที่1นะคะส่วนไมโอซิสก็คือตรงกับแบบที่2นะคะซึ่งในแบบที่1จะเป็นการแบ่งเซลล์ที่เป็นเซลล์ร่างกายนะคะแล้วแบบที่2ก็เป็นเซลล์การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพตัวนี้นะคะน่าจะเห็นแล้วในใบความรู้นะคะอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ค่ะนักเรียนดูนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคุณพ่ออันนี้คือกับคุณแม่ใช่ไหมคะซึ่งมีโครโมโซมในเซลล์เนี่ย46แท่งดูที่คุณพ่อนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสหรือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เกิดขึ้นนะคะจะได้เซลล์ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมีโครโมโซมเนี่ยจำนวนลดลงครึ่งหนึ่งนะคะจาก46ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่คะนักเรียน23ดังนั้นเนี่ยในเซลล์อสุจิเนี่ยนะคะก็จะมีโครโมโซมเนี่ยทั้งหมด23แท่งนะแล้วก็เราจะได้ทั้งหมด4เซลล์เลยนะคะจาก1เซลล์สามารถแบ่งเซลล์ใหม่ได้เป็น4เซลล์เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นคุณแม่ค่ะจุดเริ่มต้นเรามีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ตั้งต้น46แท่งเหมือนกันนะคะเมื่อแบ่งแล้วนะคะเราจะได้เซลล์ไข่เนี่ยเพียงแค่1เซลล์นะคะได้แค่1เซลล์ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม23แท่งลดลงครึ่งหนึ่งส่วนอีก3เซลล์ที่เหลือจะสลายไปนะคะเมื่อเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซม23แท่งมาปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่มีโครโมโซม23แท่งเหมือนกันได้เป็นไซโกตค่ะหรือเซลล์ที่มีโครโมโซม46แท่งแล้วจากนั้นเซลล์ที่เป็นไซโกตนะคะก็จะแบ่งเซลล์แบบไหนคะนักเรียนแบ่งเซลล์แบ

0: บไม่โทษนะคะอีกหลายๆครั้งให้ได้เซลเนี่ยเพิ่มเป็น40ล้านล้านเซลแล้วก็กลายเป็นลูกนะคะที่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ย46แท่งนั่นเองค่ะอันนี้นะคะดังนั้นหลังจากที่ครูอธิบายจบแล้วนะคะนักเรียนตอบคำถามข้อนี้ให้ครูหน่อยค่ะว่านักเรียนกับพ่อและแม่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่ากันคือ46แท่งนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดใครจะตอบครูดีนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถึงมีจำนวนโครโมโซม46แท่งเท่ากันหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ใครจะตอบครูดีเดี๋ยวข้อนี้ครูมีคะแนนโบนัสให้อุ๊ยมีคนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นจากเพื่อนกลุ่มที่2กันค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เพราะว่าตอนที่แบ่งเซลล์แบบไมโอซินนะครับคือจำนวนโครโมโซมในแต่ละเซลล์จะเป็น23แท่งซึ่งพอของพ่อกับของแม่มารวมกันมันก็จะได้เป็น46แท่งก็คือของลูกครับก็เลยเท่ากันทั้งพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ลูกครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่2หน่อยนะคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนก็คือเซลล์อสุจิของพ่อนะคะกับเซลล์ไข่ของแม่เนี่ยจะมีโครโมโซม23แท่งเมื่อ23กับ23มารวมกันนะคะก็ได้เป็นไซโกตนะคะจำนวนโครโมโซมเพิ่มเป็น46แท่งและเมื่อเซลล์ไซโกตนั้นมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเพิ่มเซลล์ร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะได้ลูกออกมานะคะที่มีโครโมโซม46แท่งเท่ากับพ่อและแม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะครูนะคะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นใบงานที่2การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะได้เอาไปลองทำดูนะคะซึ่งมันจะเป็นแผนภาพเวนค่ะนักเรียนคือเป็นวงกลม2วงทับซ้อนกันนะคะนี่ให้ดูใหญ่ๆนะคะส่วนที่เป็นวงกลมฝั่งทางขวามือครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้ไปนะคะเช่นจำนวนโครโมโซมจำนวนเซลล์หรือประโยชน์ของมันนะคะส่วนฝั่งทางซ้ายมือคุณครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลงไปในช่องฝั่งทางซ้ายมือคุณครูส่วนตรงกลางที่วงกลม2วงนะคะมันทับซ้อนกันอยู่นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนว่า2อย่างเนี้ยการแบ่งเซลล์2อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะที่เป็นข้อมูลที่มันเหมือนกันก็เขียนไว้ในส่วนที่วงกลมทับซ้อนกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้เดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนได้กลับไปทํานะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยในชั่วโมงนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสค่ะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นเลยนะคะส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะเมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงที่ในทุกๆรุ่นนะคะในครั้งถัดไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องเมื่อเกิดความปกติในโครโมโซมมนุษย์ใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของกลุ่มอาการดาวใบงานที่1เรื่องความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรและสุดท้ายคือใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทารัสซีเมียค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเรามีวิธีการในการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมกันบ้างนะคะเอาละค่ะแล้วติดตามในครั้งหน้านะคะวันนี้ครูกวางขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: Oh.

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนดังนั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขก็ฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะบวกเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489

0: กวนเขา
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
0: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
1: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมาๆ มานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
1: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
3: อ๋อไหลไหล
0: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุจจาระมันก็
3: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี้ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากฮงจิงกับฮงจิงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
4: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
1: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
4: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
3: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
3: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
0: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
1: คุณต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะคะที่เป็นวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมของเรานะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง

0: อะไรมาดูกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ 1. จะต้องอธิบายความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการดาวได้และ 2. นะคะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นกลุ่มอาการดาวกับอายุของมารดาได้นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาให้นักเรียนทำนะชื่อว่า Help Me Please นะคะวันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นมาดูวิธีการกันค่ะวันนี้เราจะสวมบทบาทนะคะเป็นแพทย์สันนิษฐานโรคของผู้ป่วยจากอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีลักษณะหรืออาการที่แตกต่างกันไปนะคะครูมีผู้ป่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวินิจฉัยหรือสันนิษฐานเนี่ยอยู่3รายด้วยกันลองมาดูรายแรกก่อนนะคะสำหรับผู้ป่วยรายแรกหรือรายที่1 นะคะมีอาการดังนี้มีอาการตาเหลืองค่ะตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องมีอาการแบบนี้นะคะนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นแพทย์นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองสันนิษฐานสิคะว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าเป็นโรคอะไรคะ
1: เลือดจาง
0: หลายคนนะคะตอบว่าเลือดจางยังไม่เฉลยนะคะว่าถูกไหมอ่ะต่อไปคนที่สองมีอาการอย่างนี้ค่ะคือตัวซีดมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆหลังรับประทานยาที่มีธาตุเหล็กเนี่ยอาการจะดีขึ้นนักเรียนคิดว่าเขาเป็นอะไรคะ
1: เล
0: ือ
1: ดจาง
0: เลือดจางเมื่อกี้ก็เลือดจางอันนี้ก็เลือดจางจะต่างกันตรงไหนนะอ้าวยังไม่เฉลยเหมือนกันนะคะมาดูผู้ป่วยรายสุดท้ายค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นทารกค่ะนักเรียนคือเขามีศีรษะที่เล็กถ้าเทียบกับทารกปกติมีตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมแล้วก็อันนี้คือภาพของเขานะคะขณะที่กำลังยิ้มแล้วก็ทำหน้านิ่งเฉยๆนักเรียนลองสันนิษฐานสิว่าทารกคนนี้เนี่ยเขาน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าน่าจะป่วยเป็นบางคนบอกว่าเป็นดาวซินโดรมนะคะมีความเห็นที่แตกต่างจากดาวซินโดรมไหมคะเคยเห็นเด็กๆที่มีลักษณะหน้าตาประมาณนี้บ้างไหมนะคะหลายคนนะคะน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างนะคะในสังคมของเรานะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้การเกี่ยวกับกลุ่มอาการเหล่านี้ค่ะว่ามันเป็นเกี่ยวกับทางพันธุกรรมหรือเปล่านะคะแล้วมันมีการถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้อย่างไรนะคะเอาละค่ะคำถามนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าลักษณะที่แตกต่างไปจากคนปกตินะเกิดขึ้นจากอะไรเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่คิดว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมคะบางคนก็บอกว่าได้มีใครคิดว่าไม่ได้ป้องกันไม่ได้เลยมีไหมไม่แน่ใจบางคนบอกว่าไม่แน่ใจนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเป็นใบงานที่1เมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่เขาให้ไว้เนี่ยคือมีหญิงคนนึงค่ะนักเรียนอายุ45ปีแล้วเขาเนี่ยตั้งครรภ์นะคะตั้งครรภ์แล้วเกิดความกังวลค่ะนักเรียนก็เลยไปปรึกษาแพทย์จากนั้นเนี่ยแพทย์ก็ได้แนะนำให้คุณแม่ท่านนี้นะคะเจาะน้ำคร่ำค่ะเพื่อที่นำเซลล์ของทารกเนาะที่อยู่ในน้ำคร่ำเนี่ยไปตรวจจำนวนโครโมโซมแล้วก็ได้แผนภาพโครโมโซมมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้เห็นผลการตรวจนะคะเซลล์ของทารกในครรภ์นะคะว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับคนปกติด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะ ซึ่งสำหรับใบงานที่1นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาพวกเราเนี่ยได้ศึกษาสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับโครโมโซมของทั้งตัวทารกแล้วก็โครโมโซมของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะศึกษาใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบงานที่1เรียบร้อยแล้วนะครูเนี่ยมีคำถามที่จะถามก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์มากยิ่งขึ้นมาดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับคำถามข้อที่1นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันหรือไม่อย่างไรใครจะตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะ
1: โครโมโซมในร่างกายของเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันครับมี46แท่งแล้วก็มี23คู่ครับ
0: เอาขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะช่างสังเกตมากนะคะนักเรียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงอะค่ะจะมีจำนวนเท่ากันนะคะก็คือ46แท่งหรือ23คู่นะคะเอาละค่ะคำถามข้อที่2นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนน่าจะไม่ยากแล้วแล้วแตกต่างล่ะมีแตกต่างไหมมีไหมคะมีอย่างไรใครจะตอบครูดีคะคนเดิมก็ได้นะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโหรอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือดังๆให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้ง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าเป็นเพศหญิงจะมีโครโมโซม XX ครับถ้าเป็นเพศชายจะมี XY ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งค่ะอันนี้นะคือสิ่งที่แตกต่างกันเนาะที่เพื่อนสังเกตพบนะคะว่ามันจะมีโครโมโซมของผู้ชายเนี่ยจะเป็น XY แล้วก็ของผู้หญิงจะเป็น XX แล้วมันมีสิ่งที่เหมือนไหมมีสิ่งที่เหมือนก็คือเป็นยังไงคะนักเรียนมีโครโมโซมเนี่ยเหมือนกันแล้วเหมือนกันคู่ที่เท่าไหร่หรือคู่ที่เท่าไหร่บ้างครูอยากได้คำตอบเพิ่มเติมใครตอบครูได้บ้างใครดีใครดีเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงความต่างแล้วคือคู่ที่23ใช่ไหมมันต่างกันใช่ไหมคะคืออันนึงเป็น XX เป็นผู้หญิง XY เป็นผู้ชายแล้วคู่อื่นล่ะคะเป็นยังไงกลุ่มที่2ก็ได้ค่ะเชิญค่ะรอดูนะคะว่าเพื่อนเราสังเกตเห็นความเหมือนในคู่ที่เท่าไหร่บ้างเชิญค่ะ
2: โครโมโซมคู่ที่1ถึงโครโมโซมคู่ที่22จะเหมือนกันค่ะส่วนโครโมโซมคู่สุดท้ายหรือว่าโครโมโซมคู่ที่23จะแตกต่างกันเพื่อเป็นตัวที่บ่งบอกเพศค่ะ
0: เก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2

0: ณะที่แตกต่างกัน1คู่นั่นเองค่ะดูแผนภาพนะคะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายแล้วก็ของมนุษย์เพศหญิงนะคะเราจะพบว่าคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงจะแตกต่างกันแค่คู่สุดท้ายที่คุณครูทำช่องสีแดงเอาไว้นะคะคือคู่ที่23ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น XY เนาะก็คือโครโมโซม X แท่งใหญ่ๆแล้วก็โครโมโซม Y เนี่ยจะแท่งเล็กกว่านะคะอันนี้เราจะพบทันทีเลยว่าเป็นเพศชายนะคะส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะจะเป็นโครโมโซม X ขนาดใหญ่เนี่ย2แท่งนะคะดังนั้นจึงเป็น XX เรียกว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของโครโมโซมเพศนะคะต่อไปค่ะเซลล์ร่างกายของมนุษย์ไอและเพศหญิงมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรคะนักเรียนก็คือโครโมโซมคู่เหมือนเราลองดูในแผนภาพโครโมโซมที่ครูได้ให้ไว้ในใบงานซิว่าเพศหญิงกับเพศชายอ่ะมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่นะคะดูไปพร้อมกันนะคะต้องร่วมกันนะคะวิเคราะห์แล้วก็ลองหาคำตอบดูนะในกลุ่มคุยกันได้นะคะเอาเพศชายก่อนก็ได้หรือจะเป็นเพศหญิงก่อนก็ได้นะคะเจอคำตอบไหมคะนักเรียนว่าเป็นอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะปรึกษาคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะว่ามันมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยที่หนูนับเนี่ยได้เท่านี้ถูกต้องไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนต้นทางเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์อีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะของผู้ชายก่อนก็ได้ของผู้ชายได้กี่คู่คะนักเรียนโฮโมโลกัสโครโมโซมตอบพร้อมการเสียงดังฟังชัดได้กี่คู่คะ
1: 22
0: ของผู้ชายเนี่ยจะเป็น22คู่ใช่ไหมคะที่เป็นโครโมโซมคู่เหมือนหายไป1คู่คือคู่ไหนคะที่มันไม่เหมือนกัน
1: 23
0: คู่ที่23นะคะเพราะเป็นโครโมโซม X กับโครโมโซม Y เนาะต่อไปแล้วของผู้หญิงล่ะคะมีกี่คู่คะนักเรียน
1: 23
0: กี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมมี23นะคะก็คือเหมือนกัน23คู่เลยนะคะเอาละค่ะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนเพศชายเนี่ยจะมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน22คู่นะคะได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่22ส่วนเพศหญิงมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน23คู่ได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่23นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะเอาละค่ะจากภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำการดูว่าอันไหนเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะของเพศชายนะคะก็ตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่22ตรงนี้นะคะจะควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างเลยนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเพศเนาะเราจะเรียกว่าออโตโซมนะคะเป็นออโตโซมนะคะส่วนคู่ที่23เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าโครโมโซมเพศค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเพศหญิงนะคะคู่ที่1จนถึงคู่ที่22เราจะเรียกว่าอะไรคะนักเรียนออโตโซมคือควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างนะคะในตัวของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะยกเว้นแค่เรื่องเพศนะคะเพราะว่าเพศจะเป็นโครโมโซมคู่สุดท้ายเป็นตัวกำหนดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้นะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดนะคะนี่ก็เป็นออโตโซมเหมือนกันนะคะส่วน XX นี่ก็เป็นโครโมโซมเพศนะคะหรืออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sex โครโมโซมนะคะเอาไว้กำหนดเพศค่ะนักเรียน

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับแผนภาพโครโมโซมของมนุษย์ทั้งเพศหญิงและก็เพศชายที่เป็นคนปกติเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่1แล้วล่ะค่ะเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เนี่ยนะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบนะคะโครโมโซมของทารกที่ได้มาจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วก็นำเซลล์ไปตรวจเปรียบเทียบกับโครโมโซมปกตินะคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูห้องต้นทางดีกว่าว่าพร้อมแล้วหรือยังนะคะนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนห้องปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำกิจกรรมเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางกันดีกว่านะคะสำหรับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดียกมือเลยค่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะลองมาดูว่าเพื่อนสังเกตได้อะไรบ้างนะคะแล้วสืบค้นเพิ่มเติมได้ข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
1: จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก็คือเด็กทารกจะมีความผิดปกติตรงโครโมโซมคู่ที่11ซึ่งเกิดมา1แท่งแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมคือได้รู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่าง
0: ๆแล้วเป็นโรคอะไรคะสืบค้นแล้วพบว่า
1: เป็นดาวซินโดรมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3นะคะเอาละค่ะต่อไปตัวแทนมีใครอยากเพิ่มเติมนะคะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรวมถึงข้อมูลที่สืบค้นได้บ้างกลุ่มไหนดีคะนักเรียนกลุ่มที่2นะคะยกมือแล้วเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะก็คือมีโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยมีความผิดปกตินะคะก็คือเกินมีทั้งหมด3แท่งโดยปกติจะมี2แท่งนะคะเหมือนที่เพื่อนตอบไปแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมนะคะก็คืออาการที่เด็กทารกเป็นเนี่ยก็คือเป็นโรคดาวนะคะแล้วก็อาการเนี่ยมีหางตาเฉียงขึ้นลิ้นจุกปากแล้วก็นิ้วสั้นป้อมค่ะเป็นอาการเล็กน้อยที่ยกตัวอย่างมาขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะผลการทำกิจกรรมของตัวแทนห้องต้นทางนะคะทั้งกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3เลยนะคะห้องปลายทางนะคะได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยจากกิจกรรมที่ครูได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นคาบก็คือ Help me please เนี่ยครูอยากจะถามว่าอาการที่เราได้เรียนรู้นะคะทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่เป็นหรือตรงกับผู้ป่วยรายไหนคะนักเรียนผู้ป่วยรายไหนคะเมื่อกี้เรามีอยู่3รายรายที่1รายที่2หรือรายที่3รายที่3นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเห็นเป็นทารกเนี่ยหลังจากที่คือหากเขาตรวจนะคะน้ำคร่ำแล้วนะพบว่าทารกคนนี้เนี่ยมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์นะคะคุณแม่เนี่ยให้น้องเนี่ยคลอดออกมาเราจะพบว่าทารกนะจะมีลักษณะเล็กตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพนะคะหน้าของคนที่เป็นดาวซินโดรมก็จะเป็นแบบนี้สามารถสันนิษฐานได้ทันทีเลยนะคะว่าผู้ป่วยรายนี้คือเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะต่อไปนอกจากความผิดปกติของโครโมโซมแล้วนะคะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมก็คือดาวซินโดรมนะสำหรับคู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความผิดปกติของยีนบ้างล่ะจะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรในวันนี้นะคะครูนำตัวอย่างโรคที่พบเจอมากนะคะในประเทศไทยนะคะมาให้นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็ศึกษากันนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะรวมถึงใบงานนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปนะคะกับใบความรู้ด้วยนะคะใบความรู้ที่1นะคะสาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทาลัสซีเมียประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ

0: าละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าหลังจากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ถามว่าสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียเนี่ยต่างจากกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดรมอย่างไรนะคะเราเชื่อมโยงความรู้จากที่เราเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมกับโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างไรคะอ่ะใครจะตอบครูดียกมือกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะสามารถถือเอกสารประกอบการนำเสนอได้นะคะ
1: สาเหตุของการเกิดโรคทาลัสซีเมียนะครับคือมีความผิดปกติของยีนแล้วก็สาเหตุของการเกิดโรคดาวซินโดรมมีความผิดปกติของโครโมโซมผู้ที่เบ็ดครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ด้วยนะคะอ้าวนะคะสาเหตุมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คือโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของยีนแต่กลุ่มอาการดาวเกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่เกินมา1แท่งในคู่ที่21เหมือนที่เพื่อนของเราตอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะความผิดปกติของยีนที่ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมียจะทำให้คนที่เป็นโรคมีเม็ดเลือดแดงต่างจากคนปกติอย่างไรอ่ะใครจะตอบครูกวางดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะเชิญเลยค่ะ
2: เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติครับแล้วก็มีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่5ค่ะนะคะเม็ดเลือดแดงจะแตกต่างจากคนปกติก็คือเขาจะมีเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นนะคะแล้วก็แตกง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยนะคะลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่มีแอลลีลเป็นอย่างไรนะคะใครจะตอบผู้กว้างดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
3: จะมีแอลลีลด้อยทั้งคู่ครับ
0: จะมีแอลลีลด้อยทั้งคู่อ้าวปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1นะคะโรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่เป็นแอลลีลด้อยเนี่ยทั้งคู่นะคะถึงจะปรากฏลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยหรืออาการป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4นะคะคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรนะคะเป็นพาหะของทาลัสซีเมียนะคะจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรใครจะตอบครูดีคะกลุ่มที่2ยกมืออย่างรวดเร็วนะคะเชิญเลยค่ะ
4: ลักษณะนะคะที่แตกต่างจากคนที่เป็นโรคนะคะก็คือมีแอลลินเด่นและแอลลินด้อยค่ะทำให้ลักษณะภายนอกเนี่ยเหมือนบุคคลทั่วไปค่ะแต่ว่าลักษณะภายในเนี่ยมีแอลลินด้อยแฝงอยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วโดยเฉพาะนะคะเมื่อเวลามีลูกไปเนี่ยก็เสี่ยงที่ถ้าแม่ค่ะคุณแม่ก็เป็นพาหะเช่นกันค่ะก็จะเสี่ยงที่ทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะของคนที่เป็นพาหะกับคนที่เป็นโรคไว้นะคะว่าสำหรับคนนะคะที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยนะคะจะมีจีโนไทป์ที่เป็นแอลลีลด้อยเพียงแค่1แอลลีลนะคะแตกต่างจากคนที่เป็นโรคที่จะมีจีโนไทป์เป็นแอลลีลด้อยทั้ง2แอลลีลนะคะส่วนคนที่เป็นพาหะเนี่ยภายนอกเนาะจะดูไม่ออกค่ะนักเรียนคือไม่แสดงอาการของโรคนะคะต่างจากคนที่เป็นโรคจะแสดงอาการของโรคปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะจากกิจกรรมที่ครูได้ทำตอนต้นคาบนะคะเมื่อกี้อาการของคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจะตรงกับผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่บ้างคะนักเรียนรายที่1นะคะก็คือมีอาการตาเหลืองใช่ไหมตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ้าวแล้วนอกจากรายที่1แล้วรายที่2ก็เช่นเดียวกันนะนักเรียนแต่เป็นโรคทาลัสซีเมียที่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กนะคะ ถึงจะสามารถใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติเนาะก็จะมีอาการตัวซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆนะคะแต่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่หนักมากนะคะอาจจะต้องไปให้เลือดที่โรงพยาบาลเป็นประจำด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะซึ่งเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้ค่ะนักเรียนกลุ่มอาการนะคะดาวหรือดาวซินโดรมเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งทำให้มีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเนี่ย47แท่งซึ่งแตกต่างจากคนปกติคนปกติมีกี่แท่งคะนักเรียนกี่แท่งคะ46แท่งนะคะก็จะส่งผลให้มีความผิดปกติทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญานะคะส่วนโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายซึ่งอาการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะด้อยนะคะผู้ป่วยจะต้องมีแอลลิลด้อยทั้งคู่มาเข้าคู่กันส่วนผู้ที่มีแอลลิลด้อยเพียง1แอลลิลจะไม่แสดงอาการของโรคแต่สามารถถ่ายทอดแอลลิลด้อยไปสู่รุ่นลูกได้เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่าพาหะของ

0: ของโรคนั่นเองค่ะดังนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคนะคะเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นหรือเปล่าเราจะต้องไปตรวจนะคะหรือปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะรู้ว่าเรามีแอลลิวด้อยที่เป็นตัวของโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม1ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะในครั้งถัดไปก็คือใบงานที่1เรื่องแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เราจะพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในประเทศไทยไปแล้วนะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในการลดความเสี่ยงของลูกที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูภูมินักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบทุกการเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนบทเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะกับคำถามที่ว่าให้นักเรียนลองยกตัวอย่างอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยอย่าลืมค่ะกติกาของเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือค่ะแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมคะกับคำถามนี้นักเรียนปลายทางสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังนะคะตอบของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีหัวข้ออะไรบ้างเอ่ยที่เราทำกิจกรรมกันไปจำได้ไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทค่ะแต่ว่าในครอบครัว

0: เนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีของสังคมค่ะต่อมานะคะความคาดหวังต่อมาก็อาจจะของโรงเรียนที่ให้เราอาจจะไปเป็นตัวแทนในทางที่ดีต่างๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของชุมชนแล้วก็สังคมที่เราอยู่ด้วยค่ะที่คาดหวังให้เราประพฤติตนให้เป็นคนดีเป็นประชาชนที่ดีคนนึงค่ะแล้วก็มีเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะที่คาดหวังให้เรามีสติค่ะก่อนที่จะโพสต์หรือว่าก่อนที่จะทำอะไรค่ะ
1: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีอะไรบ้างอย่างที่เพื่อนได้บอกไปค่ะนั่นก็คือในเรื่องของครอบครัวค่ะเพื่อนนะคะโรงเรียนค่ะชุมชนนะคะและก็เครือข่ายสังคมต่างๆล้วนแต่มีผลนะคะต่อนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูก็อยากให้นักเรียนลองทบทวนอีกครั้งโดยการนำใบความรู้ค่ะเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อเราได้ใบความรู้กันแล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเราจะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าอิทธิพลใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมากที่สุดนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยนะคะนักเรียนลองคิดดูได้เลยค่ะว่าอิทธิพลใดจากที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอิทธิพลอะไรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัยรุ่นมากที่สุดวัยรุ่นคือวัยของใครเอ่ยใช่วัยเราไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วลองทบทวนดูสิคะว่าอะไรบ้างเอ่ยที่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราครูให้เวลาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้1นาทีค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามชวนคิดนี้แล้ว1นาทีเราจะมาตอบคำถามนี้กันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและพร้อมจะตอบคำถามนี้กันแล้วนะคะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยที่อยากจะตอบคำถามนี้ค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็คือหนูยกตัวอย่างเป็นสังคมค่ะสังคมในที่นี้คือเป็นสังคมห้องเรียนแล้วกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งมากเนี่ยแต่ว่าเราตั้งใจสอบในห้องโครงการถึงแม้เราจะแบบเกรดที่น้อยหรือว่าเรียนไม่เก่งมากเท่าเพื่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าแต่ในสังคมห้องเรียนห้องขิงเนี่ยค่ะมันดีแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียนเก่งใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยอยากมีความพยายามมากขึ้นค่ะเพื่อที่อยากเก่งให้ได้เท่าเพื่อนหรือว่าแบบมีแรงบันดาลใจที่แบบอยากเก่งเหมือนเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนก็พูดถึงในหัวข้อของสังคมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมีเพื่อนนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนที่ดีนะคะก็จะพาตัวเราไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกสังคมนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะจำเป็นกับตัวเรามากเลยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอีกหนึ่งอิทธิพลนะคะก็คืออิทธิพลของครอบครัวค่ะครอบครัวเนี่ยก็จะถ้าสมมติพ่อแม่เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะอาจจะส่งผลต่อลูกได้เช่นการพูดจาหยาบคายไม่สุภาพหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้าลูกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันไปรู้แล้วขอโทษค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปแล้วว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในสถาบันครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้นะคะเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็กลายเป็นนะคะพลเมืองที่ดีนะคะต่อมาค่ะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าสังคมมีความคาดหวังในตัวนักเรียนหรือไม่อย่างไรนักคิดว่าสังคมคาดหวังไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ผมคิดว่านะครับมีความคาดหวังครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับสังคมเนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีต่างๆนานาใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังในตัวเรานะคะให้เป็นคนดีนะคะต่อสังคมและก็ต่อเพื่อนร่วมงานนะคะต่อโรงเรียนต่างๆมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมนำเสนอไปด้วยกันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมนะคะกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวนะคะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกกรณีศึกษาให้นักเรียนทุกกลุ่มก่อนนะคะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวนะคะครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาอ่านในกลุ่มแล้วลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิคะว่ากรณีศึกษาที่คุณครูให้นั้นเป็นอย่างไรเรามีความคิดเห็นกันอย่างไรภายในกลุ่มคุณครูให้เวลานะคะนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะ5นาทีค่ะ

0: ป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นยังไงเราก็จะมาเข้าสู่คำถามในเรื่องของกรณีศึกษากรณีของนับดาวกันค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้คำถามแรกนะคะกับคำถามที่ว่าลินามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนของนับดาวหรือไม่เพราะอะไรอันนี้เราก็จะอ่านกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวแล้วมาตอบคำถามนี้กันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบได้หรือยังเอ่ยถ้าสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับลีน่าครับมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ครับผมของนับดาวครับเพราะว่าลีน่าเนี่ยได้มีการผู้ชักชวนนับดาวครับด้วยคำพูดที่น่าสนอย่างเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะว่าลีน่าเนี่ยค่ะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนับดาวนะคะนักเรียนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้วว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะคะเพราะเพื่อนเนี่ยค่ะจะเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันนะคะให้เราเนี่ยค่ะอยู่ในบริบทที่คอยตามได้ง่ายค่ะต่อมาค่ะกับคำถามที่สองค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าถ้านักเรียนเป็นนับดาวจะมีวิธีการพูดกับพ่อแม่อย่างไรลองทบทวนสิคะถ้านักเรียนเป็นนับดาวนักเรียนจะพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกรณีศึกษากับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: คิดว่าพูดให้พ่อแม่เข้าใจการแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นครับแล้วก็ให้พ่อแม่เข้าใจกับการกับแฟชั่นในปัจจุบันครับแล้วก็ขออนุญาตใส่เฉพาะตอนอยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะเหตุผลในเรื่องของการเข้าใจในตัววัยรุ่นแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะค่อยๆ

0: ัศนคติต่อมาค่ะกับคำถามที่3ค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ว่าถ้านักเรียนเป็นพ่อแม่จะมีวิธีพูดกับนับดาวอย่างไรเราลองแสดงบทบาทเป็นนับดาวแล้วทีนี้เราลองคิดสิคะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะมีวิธีการพูดการสื่อสารกับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็บอกเหตุผลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวนับดาวแล้วก็คนอื่นอาจจะมองไม่ดีค่ะเช่นใส่กางเกงขาสั้นไปวัดจะดูไม่ให้เกียรติสถานที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะตัวแทนนักเรียนก็พูดถึงในเรื่องของการใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็การใช้เหตุผลมานะคะซัพพอร์ตความรู้สึกของลูกก็จะทำให้ลูกเนี่ยค่ะพยายามที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนะคะในวันนี้ค่ะกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในกรณีเรื่องของนับดาวค่ะนักเรียนคะเราก็จะต้องมาเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในตัวเองและปัจจัยภายนอกถ้ายกตัวอย่างว่าวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในอะไรที่ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองและเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนี่คือปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นแล้วอาจจะทำให้วัยรุ่นนะคะมีพฤติกรรมนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันกันหลากหลายพฤติกรรมต่อมาค่ะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะคะที่จะมีอิทธิพลและมีผลต่อวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมและสังคมค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของปัจจัยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูจะมีกิจกรรมค่ะการแสดงบทบาทสมมุติตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนนะคะสามารถแบ่งได้ตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยนะคะเมื่อเราได้กลุ่มกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะมาจับสลากเลือกหัวข้อเพื่อมอบหมายงานนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีใบงานให้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนในเรื่องของบทบาทสมมุตินะคะตามหัวข้อที่ตนเองจับสลากได้พร้อมนะคะเสนอแนวทางนะคะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอันนี้ก็คือวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่อมาค่ะก่อนที่เราจะจับสลากเลือกหัวข้อเรามาดูกันนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อแรกคือเรื่องของอะไรคะนั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่สองค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่สามอิทธิพลและความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่สี่ค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นและหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของเครือข่ายสังคมเสมือนจริงนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะต่อไปนี้ค่ะคุณครูจะขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางกลุ่มละ1คนค่ะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อมาเลือกหัวข้อได้เลยค่ะเราจะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเชิญค่ะได้ค่ะเชิญค่ะเลือกได้เลยเชิญค่ะทุกกลุ่มได้หัวข้อแล้วไหมคะ ลุ้นกันได้เลยว่าเราจะได้หัวข้ออะไรระหว่างที่รอนักเรียนต้นทางนะคะเปิดลุ้นหัวข้อเราจะมาดูใบงานในวันนี้ค่ะตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้รับ

จะให้เพื่อนคนที่หนึ่งแสดงเป็นใครนะคะให้เขียนบทบาทหน้าที่ของเพื่อนลงไปและเขียนบทสนะขอโทษค่ะเขียนบทสนทนาแล้วก็เนื้อหาการแสดงนะคะพร้อมกับนักเรียนสามารถที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการเล่าเรื่องหรือนำเสนอเป็นบทบาทสมมุติเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาชิกในกลุ่มแล้วก็อย่าลืมค่ะสิ่งสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องทำในใบงานนี้นั่นก็คือเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะนักเรียนจะต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขป้องกันให้ตรงกับหัวข้อที่เราจับสลากได้นะคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะทำกิจกรรมกลุ่มหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มในเรื่องของนะคะวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนกับกิจกรรมในวันนี้เรื่องวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คิดบทบาทสมมุติกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตนะคะเราไม่สามารถที่จะนําเสนอนะคะได้ทุกกลุ่มคุณครูจะขออนุญาตนําเสนอเพียง1กลุ่มค่ะนั่นก็คือตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ

0: เฮ้ยวันนี้คะแนนสอบไม่ดีเลยเครียดว่ะ
1: เฮ้ยน้องเป็นไรอ่ะ
0: คะแนนสอบไม่ดีครับ
1: เครียดหรอ
0: ได้ครับ
2: อยากคลายเครียดปะล่ะ
0: ก็ได้ครับ
2: บุหรี่ไฟฟองรู้จักปะ
0: ไม่รู้จักครับ
2: ลองดีแต่ก็ติดใจ
0: จะดีเหรอครับ
2: ดีลองดูก่อนเชื่อพี่
1: เอาไปลองนะ
0: ครับ
3: เฮ้ยนายทำอะไรอะดูบุหรี่ไฟฟ้าเหรอ
1: บุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะนายไปได้มาจากที่ไหนเนี่ย
0: มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเอามาให้น่ะ
1: แล้วทำไมนายถึงเลือกดูดบุหรี่ไฟฟ้าล่ะ
0: ก็เพราะว่าเราเครียดคะแนนสอบเราน้อย
1: เรามีทางออกอื่นที่ดีกว่าการที่นายมาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ทางไหนเหรอ
1: นายชอบทำกิจกรรมอื่นไหมล่ะ
0: ชอบ
1: ชอบทำอะไรอ่ะ
0: ดนตรีอ่ะ
1: งั้นเราลองไปเล่นดนตรีด้วยกันไหม
0: ก็ได
3: ้โอเคงั้นเราไปเล่นดนตรีด้วยกันนะ
1: ค่ะหัวข้อที่เราได้นะคะคืออิทธิพลและความคาดหวังในชุมชนค่ะการที่เราแสดงนี่นะคะก็คือการที่เราแสดงถึงภาวะเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในการเรียนนะคะและได้มาเจอกับชุมชนหนึ่งที่กำลังยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีทำให้เราเนี่ยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะแต่เราก็ได้มาเจอกับอีกชุมชนหนึ่งที่กำลังจะชักชวนเราไปในทางที่ดีไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะ
0: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับอิทธิพลสมัยนี้เนี่ยมีความคาดหวังในตัวเราสูงฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะครับเราต้องคิดไต่ตองก่อนที่จะทำมันลงไปครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนที่นำเสนอในวันนี้นะคะหัวข้อที่เพื่อนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลของชุมชนใช่ไหมคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นักเรียนขอโทษค่ะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะก็คือในเรื่องของเพื่อนที่อยู่ในชุมชนที่มีการใช้สารเสพติดค่ะแล้วนำเข้ามาสู่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีการชักชวนกันนะคะแล้วเพื่อนก็ได้เสนอค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะนักเรียนคะมีนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ไขการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนไหมคะจากปัญหาที่เพื่อนได้พบเจอไปถ้าเป็นเพื่อนของเราเป็นคนใกล้ชิดของเรา

0: เราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อนของเรานะคะไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วสามารถยกมือตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยนะคะมีไหมคะวิธีการที่เราจะพูดจะชักชวนเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนเครียดมากเลยกับการสอบครั้งนี้คะแนนไม่ดีเราจะมีคำแนะนำรู้วิธีการชักชวนเพื่อนอย่างไรไม่ให้ใช้สารเสพติดครูขอกลุ่มละ1คำตอบวิธีการพูดที่จะไม่ให้เพื่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะพูดกับเพื่อนว่ายังไงมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: จะแนะนำเพื่อนว่าอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปครับเพราะว่าถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อคนรอบตัวด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะในหัวข้อของผลกระทบนะคะของบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้นะคะเพื่อนได้สามารถคิดวิเคราะห์แล้วลองทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไรอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของเพื่อนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนจะปฏิบัติตนตามความคาดหวังของสังคมอย่างไรเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนักเรียนคิดว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมมีรอบตัวเราถ้าเราอยากอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรให้เวลานะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่าปัจจุบันเราเผชิญกับความคาดหวังรอบด้านพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนคาดหวังใช่ไหมคะถ้าเราอยากอยู่อย่างมีความสุขเราจะปฏิบัติตนอย่างไร1ยอมรับในความแตกต่างไหมหรือใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเราจะทำยังไงค่ะแล้วก็มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ค่ะก็จะปฏิบัติตนไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าใช้ชีวิตแบบถูกต้องค่ะแล้วก็จะไม่ไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชุมชนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรานะคะอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะก็คือ1เราจะต้องเข้าใจความคาดหวังของสังคมเข้าใจว่าครอบครัวนะคะผู้ปกครองชุมชนหรือเพื่อนมีความคาดหวังอะไรกับเรานะคะและมีความเคารพนะคะในความหลากหลายเคารพในความแตกต่างยอมรับแต่ไม่แตกแยกนะคะและพยายามที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะและเราก็จะต้องมีการสื่อสารนะคะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเวลาจะพูดนะคะจะคิดจะสื่อสารอะไรออกไปก็พยายามที่จะพูดเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือภาพค่ะนักเรียนคะเราจะมีภาพที่ใช้ในการเรียนรู้ข่าวหรือสถานการณ์ที่เกิดจากการไม่ควบคุมอารมณ์และนำไปสู่การทะเลาะวิวาทค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมนะคะซึ่งนั่นก็คือใบกิจกรรมรู้เท่าทันเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะรู้เท่าทันในเรื่องของอะไรในสัปดาห์นี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทําคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่1ในใจคุณที่สําคัญอีกนึงที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ําใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได
1: ้เหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่ อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: การของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทําบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบําบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือหญ้าดอกขาว
3: ตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
0: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจําปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
4: ที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
5: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นเปิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะนักเรียนคะวันนี้เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเราจะเริ่มคำถามกันเลยนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหม
3: ใช
2: ่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างต้องไปตอบได้เลยลูก
4: ก็คือในน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรครับก็จะมีเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ช่วยควบคุมสมดุลต่างๆในร่างกายครับ
2: ควบคุมความสมดุลต่างๆในร่างกายของร่างกายใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มนี้จะได้รับน้ำผลไม้แล้วนะคะเพราะตัวแทนเรามีคนเก่งมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะมีอีกเครื่องดื่มเชิญค่ะสามารถตอบได้หลายข้อนะลูกนะ
5: ค่ะสมุนไพรบางตัวอาจจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะ
2: เก่งมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายหรือดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ไหมคะเพราะว่าในเครื่องดื่มสมุนไพรบางชนิดมีส่วนประกอบของอะไรคะวัตถุดิบเช่น
5: กากใย
2: ช่วยกลุ่มนี้ช่วยน้ำผลไม้จะมาแหละ
5: กากใยค่ะ
2: กากใยในผักและผลไม้ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็ประโยชน์นะคะมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนอธิบายความหมายและประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้จำแนกประเภทของเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้นะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในท้องถิ่นมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนำมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่คุณครูสอนมาส่วนใหญ่คุณครูจะเน้นเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเราเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็อยากให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะต่อไปคำถามชวนคิดดูภาพประกอบนะคะเครื่องดื่มที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างมีอะไรคะน้ำผลไม้น้ำอะไรคะน้ำแตงโมนะคะมีอะไรคะ
6: น
2: ้
6: ำอ
2: ั
6: ดลม
2: มีอะไรคะ
6: กาแฟ
2: น้ำอะไรคะน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองนะคะเครื่องดื่ม4ประเภทนี้นักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มชนิดไหนที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากที่สุดอะไรคะใครคิดว่าน้ำเต้าหู้ยกมือมีประโยชน์สำหรับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปคิดว่าน้ำแตงโมยกมือเก่งมากน้ำอารมณ์มีไหมคะน้ำอารมณ์มีไหมกาแฟมีไหมคะไม่มี

0: แสดงว่านักเรียนห้องนี้เลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวคุณครูจะดูระหว่างวันถ้าวันไหนที่คุณครูเจอว่าไม่ได้เลือกดื่มน้ำแตงโมน้ำผลไม้หรือน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแอบลบคะแนนเลยดีไหมคะนะคะถ้าเหมาะกับนักเรียนก็คือควรจะเป็นน้ำผักผลไม้แล้วก็อะไรคะน้ำเต้าหู้ซึ่งทำจากอะไรคะถั่วเหลืองนะคะซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยสร้างความสดชื่นให้วิตามินและเกลือแร่ของเราได้จากผักผลไม้นะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคืออะไรในความเข้าใจของนักเรียนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์บ่งบอกความมีประโยชน์คุณประโยชน์ของเครื่องดื่มนั้นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะเขาถึงเรียกว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และมีคุณภาพนะคะเช่น
1: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำกิ๊กฮวยครับ
0: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงครับ
1: แก้ร้อนในครับช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นครับแล้วก็แก้อาการหวัด
0: แก้อาการหวัดได้เก่งมากปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยเก่งมากนะคะจะเห็นว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราจะเห็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์อย่างชัดเจนเช่นเพื่อนบอกว่าน้ำอัญชันใช่ไหมคะดื่มแก้กระหายได้ช่วยบำรุงหัวใจนี่คือเฉพาะใช่ไหมคะต่อไปมาดูประเภทของเครื่องดื่มกันว่ามีอะไรบ้างเครื่องดื่มมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทนมส่วนใหญ่ที่ได้นะคะเครื่องดื่มประเภทนมได้จากไหนคะวัตถุดิบมาจากไหนจากนมโคและจากอะไรคะ
2: นมแพะ
0: ส่วนใหญ่ที่เรานิยมดื่มกันใช่ไหมคะมาดูซิเครื่องดื่มประเภทนมมีอะไรบ้างนมสดพาสเจอไรนมสเตอรีไลนม UST นมเปรี้ยวนมพร่องขาดมันเนยแล้วก็นมผงผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้นะคะก็อยู่ในประเภทเครื่องดื่มประเภทนมซึ่งได้จากโคและก็แพะเป็นส่วนใหญ่นะคะมาดูประเภทต่อไปเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้เครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้ใครนิยมชอบดื่มบ้างยกมือค่ะมีนะคะมีแต่ว่ายังไม่เยอะใครชอบดื่มนมพอๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้นะคะจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวก็ได้หรือผักชนิดเดียวก็ได้หรือผลไม้หรือผักรวมกันก็ได้นะคะหลายชนิดก็ได้นะดูซิมีอะไรบ้างน้ำใบบัวบกน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำแตงกวานะคะนี่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเยอะแยะเลยนะคะน้ำผักผลไม้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะได้ลองทำกันนะคะคุณครูขอไปเรื่องของเครื่องดื่มประเภทธัญพืชประเภทที่3คือประเภทธัญพืชได้จากไหนคะข้าวมีแล้วกลุ่มนี้เริ่มจะได้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพแล้วมีอะไรคะธัญพืชได้จากอะไรคะถั่วเมล็ดแห้งต่างๆมีอะไรคะอะไรคะ
3: ข้าวโพด
0: นักเรียนชอบดื่มน้ำนมข้าวโพดไหมนะคะมีประโยชน์มากมีอะไรอีกข้าวกล้องงอกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำข้าวโพดน้ำเต้าหู้น้ำงาดำน้ำลูกเดือย คยนักเรียนเคยดื่มไหมน้ำลูกเดือยอร่อยไหมคะมีประโยชน์มากนะคะน้ำลูกเดือยต่อไปมาดูหลักการเตรียมการประกอบการจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มนะคะหลักการเตรียมมีอะไรการประกอบมีอะไรนะคะการจัดและการบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างมาดูกันการเตรียมเครื่องดื่มเลือกใช้อะไรคะส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการประกอบนะคะหรือนำมาใช้ในการทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็จะมีส่วนใหญ่จะมีในท้องถิ่นก่อนที่จะมาประกอบก็ต้องล้างผักหรือผลไม้นั้นให้สะอาดก่อนนะคะอย่าเพิ่งปอกเปลือกให้ล้างทั้งผลหรือทั้งลูกหรือล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาปั่นหรือมาประกอบอีกทีนะคะแล้วก็ควรมีการชั่งตวงส่วนผสมเครื่องปรุงตามสูตรที่เราต้องการนะคะต่อไปการประกอบเครื่องดื่มอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดื่มต้องเป็นไงสะอาดไม่มีกลิ่นและก็ไม่มีสิ่งสกปรกติดเจือปนอยู่นะคะเครื่องดื่มควรมีเนื้อผักหรือผลไม้เป็นไงคะเวลาปั่นแล้วต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสามเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมเป็นผักหรือผลไม้เมื่อเราปรุงหรือประกอบแล้วหรือทำเสร็จแล้วเราต้องดื่มทันทีนะคะเพื่อได้ประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สดสะอาดการจัดเตรียมเครื่องดื่มจัดเตรียมเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ที่จะดื่มใช่ไหมคะเหมาะสมสภาพร่างกายยังไงเช่นถ้าเราจะจัดเครื่องดื่มให้กับน้องซึ่งอยู่วัยเรียนเราควรจัดอะไรคะนมใช่ไหมคะนมร้อนหรือนมเย็นก็ได้ต้องดูสภาพอากาศณตอนนั้นด้วยต่อมาถ้าคุณครูจะจัดเครื่องดื่มสำหรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อคุณครูควรจัดเครื่องดื่มประเภทไหนคะเครื่องดื่มประเภทช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต้องเป็นน้ำสมุนไพรใช่ไหมลูกน้ำสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีอะไรบ้างน้ำขิงเก่งมากมีอะไรคะน้ำอะไรนะคะน้ำขิงแล้วก็น้ำน้ำมะขามด้วยน้ำตะไคร้มีหลายประเภทเลยนะคะน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรที่สามารถช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะโดยเฉพาะน้ำขิงที่เพื่อนบอกมานะสภาพอากาศสภาพอากาศก็ต้องดูด้วยถูกไหมคะเวลาเราจะเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับใครก็แล้วแต่ช่วงหน้าร้อนเราควรเสิร์ฟน้ำประเภทไหนช่วงหน้าร้อนเราต้องการความสดชื่นเช่นน้ำแตงโมปั่นน้ำอัญชันน้ำมะพร้าวเวลาเราดื่มเข้าไปก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะถ้าอากาศเย็นเมื่อกี้อากาศร้อนแล้วถ้าอากาศเย็นนมร้อนนมอุ่นๆใช่ไหมคะน้ำเต้าหู้เก่งมากเหมาะสำหรับโอกาสต่างๆถ้าสมมติมีแขกมาเยือนบ้านมีแขกมาเยือนที่บ้านเราเราควรจะบริการด้วยเขาบอกว่าต้องดูความเหมาะสมณตอนนั้นว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเอาที่แบบสะดวกแล้วก็ง่ายนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากนะสำหรับโอกาสต่างๆก็ต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นนะคะต่อไปการตกแต่งเครื่องดื่มตกแต่งด้วยวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มหรือผู้บริโภควัสดุที่ได้จากธรรมชาติที่นำมาแต่งเครื่องดื่มเราต้องเป็น

0: วัสดุที่สามารถทานได้ไม่เป็นพิษหรือไม่มีผลข้างเคียงเช่นจากไหนได้คะดอกไม้ใช่ไหมคะดอกอัญชันเพื่อนตอบเก่งมากจากดอกไม้ดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้ที่ทานได้นะคะจำไว้เลยนะถ้าเป็นใบไม้ก็ต้องเป็นใบไม้ที่ทานได้เช่นกันที่จะใช้ในการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารถ้าของที่ทานไม่ได้แล้วมาใส่เผื่ออาจจะมีพิษเจอปนหรืออาจจะมีคนที่แพ้นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ดื่มหรือผู้บริโภคได้ต่อไปตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนหรือเครื่องดื่มที่มีรูปทรงต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องดื่มเวลาเราไปทานที่ร้านจะมีอะไรคะจะมีช้อนยาวใช่ไหมคะแล้วมีลวดลายตุ๊กตาสวยๆซึ่งตกแต่งอยู่ที่ช้อนก็จะทำให้เครื่องดื่มนั้นดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะต่อไปมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเคยเห็นในการทำเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะถ้วยตวงเก่งมากค่ะยกมือได้ค่ะเครื่องปั่นแก้วโถแก้วตอนนี้ยังมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้รับน้ำผลไม้นะคะอะไรคะช้อนตวงมีอะไรอีกคะผ้าขาวบางเดี๋ยวมาดูกันเครื่องช่างนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องช่างมีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบกลไกนะคะเครื่องช่างแบบกลไกก็จะช่วยประหยัดไฟนะคะข้อดีของเขานะคะส่วนเครื่องช่างแบบดิจิตอลจะให้ความรวดเร็วในการช่างและก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเป็นไงคะอาจจะเสียง่ายใช่ไหมคะซ่อมแซมอาจจะยากนิดหนึ่งถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวจะต้องเป็นลักษณะแก้วใสนะคะหรือเป็นพลาสติกใสแล้วก็มีอะไรคะสเกลบอกปริมาณชัดเจนนะคะมีปากไว้สำหรับเทนะคะต่อไปถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของแห้งส่วนใหญ่จะมาเป็นชุดเป็นเซตนะคะซึ่งก็จะมีอะไรคะปริมาณที่ต่างกันนะคะเช่น1ถ้วยตวง1ส่วน2ถ้วยตวง1ส่วน3ถ้วยตวง1ส่วน4ถ้วยตวงจะมาเป็นเซตเลยนะคะช้อนตวงก็เช่นกันมาเป็นเซตเช่น1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชา1ส่วน2ช้อนชาแล้วก็1ส่วน4ช้อนชาบอกปริมาณนะคะการที่เราจะนำไปใช้ในแต่ละครั้งผ้าขาวบางเป็นผ้าลักษณะโปร่งนะคะเป็นผ้าลักษณะโปร่งใช้สำหรับทำอะไรคะ
1: กรอง
0: กรองไม่กรองก็ไปปกคลุมหรือปิดอาหารเพื่อป้องกันแมลงได้นะคะต่อไปเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็มีหลายชนิดหลายแบบเช่นการขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะคะบางคนก็ชอบเครื่องปั่นแบบเล็กๆที่แบบเป็นลักษณะแก้วคือพอใส่วัตถุดิบลงไปปั่นนะตอนนั้นแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของธุรกิจนะคะเปิดร้านอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้แบบเครื่องใหญ่นิดนึงนะคะต่อไปค้อนทุบขิงตะไคร้ค้อนใช้สำหรับทุบสมุนไพรที่มีความแข็งหรือก้อนใหญ่เพื่อต้องการอะไรคะต้องการอะไรคะต้องการให้กลิ่นของสมุนไพรออกมาหรือการระเหยของกลิ่นใช่ไหมคะออกมาแล้วก่อนที่จะนำไปปรุงนะคะนำไปประกอบต่อไปมีดและเขียงก็จะเป็นที่นิยมสำหรับในเรื่องของการประกอบ

0: อาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่เป็นพื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะคะที่ต้องมีนะหม้อต้มนะคะหม้อต้มก็มีความจำเป็นเราก็ต้องใช้ใช่ไหมคะบางอย่างต้องใช้การต้มต่อไปพิมพ์กดผักผลไม้รูปต่างๆนะคะเพื่อต้องการความสวยงามความคมของผักผลไม้นั้นถ้วยกระเบื้องที่มีหูอันนี้ก็มีความจำเป็นนะคะที่เราต้องใช้ถ้วยกระเบื้องมีหูบางทีเราก็อาจจะใส่พวกเครื่องดื่มประเภทร้อนหรือเย็นร้อนนะคะแก้วใส่มีก้านและไม่มีก้านนะคะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดื่มประเภทเย็นอ่างแก้วนะคะบางทีต้องมีการผสมใช่ไหมคะเช่นการทำน้ำพันธุ์น้ำพันธุ์ใครเคยทานใครเคยดื่มบ้างน้ำพันธุ์นะคะน้ำพันธุ์ก็มีประโยชน์นะคะต้องใช้อ่างแก้วต่อไปเหยือกแก้วก็สำหรับใส่น้ำอะไรคะใส่น้ำผลไม้ที่เราปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาเทแบ่งใช่ไหมคะหรือจะใช้ตอนเสิร์ฟก็ได้ทัพพีใช้ตักเครื่องดื่มจำเป็นไหมจำเป็นนะคะจำเป็นต้องใช้ถ้าเราไม่มีโถแก้วแบบที่มีปากใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้ตักอุปกรณ์คนเครื่องแก้วนะคะเหมือนที่ผู้แจ้งไปเมื่อกี้นะก็เห็นไหมคะจะมีลายสีสันสวยงามใช้ตกแต่งได้ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนมาดูวิดีทัศน์เรื่องของการทำน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้5 สีมาเตรียมทำกันเลยจ้า

0: ปั่นเสร็จแล้วมาจัดทานกันค่ะสีสันน่าทานเย็นได้ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: นักเรียนขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆกันหน่อยนะคะขอนักเรียนช่วยกันปรบมือเพื่อขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีค่ะนะคะวิดีทัศน์เพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณที่ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ต่อไปก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะคุณครูขอย้อนถามเมื่อกี้ที่เราชมวิดีทัศน์ไปว่าสีของผลไม้สีของผลไม้ที่น่าทานที่สุดหรือผลไม้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดใน5สีนี้มีสีอะไรบ้างยกมือค่ะชมพูมีคนชอบสีม่วงสีม่วงสีอะไรคะสีส้มส้มสีเหลืองสีอะไรอีกสีเขียวมีคนชอบน้ำผักด้วยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางชอบน้ำผักผลไม้สีอะไรบ้างนะคะตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะซึ่งน้ำผักผลไม้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมาดูตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทน้ำสมุนไพรบ้างเช่นน้ำขิงนะคะมีส่วนผสมซึ่งหาได้ในท้องถิ่นนะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะหาได้ในท้องถิ่นซึ่งคุณครูเชื่อว่าจะมีเกือบทุกท้องถิ่นเลยมั้งคะนะคะก็มีส่วนผสมอะไรบ้างขิงแก่น้ำตาลทรายแดงน้ำสะอาดนะคะวัตถุดิบนะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะวิธีทำก็ไม่ยากล้างขิงให้สะอาดปอกเปลือกออกล้างอีกครั้งทุบพอแตกล้างขิงให้สะอาดใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้กะละมังใช่ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ต้องใช้กะละมังในการล้างขิงใช่ไหมคะอุปกรณ์สำคัญต่อไปทุบพอแตกใช้อะไรคะ
2: ค้อน
1: ใช้ค้อนทุบเห็นไหมคะใช้ค้อนทุบขิงนะอุปกรณ์ต่อไปใส่น้ำลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำลงในหม้ออุปกรณ์อะไรอีกอย่างหม้อนะคะยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่ขิงลงต้ม5นาทีกรองเอากากออกอีกครั้งกรองใช้อะไรคะผ้าขาวบางหรือกระชอนถ้ามีใช่ไหมคะแต่ผ้าขาวบางจะให้ความละเอียดกว่านะคะต่อไปใส่น้ำตาลพอน้ำตาลละลายก็ยกลงโอเคคุณครูแค่สอบถามดูว่านักเรียนพอจะจำได้ไหมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มตามนี้เมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วกะละมังพลาสติกค้อนทุบมีดเขียงหม้อต้มกระชอนตาชั่งแก้วใสถ้วยตวงนะคะประเภทของเหลวแล้วก็ของแห้งประโยชน์ที่ได้รับน้ำขิง

ประโยชน์ไงคะช่วยย่อยอาหารและแก้อาการท้องอืดบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนลดความดันโลหิตสูงลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็บรรเทาอาการหวัดนะคะเดี๋ยวคุณกิจกรรมให้สำหรับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแจกรางวัลดื่มน้ำผลไม้และเดี๋ยวต้องตอบครูด้วยว่าน้ำผลไม้ที่นักเรียนดื่มวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็ เราจะได้ฝึกทำกันสำหรับอาทิตย์หน้านะคะหรือชั่วโมงถัดไปนะคะแต่นักเรียนปลายทางก็ค่อยชิมกันในชั่วโมงถัดไปนะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็มีน้ำผักผลไม้ที่ครูนำมาให้นักเรียนลองชิมดูนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้ปฏิบัติกันทีนี้ให้นักเรียนลองชิมได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยว่าน้ำผักหรือผลไม้ที่นักเรียนดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะประเภทไหนชนิดไหนนะคะน่าจะทำมาจากอะไรนะคะวัตถุดิบเชิญเลยค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะอร่อยไหมนักเรียนปลายทางกำลังดูอยู่นะคะคงจะอิจฉานักเรียนต้นทางแน่เลยดื่มเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างนักเรียนคิดว่าน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผักผลไม้นี้น่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างอะตอบให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยตอบให้เพื่อนปลายทางทราบหน่อยค่ะว่าวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรบ้างบอกชนิดบอกชื่อเลยค่ะเชิญกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะน่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างตอบให้คุณครูหน่อย
1: อันนี้น่าจะเป็นน้ำใบโบกครับ
0: น้ำใบโบกลูกตอบมาหลายครั้งแล้วสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะได้เจอของจริงแล้วค่ะน้ำใบโบกนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากขออีกกลุ่มไหนดีกลุ่มหลังสุดเชิญค่ะน้ำอะไรคะทานจนหมดแก้วเลยดื่มจนหมดแก้วถ้าตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะคะเชิญครับ
2: ครับจากที่ผมได้ลองดมแล้วก็ลองชิมดูนะครับก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงครับผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นสับปะรดครับ
0: อะไรนะคะ
2: สับปะรดครับ
0: สับปะรดกลุ่มอื่นคิดว่าสับปะรดไหมใครคิดว่าไม่ใช่น้ำอะไรคะสับปะรดนะคะสับปะรดผสมกับน้ำสับปะรดนะคะจะออกมาเป็นโทนสีเหลืองนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยเก่งมากนะคะเดี๋ยวงั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานต่อนะคะให้เวลา5นาทีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเชิญทำได้เลยค่ะลูกส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถดูศึกษาจากใบความรู้ได้แล้วก็ใบงานนะคะดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะ

0: ร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะอยากให้นักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะมานำเสนอให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยว่าแนวความคิดของเราที่จะปฏิบัติหรือการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไรกันนะคะเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
1: ก็จะเป็นน้ำบิตรูทค่ะชื่อเครื่องดื่มคือสีชมพูเพื่อสุขภาพค่ะประเภทเครื่องดื่มคือน้ำผลไม้ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วเครื่องปั่นผลไม้ต่างๆถ้วยตวงช้อนแล้วก็หลอดค่ะประโยชน์ของเครื่องดื่มก็คือช่วยบำรุงร่างกายช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็บีทรูทเนี่ยจะช่วยให้สดชื่นค่ะ
0: แสดงว่าวัตถุดิบของเราก็คือมาจากบีทรูทใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีผลไม้อื่นรวมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนความหวานนี่ก็ใช้ความหวานของธรรมชาติ
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะเก่งมากค่ะสำหรับกลุ่มนี้ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะรวดเร็วทันใจนะคะช่วยกันสมาชิกในกลุ่มช่วยกันดีมากเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูได้สอนไปแล้วเรื่องประเภทเครื่องดื่มมีกี่ประเภทเอ่ยสามประเภทมีอะไรบ้างคะนมประเภทนมประเภทผักผลไม้ประเภทธัญพืชนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบดื่มเองก็ได้นะคะต่อไปหลักการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีหลักการกี่ข้อหลักการประกอบมี4ข้อ1การอะไรคะอันดับแรกต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม2เตรียมแล้วประกอบ3ประกอบเสร็จแล้วนำมาจัดตกแต่งให้สวยงามให้น่าดื่มใช่ไหมคะ4อะไรคะเตรียมจัดประกอบตกแต่งแล้วก็บริการเครื่องดื่มใช่ไหมคะบริการใครบริการตัวเองต่อไปวัสดุอุปกรณ์ก็ทราบกันแล้วเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆมานะคะในการที่จะมาฝึกปฏิบัติเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจ้งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในอาทิตย์หน้านะคะมาเรียนฝึกปฏิบัติกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะดาวน์โหลดเอกสารใบงานที่4เรื่องของแบบบันทึกการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เตรียมมาด้วยนะคะสำหรับใบงานที่4หรือคุณครูปลายทางอาจจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกิน100แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่าง

เราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่ายังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าถือว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คน Western Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของ

0: กิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
1: บริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
0: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
1: เวสเทิร์นดิจิทัลเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่เวสเทิร์นดิจิทัลยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. การเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางสวัสดีเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนเท่าอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการแก้อาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่4นะครับสำหรับจุดประสงค์ในครั้งนี้นะครับก็คือนักเรียนสามารถแก้อาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันที่ประกอบด้วยสมบัติการบวกและสมบัติการคูณได้หรือใช้การแก้สมการในการหาคำตอบของอสมการนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยการอธิบายความแตกต่างของการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการกับการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการว่าทั้งสองแบบนี้นะครับมีวิธีต่างกันยังไงบ้างครับมีใครอาสาตอบไหมครับครับเชิญครับ
3: ในการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอาสมการเนี่ยเครื่องหมายจะยังคงที่อยู่ค่ะแต่ว่าหากการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการนะคะหากเป็นจำนวนที่มากกว่า0หรือจำนวนบวกเครื่องหมายการไม่เท่ากันจะคงเดิมค่ะแต่หากเป็นจำนวนลบหรือจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายในทิศทางตรงกันข้ามค่ะ
2: ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับที่เพื่อนตอบไปสักครู่ครับถือว่าถูกต้องนะครับสำหรับการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยไม่ว่าเราจะนำจำนวนบวกหรือจำนวนลบนะครับมาบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันจะยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยจำนวนที่เรานำมาคูณถ้าเป็นจำนวนบวกเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันจะยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายอะไรเป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบครูปลายทางได้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย
1: มากกว
2: ่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับล่ะจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับและถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับจะเปลี่ยนเป็น
1: มากกว
2: ่าหรือเท่ากับแล้วถ้าเกิดว่าอสมการของเรามีเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเราจะมีวิธีการแก้อสมการนี้ยังไงครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบครูปลายทางได้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับจากนั้นเราก็จะดำเนินการแก้สมการคำตอบของอสมการเราคืออะไรครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่ใช่คำตอบของสมการนั้นนะครับถูกต้องครับแสดงว่าตอนนี้นะครับนักเรียนเริ่มพอที่จะทำพื้นฐานของการแก้อาสมการได้แล้วต่อไปเราจะมาลองแก้อาสมการที่โจทย์ของเราเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่1 นะครับจงแก้อาสมการ 7-3x มากกว่า 3x บวก 37 นะครับหลังจากแก้อาสมการแล้วให้นักเรียนเขียนกราฟแสดงคำตอบนะครับเริ่มต้นนะครับพิจารณาจากอาสมการที่โจทย์ของเรากำหนดให้นะครับนักเรียนสังเกตว่าโจทย์ของเราเนี่ยพบว่ามีตัวแปรอยู่กี่ด้านของอสมการครับอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับหลักการของเรานะครับก็คือทำอย่างไรก็ได้โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเนี่ยจัดรูปอสมการของเราให้ตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันและค่าคงที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากตัวแปรของเรานะครับ โจทย์ข้อนี้ตัวแปรของเราคือตัวแปรอะไรครับตัวแปร x ทางด้านซ้ายของอสมการพจน์ที่เป็นตัวพจน์ที่มีตัวแปรของเราคือลบ

3 x นะครับและด้านขวาของอสมการพจน์ที่มีตัวแปรของเราคือ3 x นะครับต่อไปลองพิจารณาพจน์ที่มีค่าคงที่บ้างพจน์ที่มีค่าคงที่ของเราด้านซ้ายคือ7นะครับและด้านขวาของเราก็คือ37นะครับขั้นแรกนะครับครูอยากจะกำจัดค่าคงที่ที่อยู่ด้านซ้ายของอสมการก่อนค่าคงที่ของเราคือ7ใช่ไหมครับเราจะกำจัด7กำจัดยังไงครับเราจะนำลบ7มาบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับดังนั้นข้างซ้ายครูจะบวกด้วยลบ7นะครับขอบวกตรงนี้นะและข้างขวาด้านซ้ายครูบวกด้วยลบ7ด้านขวาครูก็บวกด้วยลบ7นะครับ7บวกกับลบ7ได้เท่าไหร่ครับได้0ดังนั้นด้านซ้ายของเราก็จะเหลือลบ 3x และ37บวกขออภัยตรงนี้เป็นลบ7นะครับ37บวกลบ7ของเราจะได้30เครื่องหมายเป็นบวกนะครับดังนั้นจากการที่เราบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันยังไงเดิมไหมครับเป็นเครื่องหมายเดิมก็จะได้ว่าลบ 3x มากกว่า 3x บวก 30 ต่อไปดำเนินการยังไงต่อครับข้อนี้ต่อไปนะครับเราจะกำจัด 3x ทางด้านขวานะครับเราจะกำจัดยังไงดีครับข้อนี้เนื่องจากก้อนนี้เป็นเหมือนก้อนเอกนามหนึ่งก้อนนะครับเราอยากจะกำจัดเราต้องกำจัดทั้ง3และกำจัดทั้ง x 3xเครื่องหมายของ 3x ที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรครับจริงๆมันจะแอบมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเราจะไม่ยอมเขียนเป็นเครื่องหมายบวกแต่ให้รู้ไว้ว่าจริงๆอ่ะ 3x ตัวเนี้ยคือค่าที่อยู่ข้างหน้าคือเป็นค่าบวกนะครับอยากจะกำจัดบวก 3x เราบวกด้วยอะไรเข้าไปทั้งสองข้างของอสมการครับบวกนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับเราจะบวกด้วยลบ 3x ทั้งสองข้างของอสมการนะครับครูจะบวกลบ 3x เข้าไปนะครับถ้าเราบวกลบ 3x ทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็ต้องบวกลบ 3x ด้วยนะครับครูสามารถเขียนแค่นี้ได้ไหมครับเขียนเป็นลบ 3x ข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าลบ 3x ก็เหมือนกับการบวกด้วยลบ 3x เข้าไปนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นพิจารณาทางด้านขวาก่อนเรามีบวก 3x กับลบ 3x 2จำนวนนี้บวกกันได้0นะครับและฝั่งด้านขวาของเราลบ 3x บวกลบ 3x ลบ 6x นะครับไม่ใช่0นะครับณตอนนี้เราได้อสมการของเราเป็นลบ 6x มากกว่า30เราต่อไปเราจะกำจัดอะไรดีครับเราจะกำจัดลบ6ลบ6ทำอะไรกับ x อยู่ครับคูณดังนั้นเราจะนำอะไรมาคูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการครับเศษ1ส่วน6แต่ว่าต้องติดลบนะครับการคูณด้วยลบเศษ1ส่วน6ทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายของเราที่แสดงการไม่เท่ากันจะเป็นเครื่องหมายเดิมได้ไหมครับไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดำเนินการคูณทั้งสองข้างเนี่ยจะได้ x น้อยกว่าลบ5นะครับนักเรียนปลายทางตามทันไหมครับสังเกตว่าการดำเนินการนะครับถ้าเราบวกไม่ว่าจะบวกด้วยจำนวนบวกหรือจำนวนลบเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีการคูณนะครับยิ่งคูณด้วยจำนวนเต็มลบนะครับหรือจำนวนที่ติดลบนะครับ
เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามทันทีนะครับดังนั้นเราได้ x น้อยกว่าลบ5นะครับ x น้อยกว่าลบ5เป็นคำตอบของอัดสมการไหมครับเป็นยังครับเป็นแล้วนะครับเราจะได้ว่าคำตอบของอัดสมการที่โจทย์กำหนดก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าลบ5เราจะเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้นะครับเราก็ใส่ลบ5เข้าไปนะครับทางด้านซ้ายมือของลบ5ก็คือจำนวนที่น้อยกว่าลบ5ก็คือลบ6ลบ7ลบ8ลบ9นะครับและทางด้านขวาคือจำนวนที่มากกว่าลบ5ก็คือลบ4ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจาก x น้อยกว่าลบ5ลบ5เป็นคำตอบของอัดสมการไหมครับไม่เป็นนะครับดังนั้นตรงลบ5จะเป็นจุดโปร่งและลูกศรที่แสดงคำตอบของอัดสมการเนื่องจากอัดสมการนี้ครับเป็น x น้อยกว่าลบ5ลูกศรของเราจะไปทางด้านซ้ายมือนะครับโจทย์ข้อนี้จะเริ่มมีตัวแปรของเรานะครับอยู่ทั้งสองข้างของอัดสมการและหลักการของเรานะครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวแปรของเราเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือและค่าคงที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับจุดที่ต้องระวังดีๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับตอนนี้นักเรียนในห้องออกาศหลายคนเริ่มที่จะจดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่2จงแก้อัดสมการ5นะครับวงเล็บเปิด x บวก4วงเล็บปิดหมายความว่า5คูณอยู่กับ x บวก4นะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6แล้วก็วงเล็บเปิด 2x ลบ 6หมายความว่า6ของเราอ่ะคูณทั้ง 2x และคูณทั้งลบ 6นะครับข้อนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากโจทย์ของเราก่อนนะครับกรองลอกโจทย์ลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบของอัดสมการนะครับคือพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้ด้านซ้ายมือมีแค่ตัวแปรและด้านขวามือก็คือมีแค่ค่าคงที่นะครับจากส่วนแบบนี้นะครับมันมีวิธีการทำหลายขั้นตอนมากเลยแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่ครูแนะนำนะครับก็คือเราใช้สมบัติอะไรครับสมบัติการแจกแจงแจกแจง5เข้าไปในวงเล็บทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะแจกแจง6เข้าไปในวงเล็บเหมือนกันนะครับเราจะนำ5นะครับแจกแจงเข้าไปในวงเล็บคือคูณเข้าทั้ง x และคูณเข้ากับ4นะครับและ6เราก็จะคูณเข้ากับ 2x และคูณเข้ากับ -6 นะครับเครื่องหมายดูดีๆนะครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับ5คูณ x ได้ 5x 5คูณ4ได้20ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติการแจกแจงเข้าไปได้ทางด้านซ้ายของเราเป็น 5x บวก20ทำนองเดียวกันกับทางด้านขวานะครับ6คูณ 2x ได้ 12x และ6คูณ -6 ได้ -36 นะครับจากอัดสมการใหม่ของเราลักษณะของเราจะคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้ายังครับเริ่มคล้ายแล้วนะครับเหมือนเดิมครับทำให้ตัวแปรอยู่ด้านซ้ายและทำให้คงที่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายเราจะกำจัดอะไรออกครับเราจะกำจัดบวก20ออกและด้านขวาเราจะ

0: กำจัดอะไรครับเราจะกำจัดบวก 12x ออกนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรากำจัดเราจะได้ลบ 7x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 56 มีใครตอบครูได้ไหมครับว่าลบ 7x มาอย่างไรครับ
1: มาจากการที่เราเอาลบ 12ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการครับ
0: ครับถูกต้องครับแล้วลบ56มาอย่างไรครับ
1: เกิดจากเราเอาลบ20ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการครับ
0: ลบ20บวกกับลบ36ได
1: ้ลบ56คร
0: ับลบ56นักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องครับณตอนนี้นะครับเราได้ลบ 7x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 56 แล้วขั้นต่อไปมีใครสามารถตอบครูได้ไหมครับว่าเราจะทำอย่างไรต่อลบ 7x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 56 ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อดีครับ
2: นำลบ 7x ไปหารลบ 56 ครับ
0: เพื่อนบอกว่านำลบ 7x ไปหารลบ 56 หรือถ้าให้ถูกต้องจริงนะครับก็คือเราจะนำลบเศษ1ส่วน7มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอสมการนะครับมันก็เหมือนกับเรานำลบ56หารด้วยลบ7ลบ7อย่างที่เพื่อนบอกนะครับดังนั้นเราเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหารใช่ไหมครับเราหารด้วยจำนวนลบหรือคูณด้วยลบเศษ1ส่วน7นะครับมันคือการคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะครับดังนั้นจะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ8 8มาอย่างไรครับ8มาจากลบ56หารด้วยลบ7นะครับลบหารด้วยลบเป็นบวกนะครับตอนนี้นะครับเราได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ8แล้ว x มากกว่าหรือเท่ากับ8เป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ8นะครับขอข้อต่อไปเลยนะครับจงแก้อสมการเศษ 2x บวก 5 ส่วน 4มากกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก 2 และเขียนกราฟแสดงคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเริ่มมีเศษส่วนขึ้นมาแล้วนะครับจากโจทย์นะครับเรามาเริ่มพิจารณาจากโจทย์ของเราเศษ 2x บวก 5 ส่วน 4 มากกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก 2 นักเรียนลองพิจารณาเศษส่วนทางด้านซ้ายของอสมการนะครับทั้งหมดนี้ส่วนอะไรอยู่ครับส่วน4เราอยากกำจัดส่วน4ตรงนี้นะครับมีวิธีการกำจัดอย่างไรครับเราจะคูณ4เข้าไปทั้ง2ด้าน2ด้านของอสมการนะครับด้านซ้ายนะครับคูณ4ก็จะเหลือแค่ตัวเศษของเราคือ 2x บวก 5แต่ด้านขวานะครับจากเดิมเป็น 3x บวก 2อันนี้คือครูขอแอบทดนะครับครูจะแอบคูณ4เข้าไปทั้ง2ทั้งก้อนพหุนามนี้นะครับ4คูณ 3x ได้12และ4คูณ2ได้8นะครับขั้นตอนต่อไปเริ่มที่จะง่ายยังครับง่ายแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการต่อตามขั้นตอนข้อก่อนหน้านะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปดำเนินการต่อนะครับซึ่งครูจะดำเนินการต่อได้ลบ 10x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณาดูครับว่าลบ 10x มากกว่าหรือเท่ากับ3เนี่ยมันมายังไงนะครับดังนั้นเพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x นะครับเหลือแค่1เราจะนำเศษ1ส่วนลบ10มาคูณทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษ3ส่วน10นะครับการคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายของเราจะเปลี่ยนจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับณตอนนี้นะครับเราได้ x เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากัน

น้อยกว่าหรือเท่ากับและจำนวนนะครับตรงนี้นะครับเป็นคำตอบของอัตสมการยังครับเป็นแล้วดังนั้นเราก็เลยตอบว่าคำตอบของอัตสมการก็คือจำนวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษ3ส่วน10และเขียนกราฟแสดงคำตอบของอัตสมการได้ดังนี้นะครับข้อนี้นะครับเป็นเศษส่วนนะครับลบเศษ3ส่วน10เราจะใส่ไว้ตรงกลางนะครับเนื่องจากเป็นเศษส่วนนะครับจำนวนที่น้อยกว่าลบเศษ3ส่วน10ก็คือลบเศษ4ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10ลบเศษ6ส่วน10ไปเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันด้านขวานะครับก็จะเป็นลบเศษ2ส่วน10ลบเศษ1ส่วน10และก็ลบเศษ0ส่วน10แต่เราจะไม่เขียนเป็นเศษส่วนนะครับเราจะเขียนแค่0นะครับเนื่องจากลบเศษ3ส่วน10เนี่ยเป็นคำตอบของอัตสมการนี้ด้วยดังนั้นตรงลบเศษ3ส่วน10เนี่ยเราจะใช้จุดทึบนะครับ

ต่อไปข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายแล้วเพื่อจะให้ทำการบ้านได้อย่างคล่องแคล่วนะครับจงแก้อสมการเศษ 3x บวก2ส่วน2ไม่เท่ากับ x ลบ8และเขียนกราฟแสดงคำตอบข้อนี้นะครับเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันคือเครื่องหมายอะไรครับไม่เท่ากับดังนั้นในการแก้อสมการข้อนี้เราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราก็เลยพิจารณาสมการเศษ 3x บวก2ส่วน2เท่ากับ x ลบ8นะครับทำนองเดียวกันนะครับแก้สมการนักเรียนเห็นส่วน2อยู่นะครับเราจะนำ2มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของสมการนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณานะครับว่าจากบรรทัดที่1ไปบรรทัดที่2มีขั้นตอนเบื้องหลังยังไงนะครับเราจะได้ 3x บวก2เท่ากับ 2x ลบ16นะครับก็คือนำ2เนี่ยมาคูณเข้าทั้งพหุนาม x ลบ8นะครับจากนั้นเราก็ใช้สมบัติของการเท่ากันเนี่ยในการแก้สมการนี้นะครับจะได้ x เท่ากับลบ18นะครับดังนั้นคำตอบของสมการของเราก็คือ x เท่ากับลบ18แต่เราต้องการคำตอบของสมการไหมครับไม่ต้องการนะครับลบ18เป็นคำตอบของสมการที่เรากำหนดดังนั้นลบ18นะครับก็ไม่ใช่คำตอบของอสมการของเราสรุปได้ว่าคำตอบของอสมการเศษ 3x บวก2ส่วน2ไม่เท่ากับ x ลบ8ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ18และสามารถเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันของเรานะครับเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับการแก้อสมการก็คือเราจะเปลี่ยนอสมการที่โจทย์กำหนดเป็นสมการนะครับและใช้สมบัติของการเท่ากันในการแก้สมการของเราเพื่อให้ได้คำตอบข้อนี้นะครับคำตอบของสมการที่เรากำหนดก็คือลบ18ดังนั้นอสมการของเราก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่ใช่ลบ18นะครับเวลาเราเขียนกราฟนะครับเนื่องจาก18ลบ18เนี่ยไม่ใช่คำตอบของอสมการนะครับดังนั้นตรงลบ18จะเป็นจุดโปร่งและลูกศรแสดงคำตอบก็จะคือจะไปทางด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นจำนวนนะครับนักเรียนปลายทางคิดว่าตัวอย่างที่ครูนำมายากเกินไปไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่7การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวซึ่งแบบฝึกหัดของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความยากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางติดขัดตรงไหนขอให้สอบถามกับคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางนะครับโจทย์ของเราจะมีทั้งหมด10ข้อนะครับอยากให้นักเรียนลองทำ4ข้อแรกก่อนก็ได้ครับในวันนี้นะครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนในห้องออกอากาศเนี่ยทำได้กันถึง4ข้อแล้วนะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนในห้องออกอากาศเนี่ยมีใครที่จะอาสาเสนอผลงานของตัวเองไหมครับเชิญครับข้อที่1นะครับจากผลงานที่เพื่อนทำนะครับข้อที่1เพื่อนบอกว่าจากอสมการที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ 5x ลบ 5 มากกว่า 3x ลบ 3 นะครับจะได้ว่า 5x มากกว่า 3x บวก 2 นักเรียนในห้องออกอากาศและเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนใช้วิธีการกำจัดอย่างไรครับก็คือเพื่อนนะครับนํา5มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของอสมการนะครับจะได้ด้านซ้ายเหลือแค่ 5x นะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันยังคงเป็นเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ 3x นะครับจาก -3 เราบวกเพิ่มเข้าไป5ก็เลยได้กลายเป็นบวก2นะครับต่อไปนะครับ 2x มายังไงครับมีใครตอบครูได้บ้างที่เพื่อนทำนะครับ 2x ก็คือนำลบ 3x มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของอสมการจะได้อสมการใหม่เป็น2มากกว่า2นะครับเพื่อที่จะหาค่า x นะครับเพื่อนของเราเนี่ยได้นำเศษ1ส่วน2มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ว่า x มากกว่า1ซึ่ง x มากกว่า1เป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วนะครับก็เลยเขียนเส้นจำนวนได้ดังที่เพื่อนเขียนนะครับตรง1เป็นจุดโปร่งนะครับและลูกศรของเราจะไปทางซ้ายมือนะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3นะครับที่เพื่อนอยากนำเสนอนะครับต่อไปข้อ3นะครับโจทย์ของเราคือ x ลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวก2นะครับวิธีที่เพื่อนทำนะครับจากโจทย์ของเรานะครับเพื่อนได้ทำการบวก3เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวก5นะครับจากนั้นเพื่อนได้ทำให้ตัวแปร x ของเราเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือของอสมการนะครับด้วยการบวกด้วยลบเศษ1ส่วน2 x นะครับ xลบเศษ1ส่วน2 x จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2 x ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับจากนั้นเพื่อนเนี่ยได้ทำการคูณ2เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการนะครับจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ซึ่งเขียนเส้นจำนวนได้ดังที่เพื่อนตอบนะครับซึ่งถูกต้องนะครับสำหรับข้อที่เหลือนะครับข้อ2ข้อ4และข้อ5ถึงข้อ10นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านและให้ตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูพวกควบคุมชั้นเรียนปลายทางนะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการหาคำตอบของอสมการครับมีใครอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับอยากให้สรุปเรื่องของการแก้อสมการที่มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับครับ
1: ค่ะก็สรุปได้ว่าเครื่องหมายอสมการมีอยู่5ประเภทค่ะคือ1

0: มากกว่า2น้อยกว่า3มากกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ5คือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะแบ่งได้เป็น2สมบัติคือสมบัติการบวกและสมบัติการคูณค่ะสมบัติการบวกไม่ว่าเราจะบวกด้วยจำนวนจริงใดๆเครื่องหมายจะคงเดิมไม่มีเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นสมบัติการคูณถ้าเราคูณด้วยจำนวนจริงที่เป็นลบจะมีเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามค่ะเช่นมากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าค่ะต่อไปก็จะเป็นอัตสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะอัตสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเราสามารถแก้โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วนำมาแก้สมการแล้วจะได้คำตอบของเครื่องหมายไม่เท่ากับหรือคำตอบของที่เป็นข้อยกเว้นค่ะ
1: ครับถูกต้องครับอย่างที่เพื่อนตอบไปนะครับครูขอสรุปย่อก็คือการหาคำตอบของอัตสมการถ้าอัตสมการของเรามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยจะใช้การแก้อัตสมการโดยอาศัยสมบัติของการไม่เท่ากันอย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือสมบัติการบวกและสมบัติของการคูณการบวกไม่ว่าเราจะบวกด้วยจำนวนใดๆก็ตามนะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นการคูณถ้าเราคูณด้วยจำนวนบวกเครื่องหมายจะยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมแต่ถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายของเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับในทำนองเดียวกันถ้าอัตสมการของเราเนี่ยเป็นอัตสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเราจะใช้การแก้สมการเข้ามาการหาคำตอบซึ่งเมื่อได้คำตอบของสมการแล้วจะทำให้ได้คำตอบของอัตสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นจำนวนที่เป็นคำตอบของสมการนั้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งมีวิธีการทั้งหมด2วิธีที่ครูได้นำเสนอไปสำหรับชั่วโมงเรียนในคาบต่อไปนะครับเราจะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่1นะครับสำหรับเอกสารที่อยากให้โรงเรียนปลายทางต้นเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาอัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่1สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ของรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับสำหรับเนื้อหาเรื่องการแก้อัตสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็การบ้านที่เหลือนะครับนักเรียนปลายทางสามารถส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจสอบได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนงั้นเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีแล้วมันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วเขามันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคล

0: อำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
1: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
2: จัดไปสิครับ
3: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
0: ที่จริงทางภาครัฐเขาหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
8: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่ชมอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้นะคะเราพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์สำหรับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมนั่นเองค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คืออธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้ค่ะคำถามนะคะในคำถามแรกเนี่ยครูถามเลยว่าการปฏิสนธิคืออะไรซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนกันคือวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมนักเรียนแปลกใจไหมว่าทำไมตั้งแต่บรรพบุรุษเราจนมาถึงเราตอนนี้หรือถ้าเป็นช่วงสั้นๆตั้งแต่คุณแม่แล้วก็เป็นพวกเราตอนนี้ทำไมเรายังมีลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะจำนวนของอวัยวะต่างๆที่มันยังคงที่มีจำนวนเหมือนเดิมจนถึงตอนนี้เป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้เราจะต้องเรียนรู้แล้วหาคำตอบมันนะแต่คำถามที่ครูจะไกด์ไลน์ให้คำถามแรกคือการปฏิสนธิคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนเลยค่ะแล้วใครตอบครูได้บ้างคะว่ามันคืออะไรเมื่อไหร่นะที่เรียกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็คิดไปพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเลยนะคะพอจะตอบได้ไหมคะนักเรียนเมื่อไหร่ที่แบบไหนถึงเรียกว่าการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วลองตอบดูไหมคะกลุ่ม2เอาลองดูค่ะนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเป็นคำถามที่ครูอยากรู้ความรู้เดิมของเราเฉยๆเชิญเลยค่ะ
3: การปฏิสนธิคือการที่เซลล์อสุจิค่ะไปเข้าไปอยู่ด้านในของเซลล์ไข่ตรงปีกมดลูกค
2: ่
3: ะ
2: โอเคค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบจากกลุ่มที่2นะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะสำหรับสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่2ตอบมานะคะนักเรียนมีคำสำคัญที่ครูอยากได้ยินเลยก็คือเซลล์อสุจิใช่ไหมคะแล้วก็เซลล์ไข่ค่ะการปฏิสนธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการรวมตัวนะคะระหว่างนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะได้แก่อสุจิแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้แก่เซลล์ไข่แล้วจากนั้นเมื่อมันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นมันกลายเป็นเซลล์ที่เป็นเรียกว่าไซโกตนะคะนักเรียนนี่นะคะไซโกตก็คือเซลล์เริ่มต้นเลยมีแค่1เซลล์เนาะคือเมื่ออสุจิกับไข่นะคะมารวมกันได้ไซโกต1เซลล์ต่อมานะคะไซโกต1เซลล์ก็จะเจริญเติบโตเป็นเอมบริโอแล้วก็ฟีตัสนะคะก็คือตัวอ่อนที่มีเซลล์ประมาณโอ้โห40ล้านล้านเซลล์ค่ะนักเรียนจนกระทั่งคลอดแล้วก็เจริญเติบโตเป็นมนุษย์เนาะประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากนะคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นกระบวนการใดมันสามารถเพิ่มจำนวนได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดจากกระบวนการใดมีใครพอเดาได้ไหมคะจากไซโกต1เซลล์แค่1นะนักเรียนเพิ่มเป็นมนุษย์ที่มีจำนวน40ล้านล้านเซลล์มันเรียกว่ากระบวนการอะไรจาก1เซลล์ที่เป็นไซโกตกลุ่มที่2คิดว่าเป็นอะไรคะไหนตอบคุณเลยมาตอบคุณเลยก็ได้ค่ะ
4: กระบวนการ
2: แบ่งเซลล์กระบวนการแบ่งเซลล์กลุ่มอื่นล่ะคะว่าไงโอ้ยเพื่อนบอกว่าใจ

0: ตรงกับกลุ่มที่2เลยนะคะก็คือกระบวนการแบ่งเซลล์ถูกไหมนะถูกต้องเลยค่ะมันเรียกว่ากระบวนการแบ่งเซลล์ค่ะนักเรียนเป็นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมีกี่แบบอันนี้เป็นคำถามชวนคิดเนาะนะไม่จำเป็นว่าเราจะตอบเหมือนกันถูกไหมเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันคิดว่ามีกี่แบบนักเรียน
1: 2
0: แบบแล้ว2แบบเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะจะบอกว่า2แบบนี้ถูกนะคะนักเรียนแต่มาดูกันว่าจะเหมือนกับที่คุณครูเนี่ยจะสอนวันนี้หรือเปล่าเอาละแล้วคำถามถัดไปนักเรียนกับพ่อและแม่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ยเท่ากันเลยคือ46แท่งนักเรียนเป็นเพราะเหตุใดจำนวนโครโมโซมของพ่อกับแม่ในเซลล์เนี่ยก็มี46แท่งตัวนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเช็คดูเราก็จะพบว่าในเซลล์ร่างกายเราจะมีโครโมโซม46แท่งเหมือนกันนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเนาะคิดไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะนักเรียนผ่านกิจกรรมนี้นะคะก็คือการแบ่งเซลล์แต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะผ่านใบงานที่1สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะจากที่เราคุยกันนะคะนักเรียนตอบครูมาว่านักเรียนคิดว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมันน่าจะมีอยู่2แบบดังนั้นเนี่ยในใบงานของคุณครูก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบที่1แล้วก็แบบที่2มาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนเนี่ยศึกษากิจกรรมนะคะเพื่อตอบคำถามนี้ให้ได้2ข้อที่1วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและข้อที่2นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะมีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะคะตอนนี้ศึกษาเพื่อจะตอบคำถามครูทั้ง2ข้อนี้ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่ได้ศึกษาวิธีการดำเนินกิจกรรมในใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนต้นทางนะคะมาสรุปให้เราฟังดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้คืออะไรตัวแทนต้นทางใครจะเป็นคนตอบครูดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ ะเดี๋ยวเราลองมาฟังไปพร้อมกันนะคะ
1: สังเกตและเปรียบเทียบจำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะ
0: แล้วจากนั้นทำไงต่อคะ
1: บันทึกผลกิจกรรมค
0: ่ะบันทึกหนูจะต้องคาดคะเนอะไรเอาเพิ่มเติมให้คุยนิดนึง
1: คาดคะเนแล้วว่าภาพจำนวนโครโมโซมค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะนี้นะคะก็คือคำตอบของตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและเปรียบเทียบแผนภาพการแบ่งเซลล์แบบที่1นะคะแล้วก็แบบที่2นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีเซลล์ตั้งต้นให้แล้วก็มีเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ให้นะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องคาดคะเนและวาดภาพจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์2เซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่1นะคะแล้วก็แบบที่2ด้วยค่ะจากนั้นมาอภิปรายร่วมกันว่าการแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จากนั้นก็ตอบคำถามลงไปในข้อ 1.3 นะคะแล้วก็สังเกตจำนวนเซลล์และจำนวนโครโมโซมของเซลล์ตั้งต้นและเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบและนำมาเปรียบเทียบกันค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะนักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเอาละใครจะเป็นครูคนตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะยกมือแล้วนะคะมาฟังคำตอบของเพื่อนของเรากันค่ะ
2: ครับเราต้องสังเกตจำนวนของเซลแล้วก็โครโมโซมของเซลที่ได้จากการแบ่งเซลครับผม
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่5นะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลนะคะนักเรียนก็คือสังเกตจำนวนเซลและจำนวนโครโมโซมของเซลตั้งต้นและเซลใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลทั้ง2แบบและนำมาเปรียบเทียบกันค่ะเอาละค่ะครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยสังเกตจำนวนโครโมโซมรวมถึงจำนวนเซลล์ของเซลล์ตั้งต้นเปรียบเทียบกับเซลล์ใหม่ในทั้งแบบที่1และแบบที่2เนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะตัวแทนจากห้องต้นทางเป็นกลุ่มที่1นะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ดังๆเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเริ่มต้นอันแรกหนูคาดคะเนแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
1: อันแรกนะครับผมคาดคะเนว่าเซลล์ใหม่ก็คือมี4โครโมโซมครับ
0: เราลองวาดให้เพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูได้ไหมคะ

0: โอเคค่ะเซลล์ใหม่ที่ได้มีโครโมโซม4แท่งในลักษณะแบบนี้นะคะไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางเนี่ยได้เหมือนกันไหมนะคะก็คือเอาเซลล์ที่1รวมกับเซลล์ที่2นะคะเพื่อนเราคาดคะเนจำนวนโครโมโซมได้แบบนี้ต่อไปค่ะเซลล์เลยค่ะ
1: แบบต่อไปนะครับผมคาดคะเนว่าจะมีเซลล์ใหม่นะครับจะมี2โครโมโซมครับ
0: จะเป็นยังไงคะเดี๋ยวลองวาดให้เพื่อนดูหน่อยนะคะ

0: เอาละค่ะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้วาดนะคะจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเพื่อนเราวิเคราะห์ข้อ 1.3 เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบนี้ว่าอย่างไรเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
1: การแบ่งเซลล์แบบใดน่าจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะเหตุใดผมตอบเป็นแบบที่2ครับเพราะว่ามีโครโมโซมคู่เดียวครับแล้วก็เท่ากับเซลล์ตั้งต้นครับ
0: ต่อไปนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะดูนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมแล้วสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้ว่าอย่างไร
1: จำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรผมตอบว่าแตกต่างกันครับเพราะว่าโครโมโซมแบบที่1มี2คู่โครโมโซมแบบที่2มีแค่คู่เดียวครับข้อที่2นะครับการปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดผมตอบว่าแบบที่2ครับเพราะว่ามีโครโมโซมเพียงแค่คู่เดียวครับ
0: เอาละค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบจากตัวแทนกลุ่มที่1นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะอันนี้นะคะก็ได้ผลการทำกิจกรรมรวมถึงคำถามท้ายกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปพูดคุยอภิปรายอีก1ครั้งค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะที่ได้ให้ไว้นะคะสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมจำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะสำหรับจำนวนโครโมโซมเนาะสิ่งที่ครูต้องการให้เราเพิ่มเติมหรือคุยกันเพิ่มเติมนะคะก็คือจำนวนของเซลล์นะคะของเซลล์ตั้งต้นแล้วก็เซลล์ใหม่ค่ะนักเรียนเราจะพบว่าเซลล์ตั้งต้นเนี่ยนะคะมันจะมีโครโมโซม2แท่งนะคะการแบ่งเซลล์แบบที่1ได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น2แท่งเท่ากับเซลล์ตั้งต้นแต่การแบ่งเซลล์แบบที่2ได้เซลล์ใหม่ถึง4เซลล์ค่ะแต่กลับมีจำนวนโครโมโซมเป็น1แท่งซึ่งลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะในการปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดนะคะเราเนี่ยจะต้องเลือกการแบ่งเซลล์แบบที่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยนะคะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งค่ะนักเรียนเพราะเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมตัวกันจะได้ลูกที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและคงที่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกตัวอย่างการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2คะ1หรือ2คะนักเรียน2นะคะเพราะครูบอกแล้วว่าในธรรมชาติของเราอะเซลล์สืบพันธุ์มันจะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ยลดลงนะคะครึ่งหนึ่งนะเพื่อที่ว่าตอนปฏิสนธิมันจะได้เซลล์ใหม่ที่มีจำนวนโครโมโซมเนี่ยเท่ากับรุ่นพ่อแม่แล้วมันก็จะมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นนั่นเองค่ะดังนั้นต้องเลือกแบบที่2นะคะเอาละค่ะจากที่ครูพูดถึงเรื่องจำนวนโครโมโซมที่คงที่นะคะในทุกๆรุ่นของสิ่งมีชีวิตนะคะเหมือนในตารางนี้ค่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยมันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันและมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นเช่นเก้งธรรมดานะคะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ย6แท่งนะคะปลาดุกด้านมีโครโมโซม104แท่งนะคะแล้วจากที่นักเรียนเห็นตารางที่ครูกำลังโชว์อยู่ด้านหน้านี้นักเรียนคิดว่าครูมีคำถามจำนวนโครโมโซมเนี่ยสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้เลยไหมคะดูตารางนี้ก่อนนะคะครูมีคำ

ถามนะคะให้คิดไปพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะว่าจำนวนโครโมโซมเนี่ยมันสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้ไหมคะได้ไหมคะดูในตารางแล้วตอบคำถามเนาะว่าจำนวนโครโมโซมมันจะเป็นเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเลยไหมนักเรียนคิดว่ายังไงคะครูอธิบายเพิ่มให้ลองดูยีสต์กับหอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนนักเรียนดูสิคะยีสต์มีจำนวนโครโมโซมกี่แท่งคะ16แท่งแล้วหอมหัวใหญ่ล่ะคะนักเรียน16แท่งเหมือนกันคำถามของคุณครูที่คุณครูถามเมื่อกี้คือสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้นะคะจำนวนโครโมโซมเนี่ยระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้นะคะแล้วมันสัมพันธ์กับขนาดไหมคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่จำเป็นไหมต้องมีจำนวนโครโมโซมเยอะไม่จำเป็นนะคะมนุษย์มีโครโมโซม46แท่งแต่ปลาดุกด้านมีกี่แท่งคะ104แท่งดังนั้นเนี่ยจำนวนโครโมโซมนอกจากที่จะไม่สามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแต่เราทราบแค่ว่าถ้าชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันแล้วก็คงที่ในทุกรุ่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะสรุปการทำกิจกรรมขออนุญาตสรุปเป็นแผนภาพว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยเมื่อกี้มีกี่แบบคะ2แบบนะคะสำหรับแบบที่1เนี่ยเราจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์และจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่เนี่ยจะมีจำนวนเท่าเดิมนะคะส่วนแบบที่2นะคะจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์แต่จำนวนโครโมโซมจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อกี้ครูไม่ได้พูดเลยว่าเซลล์ที่1การแบ่งเซลล์แบบที่1และการแบ่งเซลล์แบบที่2อ่ะมันเรียกว่าอะไรรวมถึงมันใช้ในกระบวนการใดๆบ้างนะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นใบความรู้ที่1ค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสนะคะเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้ว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยเป็นอย่างไรนะสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ที่เราได้ทำกิจกรรมก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วมีเอกสารแล้วเชิญนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

0: ะเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบก็คือแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสเรียบร้อยแล้วนะคะครูเนี่ยนะคะอยากจะถามนักเรียนจังเลยว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์ที่ตรงกับการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2ในกิจกรรมคะนักเรียนแบบที่1หรือ2คะไมโทซิสแบบที่1นะคะส่วนไมโอซิสก็คือตรงกับแบบที่2นะคะซึ่งในแบบที่1จะเป็นการแบ่งเซลล์ที่เป็นเซลล์ร่างกายนะคะแล้วแบบที่2ก็เป็นเซลล์การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพตัวนี้นะคะน่าจะเห็นแล้วในใบความรู้นะคะอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ค่ะนักเรียนดูนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคุณพ่ออันนี้คือกับคุณแม่ใช่ไหมคะซึ่งมีโครโมโซมในเซลล์เนี่ย46แท่งดูที่คุณพ่อนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสหรือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เกิดขึ้นนะคะจะได้เซลล์ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมีโครโมโซมเนี่ยจำนวนลดลงครึ่งหนึ่งนะคะจาก46ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่คะนักเรียน23ดังนั้นเนี่ยในเซลล์อสุจิเนี่ยนะคะก็จะมีโครโมโซมเนี่ยทั้งหมด23แท่งนะแล้วก็เราจะได้ทั้งหมด4เซลล์เลยนะคะจาก1เซลล์สามารถแบ่งเซลล์ใหม่ได้เป็น4เซลล์เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นคุณแม่ค่ะจุดเริ่มต้นเรามีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ตั้งต้น46แท่งเหมือนกันนะคะเมื่อแบ่งแล้วนะคะเราจะได้เซลล์ไข่เนี่ยเพียงแค่1เซลล์นะคะได้แค่1เซลล์ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม23แท่งลดลงครึ่งหนึ่งส่วนอีก3เซลล์ที่เหลือจะสลายไปนะคะเมื่อเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซม23แท่งมาปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่มีโครโมโซม23แท่งเหมือนกันได้เป็นไซโกตค่ะหรือเซลล์ที่มีโครโมโซม46แท่งแล้วจากนั้นเซลล์ที่เป็นไซโกตนะคะก็จะแบ่งเซลล์แบบไหนคะนักเรียนแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะอีกหลายๆครั้งให้ได้เซลล์เนี่ยเพิ่มเป็น40ล้านล้านเซลล์แล้วก็กลายเป็นลูกนะคะที่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ย46แท่งนั่นเองค่ะอันนี้นะคะดังนั้นหลังจากที่ครูอธิบายจบแล้วนะคะนักเรียนตอบคำถามข้อนี้ให้ครูหน่อยค่ะว่านักเรียนกับพ่อและแม่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่ากันคือ46แท่งนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดใครจะตอบครูดีนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถึงมีจำนวนโครโมโซม46แท่งเท่ากันหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ใครจะตอบครูดีเดี๋ยวข้อนี้ครูมีคะแนนโบนัสให้มีคนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นจากเพื่อนกลุ่มที่2กันค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เพราะว่าตอนที่แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับคือจำนวนโครโมโซมในแต่ละเซลล์จะเป็น23แท่งซึ่งพอของพ่อกับของแม่มารวมกันมันก็จะได้เป็น46แท่งก็คือของลูกครับก็เลยเท่ากันทั้งพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ลูกครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่2หน่อยนะคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนก็คือเซลล์อสุจิของพ่อนะคะกับเซลล์ไข่ของแม่เนี่ยจะมีโครโมโซม23แท่งเมื่อ23กับ23มารวมกันนะคะก็ได้เป็นไซโกตนะคะจำนวนโครโมโซม46แท่งและเมื่อเซลล์ไซโกตนั้นมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเพิ่มเซลล์ร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะได้ลูกออกมานะคะที่มีโครโมโซม46แท่งเท่ากับพ่อและแม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะครูนะคะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นใบงานที่2การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะได้เอาไปลองทำดูนะคะซึ่งมันจะเป็นแผนภาพเวนค่ะนักเรียนคือเป็นวงกลม2วงทับซ้อนกันนะคะนี่ให้ดูใหญ่ๆนะคะส่วนที่เป็นวงกลมฝั่งทางขวามือครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้ไปนะคะเช่นจำนวนโครโมโซมจำนวนเซลล์หรือประโยชน์ของมันนะคะส่วนฝั่งทางซ้ายมือคุณครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้จากการศึกษาลงไปในช่องฝั่ง ทางซ้ายมือคุณครูส่วนตรงกลางที่วงกลม2วงนะคะมันทับซ้อนกันอยู่นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนว่า2อย่างเนี้ยการแบ่งเซลล์2อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะที่เป็นข้อมูลที่มันเหมือนกันก็เขียนไว้ในส่วนที่วงกลมทับซ้อนกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้เดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนได้กลับไปทํานะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยในชั่วโมงนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสค่ะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นเลยนะคะส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะเมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงที่ในทุกๆรุ่นนะคะในครั้งถัดไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์ใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของกลุ่มอาการดาวใบงานที่1เรื่องความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรและสุดท้ายคือใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทารัสซีเมียค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเรามีวิธีการในการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมกันบ้างนะคะเอาละค่ะแล้วติดตามในครั้งหน้านะคะวันนี้ครูวางขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะคะที่เป็นวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมของเรานะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ1คือจะต้องอธิบายความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการดาวได้และ2นะคะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นกลุ่มอาการดาวกับอายุของมารดาได้นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาให้นักเรียนทำนะชื่อว่า Help me please นะคะวันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นมาดูวิธีการกันค่ะวันนี้เราจะสวมบทบาทนะคะเป็นแพทย์สันนิษฐานโรคของผู้ป่วยจากอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีลักษณะหรืออาการที่แตกต่างกันไปนะคะครูมีผู้ป่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวินิจฉัยหรือสันนิษฐานเนี่ยอยู่3รายด้วยกันลองมาดูรายแรกก่อนนะคะสำหรับผู้ป่วยรายแรกหรือรายที่1นะคะมีอาการดังนี้มีอาการตาเหลืองค่ะตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องมีอาการแบบนี้นะคะนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นแพทย์นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองสันนิษฐานสิคะว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าเป็นโรคอะไรคะ
1: เลือดจาง
2: หลายคนนะคะตอบว่าเลือดจางยังไม่เฉลยนะคะว่าถูกไหมอ่ะต่อไปคนที่สองมีอาการอย่างนี้ค่ะคือตัวซีดมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆหลังรับประทานยาที่มีธาตุเหล็กเนี่ยอาการจะดีขึ้นนักเรียนคิดว่าเขาเป็นอะไรคะ
1: เลือดจาง
2: เลือดจางเมื่อกี้ก็เลือดจางอันนี้ก็เลือดจางจะต่างกันตรงไหนนะอ้าวยังไม่เฉลยเหมือนกันนะคะมาดูผู้ป่วยรายสุดท้ายค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นทารกค่ะนักเรียนคือเขามีศีรษะที่เล็กถ้าเทียบกับทารกปกติมีตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมแล้วก็อันนี้คือภาพของเขานะคะขณะที่กำลังยิ้มแล้วก็ทำหน้านิ่งเฉยๆนักเรียนลองสันนิษฐานสิว่าทารกคนนี้เนี่ยเขาน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าน่าจะป่วยเป็นบางคนบอกว่าเป็นดาวซินโดรมนะคะมีความเห็นที่แตกต่างจากดาวซินโดรมไหมคะเคยเห็นเด็กๆที่มีลักษณะหน้าตาประมาณนี้บ้างไหมนะคะหลายคนนะคะน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างนะคะในสังคมของเรานะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้การเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ค่ะว่ามันเป็นเกี่ยวกับทางพันธุกรรมหรือเปล่านะคะแล้วมันมีการถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้อย่างไรนะคะเอาละค่ะคำถามนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าลักษณะที่แตกต่างไปจากคนปกตินะเกิดขึ้นจากอะไรเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่คิดว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมคะบางคนก็บอกว่าได้มีใครคิดว่าไม่ได้ป้องกันไม่ได้เลยมีไหมไม่แน่ใจบางคนบอกว่าไม่แน่ใจนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเป็นใบงานที่1เมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่เขาให้ไว้เนี่ยคือมีหญิงคนนึงค่ะนักเรียนอายุ45ปีแล้วแล้วเขาเนี่ยตั้งครรภ์นะคะตั้งครรภ์แล้วเกิดความกังวลค่ะนักเรียนก็เลยไปปรึกษาแพทย์จากนั้นเนี่ยแพทย์ก็ได้แนะนำให้คุณแม่ท่านนี้นะคะเจาะน้ำคร่ำค่ะเพ พื่อที่จะนำเซลล์ของทารกเนาะที่อยู่ในน้ำคร่ำเนี่ยไปตรวจจำนวนโครโมโซมแล้วก็ได้แผนภาพโครโมโซมมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้เห็นผลการตรวจนะคะเซลล์ของทารกในครรภ์นะคะว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับคนปกติด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับใบงานที่1นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาพวกเราเนี่ยได้ศึกษาสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับโครโมโซมของทั้งตัวทารกแล้วก็โครโมโซมของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะศึกษาใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบงานที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยมีคำถามที่จะถามก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์มากยิ่งขึ้นมาดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับคำถามข้อที่1นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันหรือไม่อย่างไรใครจะตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะ
1: โครโมโซมในร่างกายของเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันครับมี46แท่งแล้วก็มี23คู่ครับ
0: เอาขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะช่างสังเกตมากนะคะนักเรียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงอะค่ะจะมีจำนวนเท่ากันนะคะก็คือ46แท่งหรือ23คู่นะคะเอาละค่ะคำถามข้อที่2นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนน่าจะไม่ยากและแล้วแตกต่างล่ะมีแตกต่างไหมมีไหมคะมีอย่างไรใครจะตอบครูดีคะคนเดิมก็ได้นะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโหรอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือดังๆให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้ง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าเป็นเพศหญิงจะมีโครโมโซน XX ครับถ้าเป็นเพศชายจะมี XY ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งค่ะอันนี้นะคือสิ่งที่แตกต่างกันเนาะที่เพื่อนสังเกตพบนะคะว่ามันจะมีโครโมโซมของผู้ชายเนี่ยจะเป็น XY แล้วก็ของผู้หญิงจะเป็น XX แล้วมันมีสิ่งที่เหมือนไหมมีสิ่งที่เหมือนก็คือเป็นยังไงคะนักเรียนมีโครโมโซมเนี่ยเหมือนกันแล้วเหมือนกันคู่ที่เท่าไหร่หรือคู่ที่เท่าไหร่บ้างครูอยากได้คำตอบเพิ่มเติมใครตอบครูได้บ้างใครดีใครดีเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงความต่างแล้วคือคู่ที่23ใช่ไหมมันต่างกันใช่ไหมคะคืออันนึงเป็น XX เป็นผู้หญิง XY เป็นผู้ชายแล้วคู่อื่นล่ะคะเป็นยังไงกลุ่มที่2ก็ได้ค่ะเชิญค่ะรอดูนะคะว่าเพื่อนเราสังเกตเห็นความเหมือนในคู่ที่เท่าไหร่บ้างเชิญค่ะ
2: โครโมโซมคู่ที่1ถึงโครโมโซมคู่ที่22จะเหมือนกันค่ะส่วนโครโมโซมคู่สุดท้ายหรือว่าโครโมโซมคู่ที่23จะแตกต่างกันเพื่อเป็นตัวที่บ่งบอกเพศค่ะ
0: เก่งมากเลยขอเสียงให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะคะนะคะก็ได้เพิ่มเติมนะคะจากตัวแทนจากกลุ่มที่4นะตัวแทนจากกลุ่มที่2เพิ่มเติมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงนะคะนักเรียนมันจะมีลักษณะเหมือนกันเลย22คู่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน1คู่นั่นเองค่ะดูแผนภาพนะคะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายแล้วก็ของมนุษย์เพศหญิงนะคะเราจะพบว่าคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงจะแตกต่างกันแค่คู่สุดท้ายที่คุณครูทำช่องสีแดงเอาไว้นะคะคือคู่ที่23ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น XY

0: Y เนาะก็คือโครโมโซม X แท่งใหญ่ๆแล้วก็โครโมโซม Y เนี่ยจะแท่งเล็กกว่านะคะอันนี้เราจะพบทันทีเลยว่าเป็นเพศชายนะคะส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะจะเป็นโครโมโซม X ขนาดใหญ่เนี่ย2แท่งนะคะดังนั้นจึงเป็น XX เรียกว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของโครโมโซมเพศนะคะต่อไปค่ะเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรคะนักเรียนก็คือโครโมโซมคู่เหมือนเราลองดูในแผนภาพโครโมโซมที่ครูได้ให้ไว้ในใบงานซิว่าเพศหญิงกับเพศชายอ่ะมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่นะคะดูไปพร้อมกันนะคะต้องร่วมกันนะคะวิเคราะห์แล้วก็ลองหาคำตอบดูนะในกลุ่มคุยกันได้นะคะเอาเพศชายก่อนก็ได้หรือจะเป็นเพศหญิงก่อนก็ได้นะคะเจอคำตอบไหมคะนักเรียนว่าเป็นอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะปรึกษาคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะว่ามันมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยที่หนูนับเนี่ยได้เท่านี้ถูกต้องไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนต้นทางเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์อีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะของผู้ชายก่อนก็ได้ของผู้ชายได้กี่คู่คะนักเรียนโฮโมโลกัสโครโมโซมตอบพร้อมการเสียงดังฟังชัดได้กี่คู่คะ
1: 22
0: ของผู้ชายเนี่ยจะเป็น22คู่ใช่ไหมคะที่เป็นโครโมโซมคู่เหมือนหายไป1คู่คือคู่ไหนคะที่มันไม่เหมือนกัน
1: 23
0: คู่ที่23นะคะเพราะเป็นโครโมโซม X กับโครโมโซม Y เนาะอ่ะต่อไปแล้วของผู้หญิงล่ะคะมีกี่คู่คะนักเรียน
1: 23
0: กี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมมี23นะคะก็คือเหมือนกัน23คู่เลยนะคะเอาละค่ะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนเพศชายเนี่ยจะมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน22คู่นะคะได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่22ส่วนเพศหญิงมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน23คู่ได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่23นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำตอบนะคะเอาละค่ะจากภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำการดูว่าอันไหนเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะของเพศชายนะคะก็ตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่22ตรงนี้นะคะจะควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างเลยนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเพศเนาะเราจะเรียกว่าออโตโซมนะคะเป็นออโตโซมนะคะส่วนคู่ที่23เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าโครโมโซมเพศค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเพศหญิงนะคะคู่ที่1จนถึงคู่ที่22เราจะเรียกว่าอะไรคะนักเรียนออโตโซมคือควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างนะคะในตัวของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะยกเว้นแค่เรื่องเพศนะคะเพราะว่าเพศจะเป็นโครโมโซมคู่สุดท้ายเป็นตัวกำหนดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้นะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดนะคะนี่ก็เป็นออโตโซมเหมือนกันนะคะส่วน XX นี่ก็เป็นโครโมโซมเพศนะคะหรืออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sex โครโมโซมนะคะเอาไว้กำหนดเพศค่ะนักเรียน

0: เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับแผนภาพโครโมโซมของมนุษย์ทั้งเพศหญิงและก็เพศชายที่เป็นคนปกติเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่1แล้วล่ะค่ะเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เนี่ยนะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบนะคะโครโมโซมของทารกที่ได้มาจากการเจาะน้ำคร่ำแล้วก็นำเซลล์ไปตรวจเปรียบเทียบกับโครโมโซมปกตินะคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเรามาดูห้องต้นทางดีกว่าว่าพร้อมแล้วหรือยังนะคะนักเรียนห้องต้นทางและนักเรียนห้องปลายทางพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาในการทำกิจกรรมเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางกันดีกว่านะคะสำหรับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดียกมือเลยค่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะลองมาดูว่าเพื่อนสังเกตได้อะไรบ้างนะคะแล้วสืบค้นเพิ่มเติมได้ข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
1: จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก็คือเด็กทารกจะมีความผิดปกติตรงโครโมโซมคู่ที่11ซึ่งเกิดมา1แท่งแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมคือ

0: ได้ดูเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่าง
1: ๆแล้วเป็นโรคอะไรคะสืบค้นแล้วพบว่า
0: เป็นดาวซินโดรมค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3นะคะเอาละค่ะต่อไปตัวแทนมีใครอยากเพิ่มเติมนะคะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรวมถึงข้อมูลที่สืบค้นได้บ้างอ่ะกลุ่มไหนดีคะนักเรียนอ่ะกลุ่มที่2นะคะยกมือแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะก็คือมีโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยมีความผิดปกตินะคะก็คือเกินมีทั้งหมด3แท่งโดยปกติจะมี2แท่งนะคะเหมือนที่เพื่อนตอบไปแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมนะคะก็คืออาการที่เด็กทารกเป็นเนี่ยก็คือเป็นโรคดาวนะคะแล้วก็อาการเนี่ยมีหางตาเฉียงขึ้นลิ้นจุกปากแล้วก็นิ้วสั้นป้อมค่ะเป็นอาการเล็กน้อยที่ยกตัวอย่างมาขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะผลการทำกิจกรรมของตัวแทนห้องต้นทางนะคะทั้งกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3เลยนะคะห้องปลายทางนะคะได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยจากกิจกรรมที่ครูได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นคาบก็คือ Help me please เนี่ยครูอยากจะถามว่าอาการที่เราได้เรียนรู้นะคะทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่เป็นหรือตรงกับผู้ป่วยรายไหนคะนักเรียนผู้ป่วยรายไหนคะเมื่อกี้เรามีอยู่3รายรายที่1รายที่2หรือรายที่3รายที่3นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเห็นเป็นทารกเนี่ยหลังจากที่คือหากเขาตรวจนะคะน้ำคร่ำแล้วนะพบว่าทารกคนนี้เนี่ยมีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์นะคะคุณแม่เนี่ยให้น้องเนี่ยคลอดออกมาเราจะพบว่าทารกนะจะมีลักษณะศีรษะเล็กตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพนะคะหน้าของคนที่เป็นดาวซินโดรมก็จะเป็นแบบนี้สามารถสันนิษฐานได้ทันทีเลยนะคะว่าผู้ป่วยรายนี้คือเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะต่อไปนอกจากความผิดปกติของโครโมโซมแล้วนะคะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมก็คือดาวซินโดรมนะสำหรับคู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความผิดปกติของยีนบ้างล่ะจะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรในวันนี้นะคะครูนำตัวอย่างโรคที่พบเจอมากนะคะในประเทศไทยนะคะมาให้นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็ศึกษากันนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะรวมถึงใบงานนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปนะคะกับใบความรู้ด้วยนะคะใบความรู้ที่1 นะคะสาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทาลัสซีเมียประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าหลังจากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ถามว่าสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียเนี่ยต่างจากกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดรมอย่างไรนะคะเราเชื่อมโยงความรู้จากที่เราเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมกับโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างไรคะอ่ะใครจะตอบครูดียกมืออ่ะกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะสามารถถือเอกสารประกอบการนำเสนอได้นะคะ
1: สาเหตุของการเกิดโรคทาลัสซีเมียนะครับคือมีความผิดปกติของยีนแล้วก็สาเหตุของการเกิดโรคดาวซินโดรมมีความผิดปกติของโครโมโซมผู้ที่เบสครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ด้วยนะคะอ้าวนะคะสาเหตุมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คือโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของยีนแต่กลุ่มอาการดาวเกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่เกินมา1แท่งในคู่ที่21เหมือนที่เพื่อนของเราตอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะความผิดปกติของยีนที่

0: ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมียจะทำให้คนที่เป็นโรคมีเม็ดเลือดแดงต่างจากคนปกติอย่างไรอ่ะใครจะตอบครูกวางดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะเชิญเลยค่ะ
1: เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติครับแล้วก็มีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่5ค่ะนะคะเม็ดเลือดแดงจะแตกต่างจากคนปกติก็คือเขาจะมีเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นนะคะแล้วก็แตกง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยนะคะลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่มีแอลลีลเป็นอย่างไรนะคะใครจะตอบผู้กว้างดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
2: จะมีแอลลีลด้อยทั้งคู่ครับ
0: จะมีแอลลีลด้อยทั้งคู่อ้าวปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1นะคะโรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่เป็นแอลลีลด้อยเนี่ยทั้งคู่นะคะถึงจะปรากฏลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยหรืออาการป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4นะคะคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรนะคะเป็นพาหะของทาลัสซีเมียนะคะจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรใครจะตอบครูดีคะกลุ่มที่2ยกมืออย่างรวดเร็วนะคะเชิญเลยค่ะ
3: ลักษณะนะคะที่แตกต่างจากคนที่เป็นโรคนะคะก็คือมีแอลลินเด่นและแอลลินด้อยค่ะทำให้ลักษณะภายนอกเนี่ยเหมือนบุคคลทั่วไปค่ะแต่ว่าลักษณะภายในเนี่ยมีแอลลินด้อยแฝงอยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วโดยเฉพาะนะคะเมื่อเวลามีลูกไปเนี่ยก็เสียงที่ถ้าแม่ค่ะแม่ก็เป็นพาหะเช่นกันนะคะก็จะเสียงที่ทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียได้ค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2นะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะของคนที่เป็นพาหะกับคนที่เป็นโรคไว้นะคะว่าสำหรับคนนะคะที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยนะคะจะมีจีโนไทป์ที่เป็นแอลลีลด้อยเพียงแค่1แอลลีลนะคะแตกต่างจากคนที่เป็นโรคที่จะมีจีโนไทป์เป็นแอลลีลด้อยทั้ง2แอลลีลนะคะส่วนคนที่เป็นพาหะเนี่ยภายนอกเนาะจะดูไม่ออกค่ะนักเรียนคือไม่แสดงอาการของโรคนะคะต่างจากคนที่เป็นโรคจะแสดงอาการของโรคปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะจากกิจกรรมที่ครูได้ทำตอนต้นคาบนะคะเมื่อกี้อาการของคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจะตรงกับผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่บ้างคะนักเรียนรายที่1 นะคะก็คือมีอาการตาเหลืองใช่ไหมตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ้าวแล้วนอกจากรายที่1แล้วรายที่2ก็เช่นเดียวกันนะนักเรียนแต่เป็นโรคทาลัสซีเมียที่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กนะคะถึงจะสามารถใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติเนาะก็จะมีอาการตัวซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆนะคะแต่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่หนักมากนะคะอาจจะต้องไปให้เลือดที่โรงพยาบาลเป็นประจำด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะซึ่งเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้ค่ะนักเรียนกลุ่มอาการนะคะดาวหรือดาวซินโดรมเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งทำให้มีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเนี่ย47แท่งซึ่งแตกต่างจากคนปกติคนปกติมีกี่แท่งคะนักเรียนกี่แท่งคะ46แท่งนะคะก็จะส่งผลให้มีความผิดปกติทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญานะคะส่วนโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายซึ่งอาการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะด้อยนะคะผู้ป่วยจะต้องมีแอลลีลด้อยทั้งคู่มาเข้าคู่กันส่วนผู้ที่มีแอลลีลด้อยเพียง1แอลลีล จะไม่แสดงอาการของโร

0: แต่สามารถถ่ายทอดแอนลิวดอยไปสู่รุ่นลูกได้เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่าพาหะของโรคนั่นเองค่ะดังนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคนะคะเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นหรือเปล่าเราจะต้องไปตรวจนะคะหรือปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะรู้ว่าเรามีแอนลิวดอยที่เป็นตัวของโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม1ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะในครั้งถัดไปก็คือใบงานที่1เรื่องแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เราจะพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในประเทศไทยไปแล้วนะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในการลดความเสี่ยงของลูกที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
3: แบ๊บ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พ่อผมอยากกินเค้ก
3: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
4: ัน ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
3: ไม่เจอเลยครับพ่อ
5: ไม่เจอครับพ่อ
6: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
7: ต้องคืนสิ
8: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
7: น
8: ะ
9: ต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
7: เสร็จเราเก็บได้
10: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่

0: ไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและก็นักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะกับเนื้อหาที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อจบทุกการเรียนแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะนักเรียนจะต้องเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนได้ถูกต้องและเหมาะสมกับอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเรียนจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะกับคำถามที่ว่าให้นักเรียนลองยกตัวอย่างอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นยังจำกันได้ไหมคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีเรื่องอะไรกันบ้างเอ่ยอย่าลืมค่ะกติกาของเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมนะคะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วนะคะให้นักเรียนยกมือค่ะแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมคะกับคำถามนี้นักเรียนปลายทางสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยยังจำกันได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอิทธิพลและความคาดหวังนะคะต่อของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีหัวข้ออะไรบ้างเอ่ยที่เราทำกิจกรรมกันไปจำได้ไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็จะแบ่งได้เป็นหลายประเภทค่ะแต่ว่าในครอบครัวเนี่ยก็คือพ่อแม่เนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีของสังคมค่ะต่อมานะคะความคาดหวังต่อมาก็อาจจะของโรงเรียนที่ให้เราอาจจะไปเป็นตัวแทนในทางที่ดีต่างๆค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของชุมชนแล้วก็สังคมที่เราอยู่ด้วยค่ะที่คาดหวังให้เราประพฤติตนให้เป็นคนดีเป็นประชาชนที่ดีคนนึงค่ะแล้วก็มีเรื่องของโซเชียลมีเดียค่ะที่คาดหวังให้เรามีสติค่ะก่อนที่จะโพสต์หรือว่าก่อนที่จะทำอะไรค่ะ
2: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีอะไรบ้างอย่างที่เพื่อนได้บอกไปค่ะนั่นก็คือในเรื่องของครอบครัวค่ะเพื่อนนะคะโรงเรียนค่ะชุมชนนะคะและก็เครือข่ายสังคมต่างๆล้วนแต่มีผลนะคะต่อนะคะการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูก็อยากให้นักเรียนลองทบทวนอีกครั้งโดยการนำใบความรู้ค่ะเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นขึ้นมาได้เลยค่ะเมื่อเราได้ใบความรู้กันแล้วนะคะจากชั่วโมงที่แล้วจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะต่อมาค่ะเราก็จะมาเข้าสู่คำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าอิทธิพลใดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมากที่สุดนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยนะคะนักเรียนลองคิดดูได้เลยค่ะว่าอิทธิพลใดจากที่เราได้นำเสนอกันไปแล้วนะคะนักเรียนคิดว่าอิทธิพลอะไรมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะของวัยรุ่นมากที่สุดวัยรุ่นคือวัยของใครเอ่ยใช่วัยเราไหมคะใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วลองทบทวนดูสิคะว่าอะไรบ้างเอ่ยที่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเราครูให้เวลาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้1 นาทีค่ะ ักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคำถามชวนคิดนี้แล้ว1 นาทีเราจะมาตอบคำถามนี้กันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและพร้อมจะตอบคำถามนี้กันแล้วนะคะตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยที่อยากจะตอบคำถามนี้ค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะก็คือหนูยกตัวอย่างเป็นสังคมค่ะสังคมในที่นี้คือเป็นสังคมห้องเรียนแล้วกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ได้เก่งมากเนี่ยแต่ว่าเราตั้งใจสอบในห้องโครงการถึงแม้เราจะแบบเกรดที่น้อยหรือว่าเรียนไม่เก่งมากเท่าเพื่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าแต่ในสังคมห้องเรียนห้องขิงเนี่ยค่ะมันดีแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะเรียนเก่งใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยอยากมีความพยายามมากขึ้นค่ะเพื่อที่อยากเก่งให้ได้เท่าเพื่อนหรือว่าแบบมีแรงบันดาลใจที่แบบอยากเก่งเหมือนเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนก็พูดถึงในหัวข้อของสังคมนะคะนั่นก็คือเรื่องของการมีเพื่อนนะคะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนที่ดีนะคะก็จะพาตัวเราไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นการเลือกสังคมนะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะจำเป็นกับตัวเรามากเลยนะคะเพราะว่าจะมีผลต่อพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอีกหนึ่งอิทธิพลนะคะก็คืออิทธิพลของครอบครัวค่ะครอบครัวเนี่ยก็จะถ้าสมมติพ่อแม่เนี่ยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะอาจจะส่งผลต่อลูกได้เช่นการพูดจาหยาบคายไม่สุภาพหรือแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหน้าลูกค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนี่ก็คือตัวอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอนะคะนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนกันไปรู้แล้วขอโทษค่ะช่วงวัยรุ่นนะคะเราก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปแล้วว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะถ้าครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีก็จะทำให้นะคะเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็กลายเป็นนะคะพลเมืองที่ดีนะคะต่อมาค่ะกับคำถามชวนคิดคำถามที่2ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าสังคมมีความคาดหวังในตัวนักเรียนหรือไม่อย่างไรนักคิดว่าสังคมคาดหวังไหมคะมีเพื่อนพร้อมจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ผมคิดว่านะครับมีความคาดหวังครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับสังคมเนี่ยคาดหวังให้เราเป็นคนดีต่างๆนานาใช่ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบของนักเรียนนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปนะคะเพื่อนพูดถึงในเรื่องของความคาดหวังในตัวเรานะคะให้เป็นคนดีนะคะต่อสังคมและก็ต่อเพื่อนร่วมงานนะคะต่อโรงเรียนต่างๆมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะนักเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมนำเสนอไปด้วยกันนะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีใบกิจกรรมนะคะกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวนะคะมาให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตแจกกรณีศึกษาให้นักเรียนทุกกลุ่มก่อนนะคะค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวนะคะครูก็จะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้ศึกษาค้นคว้ากรณีศึกษาอ่านในกลุ่มแล้วลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิคะว่ากรณีศึกษาที่คุณครูให้นั้นเป็นอย่างไรเรามีความคิดเห็นกันอย่างไรภายในกลุ่มคุณครูให้เวลานะคะนักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะ5นาทีค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะกับกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นยังไงเราก็จะมาเข้าสู่คำถามในเรื่องของกรณีศึกษากรณีของนับดาวกันค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้คำถามแรกนะคะกับคำถามที่ว่าลินามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนของนับดาวหรือไม่เพราะอะไรอันนี้เราก็จะอ่านกรณีศึกษาเรื่องของนับดาวแล้วมาตอบคำถามนี้กันนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหาคำตอบได้หรือยังเอ่ยถ้าสามารถตอบคำถามนี้ได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ครับลีน่าครับมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนครับผมของนับดาวครับเพราะว่าลีน่าเนี่ยได้มีการผู้ชักชวนนับดาวครับด้วยคำพูดที่น่าสนใจอย่างเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะว่าลีน่าเนี่ยค่ะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของนับดาวนะคะนักเรียนก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้วว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อวัยรุ่นนะคะเพราะเพื่อนเนี่ยค่ะจะเป็นแรงจูงใจแรงผลักดันนะคะให้เราเนี่ยค่ะอยู่ในบริบทที่คอยตามได้ง่ายค่ะต่อมาค่ะกับคำถามที่สองค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าถ้านักเรียนเป็นนับดาวจะมีวิธีการพูดกับพ่อแม่อย่างไรลองทบทวนสิคะถ้านักเรียนเป็นนับดาวนักเรียนจะพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกรณีศึกษากับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: คิดว่าพูดให้พ่อแม่เข้าใจการแต่งตัวของเด็กวัยรุ่นครับแล้วก็ให้พ่อแม่เข้าใจกับการแฟชั่นในปัจจุบันครับแล้วก็ขออนุญาตใส่เฉพาะตอนอยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะเหตุผลในเรื่องของการเข้าใจในตัววัยรุ่นแล้วก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะค่อยๆปรับทัศนคติต่อมาค่ะกับคำถามที่3ค่ะนักเรียนกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ว่าถ้านักเรียนเป็นพ่อแม่จะมีวิธีพูดกับนับดาวอย่างไรเราลองแสดงบทบาทเป็นนับดาวแล้วทีนี้เราลองคิดสิคะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราจะมีวิธีการพูดการสื่อสารกับนับดาวอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะตอบคำถามนี้ไหมคะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
3: พูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลค่ะแล้วก็บอกเหตุผลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวนับดาวแล้วก็คนอื่นอาจจะมองไม่ดีค่ะเช่นใส่กางเกงขาสั้นไปวัดจะดูไม่ให้เกียรติสถานที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะนะคะตัวแทนนักเรียนก็พูดถึงในเรื่องของการใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็การใช้เหตุผลมานะคะซัพพอร์ตความรู้สึกของลูกก็จะทำให้ลูกเนี่ยค่ะพยายามที่จะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักเรียนนะคะต่อมาค่ะนะคะในวันนี้ค่ะกิจกรรมที่เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปในกรณีเรื่องของนับดาวค่ะนักเรียนคะเราก็จะต้องมาเข้าใจถึงพฤติกรรมหรือการแสดงออกของวัยรุ่นว่าวัยรุ่นเนี่ยค่ะจะได้รับอิทธิพลนะคะมาจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในตัวเองและปัจจัยภายนอกถ้ายกตัวอย่างว่าวัยรุ่นนะคะปัจจัยภายในอะไรที่ทำให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะในเรื่องของความภาคภูมิใจในตัวเองและเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนี่คือปัจจัยภายในที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นแล้วอาจจะทำให้วัยรุ่นนะคะมีพฤติกรรมนะคะที่เราเห็นในปัจจุบันกันหลากหลายพฤติกรรมต่อมาค่ะปัจจัยภายนอกที่สำคัญนะคะที่จะมีอิทธิพลและมีผลต่อวัยรุ่นนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมและสังคมค่ะและนี่ก็คือในเรื่องของปัจจัยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่มีอิทธิพลต่อวัยรุ่น ต่อไปค่ะนักเรียนคุณครูจะมีกิจกรรมค่ะการแสดงบทบาทสมมุติตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนนะคะสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยนะคะเมื่อเราได้กลุ่มกันแล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะแล้วให้นักเรียนนะคะมาจับสลากเลือกหัวข้อเพื่อมอบหมายงานนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมีใบงานให้นะคะให้นักเรียนนะคะเขียนในเรื่องของบทบาทสมมุตินะคะตามหัวข้อที่ตนเองจับสลากได้พร้อมนะคะเสนอแนวทางนะคะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นอันนี้ก็คือวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่อมาค่ะก่อนที่เราจะจับสลากเลือกหัวข้อเรามาดูกันนะคะว่ามีหัวข้ออะไรบ้างหัวข้อแรกคือเรื่องของอะไรคะนั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่2ค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่3อิทธิพลและความคาดหวังของโรงเรียนที่มีต่อวัยรุ่นหัวข้อที่4ค่ะอิทธิพลและความคาดหวังของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นและหัวข้อที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คืออิทธิพลและความคาดหวังของเครือข่ายสังคมเสมือนจริงนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะต่อไปนี้ค่ะคุณครูจะขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางกลุ่มละ1คนค่ะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อมาเลือกหัวข้อได้เลยค่ะเราจะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเชิญค่ะได้ค่ะเชิญค่ะเลือกได้เลยเชิญค่ะทุกกลุ่มได้หัวข้อแล้วไหมคะลุ้นกันได้เลยว่าเราจะได้หัวข้ออะไรระหว่างที่รอนักเรียนต้นทางนะคะเปิดลุ้นหัวข้อเราจะมาดูใบงานในวันนี้ค่ะตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ละกลุ่มก็จะได้รับหัวข้อตามที่ตนเองจับสลากได้นะคะแล้วให้แต่ละกลุ่มลองคิดบทบาทสมมุติแต่ละเรื่องนะคะแล้วก็เขียนชื่อเรื่องชื่อสถานการณ์แล้วให้ทุกคนนะคะลองทบทวนดูสิคะว่าเรื่องราวที่เราได้เขียนบทบาทสมมุติเราอยากจะให้เพื่อนคนที่1แสดงเป็นใครนะคะให้เขียนบทบาทหน้าที่ของเพื่อนลงไปและเขียนบทสนขอโทษค่ะเขียนบทสนทนาแล้วก็เนื้อหาการแสดงนะคะพร้อมกับนักเรียนสามารถที่จะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยวิธีการเล่าเรื่องหรือนำเสนอเป็นบทบาทสมมุติเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการตกลงของสมาชิกในกลุ่มแล้วก็อย่าลืมค่ะสิ่งสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องทำในใบงานนี้นั่นก็คือเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะนักเรียนจะต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขป้องกันให้ตรงกับหัวข้อที่เราจับสลากได้นะคะเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะทำกิจกรรมกลุ่มหรือยังพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันเราจะมาทำกิจกรรมกลุ่มนะคะในเรื่องของนะคะวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับกิจกรรมในวันนี้เรื่องวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็คิดบทบาทสมมุติกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะคุณครูขออนุญาตนะคะเราไม่สามารถที่จะนําเสนอนะคะได้ทุกกลุ่มคุณครูจะขออนุญาตนําเสนอเพียง1กลุ่มค่ะนั่นก็คือตัวแทนนักเรียนกลุ่มไหนเอ่ยนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะ

0: วันนี้คะแนนสอบไม่ดีเลยเครียดว่ะ
1: ให้น้องเป็นไรอ่ะ
0: คะแนนสอบไม่ดีครับ
1: เครียดหรอ
0: ใช่ครับ
2: อย่าคลายเครียดปะล่ะ
0: ก็ได้ครับ
2: บุหรี่ไฟฟ้าน้องรู้จักปะ
0: ไม่รู้จักครับ
2: ลองดีแต่ก็ติดใจ
0: จะดีเหรอครับ
2: นี้ลองดูก่อนเชื่อพี่
1: เอาไปลองนะ
0: ครับ
3: เฮ้ยนายทำอะไรอะดูบุหรี่ไฟฟ้าเหรอ
1: บุหรี่ไฟฟ้ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะนายไปได้มาจากที่ไหนเนี่ย
0: มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเอามาให้น่ะ
1: แล้วทำไมนายถึงเลือกดูดบุหรี่ไฟฟ้าล่ะ
0: ก็เพราะว่าเราเครียดคะแนนสอบเราน้อย
1: เรามีทางออกอื่นที่ดีกว่าการที่นายมาดูดบุหรี่ไฟฟ้านะ
0: ทางไหนเหรอ
1: นายชอบทำกิจกรรมอื่นไหมล่ะ
0: ชอบ
1: ชอบทำอะไรอ่ะ
0: ดนตรีอ่ะ
1: งั้นเราลองไปเล่นดนตรีด้วยกันไหม
0: ก็ได
3: ้โอเคงั้นเราไปเล่นดนตรีด้วยกันนะ
1: ค่ะหัวข้อที่เราได้นะคะคืออิทธิพลและความคาดหวังในชุมชนค่ะการที่เราแสดงนี่นะคะก็คือการที่เราแสดงถึงภาวะเครียดที่กำลังเกิดขึ้นในการเรียนนะคะและได้มาเจอกับชุมชนหนึ่งที่กำลังยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดและชักชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีทำให้เราเนี่ยได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะแต่เราก็ได้มาเจอกับอีกชุมชนหนึ่งที่กำลังจะชักชวนเราไปในทางที่ดีไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดค่ะ
0: ข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะครับอิทธิพลสมัยนี้เนี่ยมีความคาดหวังในตัวเราสูงฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรนะครับเราต้องคิดไต่ตองก่อนที่จะทำมันลงไปครับขอบคุณค่ะ
4: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทน

0: นักเรียนที่นำเสนอในวันนี้นะคะหัวข้อที่เพื่อนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลของชุมชนใช่ไหมคะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นักเรียนขอโทษค่ะเพื่อนก็ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะก็คือในเรื่องของเพื่อนที่อยู่ในชุมชนที่มีการใช้สารเสพติดค่ะแล้วนำเข้ามาสู่โรงเรียนนะคะแล้วก็มีการชักชวนกันนะคะแล้วเพื่อนก็ได้เสนอค่ะแนวทางการแก้ไขนะคะนักเรียนคะมีนักเรียนกลุ่มไหนอยากจะเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการแก้ไขการป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนไหมคะจากปัญหาที่เพื่อนได้พบเจอไปถ้าเป็นเพื่อนของเราเป็นคนใกล้ชิดของเราเราจะมีวิธีการป้องกันหรือว่าแนวทางแก้ไขอย่างไรเพื่อไม่ให้เพื่อนของเรานะคะไปใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วสามารถยกมือตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยนะคะมีไหมคะวิธีการที่เราจะพูดจะชักชวนเพื่อนนะคะเช่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนเครียดมากเลยกับการสอบครั้งนี้คะแนนไม่ดีเราจะมีคำแนะนำรู้วิธีการชักชวนเพื่อนอย่างไรไม่ให้ใช้สารเสพติดครูขอกลุ่มละ1คำตอบวิธีการพูดที่จะไม่ให้เพื่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าจะพูดกับเพื่อนว่ายังไงมีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: จะแนะนำเพื่อนว่าอย่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปครับเพราะว่าถ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายเราครับแล้วก็ส่งผลเสียต่อคนรอบตัวด้วยครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนก็ได้นำเสนอนะคะในหัวข้อของผลกระทบนะคะของบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะทำให้นะคะเพื่อนได้สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วลองทบทวนกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นมีผลดีหรือผลเสียต่อร่างกายอย่างไรอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของเพื่อนนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้ค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนจะปฏิบัติตนตามความคาดหวังของสังคมอย่างไรเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนักเรียนคิดว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมมีรอบตัวเราถ้าเราอยากอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเราจะต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรให้เวลานะคะร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดและสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางนักเรียนคิดว่าปัจจุบันเราเผชิญกับความคาดหวังรอบด้านพ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนชนคาดหวังใช่ไหมคะถ้าเราอยากอยู่อย่างมีความสุขเราจะปฏิบัติตนอย่างไร 1. ยอมรับในความแตกต่างไหมหรือใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเราจะทำยังไงค่ะแล้วก็มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ค่ะก็จะปฏิบัติตนไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดหรือว่าใช้ชีวิตแบบถูกต้องค่ะแล้วก็จะไม่ไปทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในชุมชนค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนคะคุณครูก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเรานะคะอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะคะสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจนะคะก็คือ 1. เราจะต้องเข้าใจความคาดหวังของสังคมเข้าใจว่าครอบครัวนะคะผู้ปกครองชุมชนหรือเพื่อนมีความคาดหวังอะไรกับเรานะคะและมีความเคารพนะคะในความหลากหลายเคารพในความแตกต่างยอมรับแต่ไม่แตกแยกนะคะและพยายามที่จะพัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะและเราก็จะต้องมีการสื่อสารนะคะอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเวลาจะพูดนะคะจะคิดจะสื่อสารอะไรออกไปก็พยายามที่จะพูดเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ค่ะคุณครูก็อยากจะฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนรู้เท่าทันค่ะและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คือภาพค่ะนักเรียนคะเราจะมีภาพที่ใช้ในการเรียนรู้ข่าวหรือสถานการณ์ที่เกิดจากการไม่ควบคุมอารมณ์และนำไปสู่การทะเลาะวิวาทค่ะในสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมนะคะซึ่งนั่นก็คือใบกิจกรรมรู้เท่าทันเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะรู้เท่าทันในเรื่องของอะไรในสัปดาห์นี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จนึงที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
4: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
5: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีโดยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมา

0: จากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนรูปแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะนักเรียนคะวันนี้เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเราจะเริ่มคำถามกันเลยนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหม
3: ใช
2: ่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างต้องไปตอบได้เลยลูก
4: ก็คือในน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรครับก็จะมีเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ช่วยควบคุมสมดุลต่างๆในร่างกายครับ
2: ควบคุมความสมดุลต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มนี้จะได้รับน้ำผลไม้แล้วนะคะเพราะตัวแทนเรามีคนเก่งมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะมีอีกเครื่องดื่มเชิญค่ะสามารถตอบได้หลายข้อนะลูกนะ
5: ค่ะสมุนไพรบางตัวอาจจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะ
2: เก่งมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายหรือดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ไหมคะเพราะว่าในเครื่องดื่มสมุนไพรบางชนิดมีส่วนประกอบของอะไรคะวัตถุดิบเช่น
5: กากใย
2: ช่วยกลุ่มนี้ช่วยน้ำผลไม้จะมาแล้ว
5: กากใยค่ะ
2: กากใยในผักและผลไม้ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็ประโยชน์นะคะมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนอธิบายความหมายและประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้จำแนกประเภทของเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้นะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในท้องถิ่นมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนำมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้

0: นะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่คุณครูสอนมาส่วนใหญ่คุณครูจะเน้นเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเราเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็อยากให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะต่อไปคำถามชวนคิดดูภาพประกอบนะคะเครื่องดื่มที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างมีอะไรคะน้ำผลไม้น้ำอะไรคะน้ำแตงโมนะคะมีอะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำอ
0: ั
1: ดลม
0: น้ำอัดลมมีอะไรคะ
1: กาแฟ
0: น้ำอะไรคะน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองนะคะเครื่องดื่ม4ประเภทนี้นักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มชนิดไหนที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากที่สุดอะไรคะใครคิดว่าน้ำเต้าหู้ยกมือมีประโยชน์สำหรับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปคิดว่าน้ำแตงโมยกมือเก่งมากน้ำอารมณ์มีไหมคะน้ำอารมณ์มีไหมกาแฟมีไหมคะไม่มีแสดงว่านักเรียนห้องนี้เลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวคุณครูจะดูระหว่างวันถ้าวันไหนที่คุณครูเจอว่าไม่ได้เลือกดื่มน้ำแตงโมน้ำผลไม้หรือน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแอบลบคะแนนเลยดีไหมคะนะคะถ้าเหมาะกับนักเรียนก็คือควรจะเป็นน้ำผักผลไม้แล้วก็อะไรคะน้ำเต้าหู้ซึ่งทำจากอะไรคะถั่วเหลืองนะคะซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยสร้างความสดชื่นให้วิตามินและเกลือแร่ของเราได้จากผักผลไม้นะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคืออะไรในความเข้าใจของนักเรียนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์บ่งบอกความมีประโยชน์คุณประโยชน์ของเครื่องดื่มนั้นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะเขาถึงเรียกว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และมีคุณภาพนะคะเช่น
2: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยครับ
0: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงครับ
2: แก้ร้อนในครับช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นครับแล้วแก้อาการหวัดได้ครับ
0: แก้อาการหวัดได้เก่งมากปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยเก่งมากนะคะจะเห็นว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราจะเห็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์อย่างชัดเจนเช่นเพื่อนบอกว่าน้ำอัญชันใช่ไหมคะดื่มแก้กระหายได้ช่วยบำรุงหัวใจนี่คือเฉพาะใช่ไหมคะต่อไปมาดูประเภทของเครื่องดื่มกันว่ามีอะไรบ้างเครื่องดื่มมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทนมส่วนใหญ่ที่ได้นะคะเครื่องดื่มประเภทนมได้จากไหนคะวัตถุดิบมาจากไหนจากนมโคและจากอะไรคะ
1: นมแพะ
0: ส่วนใหญ่ที่เรานิยมดื่มกันใช่ไหมคะมาดูซิเครื่องดื่มประเภทนมมีอะไรบ้างนมสดพาสเจอร์ไรซ์นมสเตอริไลน์นม UST นมเปรี้ยวนมพร่องขาดมันเนยแล้วก็นมผงผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้นะคะก็อยู่ในประเภทเครื่องดื่มประเภทนมซึ่งได้จากโคและก็แพะเป็นส่วนใหญ่นะคะ มาดูประเภทต่อไปเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้เครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้ใครนิยมชอบดื่มบ้างยกมือค่ะมีนะคะมีแต่ว่ายังไม่เยอะใครชอบดื่มนมพอๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้นะคะจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวก็ได้หรือผักชนิดเดียวก็ได้หรือผลไม้หรือผักรวมกันก็ได้นะคะหลายชนิดก็ได้นะดูซิมีอะไรบ้างน้ำใบบกน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำแตงกวานะคะนี่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเยอะแยะเลยนะคะน้ำผักผลไม้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะได้ลองทำกันนะคะคุณครูขอไปเรื่องของเครื่องดื่มประเภทธัญพืชประเภทที่3คือประเภทธัญพืชได้จากไหนคะข้าวนะมีแล้วกลุ่มนี้เริ่มจะได้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพแล้วมีอะไรคะธัญพืชได้จากอะไรคะถั่วเมล็ดแห้งต่างๆมีอะไรอีกคะอะไรคะข้าวโพดนักเรียนชอบดื่มน้ำนมข้าวโพดไหมนะคะมีประโยชน์มากมีอะไรอีกข้าวกล้องงอกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำข้าวโพดน้ำเต้าหู้น้ำงาดำน้ำลูกเดือยเคยนักเรียนเคยดื่มไหมน้ำลูกเดือยอร่อยไหมคะมีประโยชน์มากนะคะน้ำลูกเดือยต่อไปมาดูหลักการเตรียมการประกอบการจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มนะคะหลักการเตรียมมีอะไรการประกอบมีอะไรนะคะการจัดและการบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างมาดูกันการเตรียมเครื่องดื่มเลือกใช้อะไรคะส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในการประกอบนะคะหรือนำมาใช้ในการทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็จะมีส่วนใหญ่จะมีในท้องถิ่นก็มาประกอบก็ต้องล้างผักหรือผลไม้นั้นให้สะอาดก่อนนะคะอย่าเพิ่งปอกเปลือกให้ล้างทั้งผลหรือทั้งลูกหรือล้างให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาปั่นหรือมาประกอบอีกทีนะคะแล้วก็ควรมีการชั่งตวงส่วนผสมเครื่องปรุงตามสูตรที่เราต้องการนะคะต่อไปการประกอบเครื่องดื่มอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดื่มต้องเป็นไงสะอาดไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสิ่งสกปรกติดเจอปนอยู่นะคะเครื่องดื่มควรมีเนื้อผักหรือผลไม้เป็นไงคะเวลาปั่นแล้วต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ3เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมเป็นผักหรือผลไม้เมื่อเราปรุงหรือประกอบแล้วหรือทำเสร็จแล้วเราต้องดื่มทันทีนะคะเพื่อได้ประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สดสะอาดการจัดเตรียมเครื่องดื่มจัดเตรียมเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ที่จะดื่มใช่ไหมคะเหมาะสมสภาพร่างกายยังไงเช่นถ้าเราจะจัดเครื่องดื่มให้กับน้องซึ่งอยู่วัยเรียนเราควรจัดอะไรคะนมใช่ไหมคะนมร้อนหรือนมเย็นก็ได้ต้องดูสภาพอากาศณตอนนั้นด้วยต่อมาถ้าคุณครูจะจัดเครื่องดื่มสำหรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อคุณครูควรจัดเครื่องดื่มประเภทไหนคะเครื่องดื่มประเภทช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต้องเป็นน้ำสมุนไพรใช่ไหมลูกน้ำสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีอะไรบ้างน้ำขิงเก่งมากมีอะไรคะน้ำอะไรนะคะ น้ำขิงแล้วก็น้ำ

มีน้ำมะขามด้วยน้ำตะไคร้มีหลายประเภทเลยนะคะน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรที่สามารถช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะโดยเฉพาะน้ำขิงที่เพื่อนบอกมานะสภาพอากาศสภาพอากาศก็ต้องดูด้วยถูกไหมคะเวลาเราจะเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับใครก็แล้วแต่ช่วงหน้าร้อนเราควรเสิร์ฟน้ำประเภทไหนช่วงหน้าร้อนเราต้องการความสดชื่นเช่นน้ำแตงโมปั่นน้ำอัญชันน้ำมะพร้าวเวลาเราดื่มเข้าไปก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะถ้าอากาศเย็นเมื่อกี้อากาศร้อนแล้วถ้าอากาศเย็นนมร้อนนมอุ่นๆใช่ไหมคะน้ำเต้าหู้เก่งมากเหมาะสำหรับโอกาสต่างๆถ้าสมมติมีแขกมาเยือนบ้านมีแขกมาเยือนที่บ้านเราเราควรจะบริการด้วยเขาบอกว่าต้องดูความเหมาะสมนะตอนนั้นว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเอาที่แบบสะดวกแล้วก็ง่ายนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากนะสำหรับโอกาสต่างๆก็ต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นนะคะต่อไปการตกแต่งเครื่องดื่มตกแต่งด้วยวัสดุที่ได้จากธรรมชาติคะจากไหนได้คะดอกไม้ใช่ไหมคะดอกอัญชันเพื่อนตอบเก่งมากจากดอกไม้ดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้ที่ทานได้นะคะจำไว้เลยนะถ้าเป็นใบไม้ก็ต้องเป็นใบไม้ที่ทานได้เช่นกันที่จะใช้ในการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารถ้าของที่ทานไม่ได้แล้วมาใส่เพื่ออาจจะมีพิษเจือปนหรืออาจจะมีคนที่แพ้นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ดื่มหรือผู้บริโภคได้ต่อไปตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนหรือเครื่องดื่มที่มีรูปทรงต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องดื่มเวลาเราไปทานที่ร้านจะมีอะไรคะจะมีช้อนยาวใช่ไหมคะแล้วมีลวดลายตุ๊กตาสวยๆซึ่งตกแต่งอยู่ที่ช้อนก็จะทำให้เครื่องดื่มนั้นดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะต่อไปมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเคยเห็นในการทำเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะถ้วยตวงเก่งมากค่ะยกมือได้ค่ะเครื่องปั่นแก้วโถแก้วตอนนี้ยังมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้รับน้ำผลไม้นะคะอะไรคะช้อนตวงมีอะไรอีกคะผ้าขาวบางเดี๋ยวมาดูกันเครื่องช่างนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องช่างมีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบกลไกนะคะเครื่องช่างแบบกลไกก็จะช่วยประหยัดไฟนะคะข้อดีของเขานะคะส่วนเครื่องช่างแบบดิจิตอลเนี่ยจะให้ความรวดเร็วในการช่างและก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเป็นไงคะอาจจะเสียง่ายใช่ไหมคะซ่อมแซมอาจจะยากนิดหนึ่งถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวจะต้องเป็นลักษณะแก้วใสนะคะหรือเป็นพลาสติกใสแล้วก็มีอะไรคะสเกลบอกปริมาณชัดเจนนะคะมีปากไว้สำหรับเทนะคะต่อไปถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของแห้งส่วนใหญ่จะมาเป็นชุดเป็นเซตนะคะซึ่งก็จะมีอะไรคะปริมาณที่ต่างกันนะคะเช่น1ถ้วยตวง1ส่วน2ถ้วยตวง1ส่วน3ถ้วยตวง1ส่วน4ถ้วยตวงจะมาเป็นเซตเลยนะคะช้อนตวงก็เช่นกันมาเป็นเซตเช่น1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชา1ส่วน2ช้อนชาแล้วก็1ส่วน4ช้อนชาบอกปริมาณนะคะการ

0: ที่เราจะนำไปใช้ในแต่ละครั้งผ้าขาวบางเป็นผ้าลักษณะโปร่งนะคะเป็นผ้าลักษณะโปร่งใช้สำหรับทำอะไรคะ
1: กรอง
0: ไม่กรองก็สามารถไปปกคลุมหรือปิดอาหารเพื่อป้องกันแมลงได้นะคะต่อไปเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็มีหลายชนิดหลายแบบเช่นกันขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะคะบางคนก็ชอบเครื่องปั่นแบบเล็กๆที่แบบเป็นลักษณะแก้วคือพอใส่วัตถุดิบลงไปปั่นนะตอนนั้นแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของธุรกิจนะคะเปิดร้านอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้แบบเครื่องใหญ่นิดนึงนะคะต่อไปค้อนทุบขิงตะไคร้ค้อนใช้สำหรับทุบสมุนไพรที่มีความแข็งหรือก้อนใหญ่เพื่อต้องการอะไรคะต้องการอะไรคะต้องการให้กลิ่นของสมุนไพรออกมาหรือการระเหยของกลิ่นใช่ไหมคะออกมาแล้วก่อนที่จะนำไปปรุงนะคะนำไปประกอบต่อไปมีดและเขียงก็จะเป็นที่นิยมสำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่เป็นพื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะคะที่ต้องมีนะหม้อต้มนะคะหม้อต้มก็มีความจำเป็นเราก็ต้องใช้ใช่ไหมคะบางอย่างต้องใช้การต้มต่อไปพิมพ์กดผักผลไม้รูปต่างๆนะคะเพื่อต้องการความสวยงามความคมของผักผลไม้นั้นถ้วยกระเบื้องที่มีหูอันนี้ก็มีความจำเป็นนะคะที่เราต้องใช้ถ้วยกระเบื้องมีหูบางทีเราก็อาจจะใส่พวกเครื่องดื่มประเภทร้อนหรือเย็น
1: ร
0: ้อนนะคะแก้วใส่มีก้านและไม่มีก้านนะคะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดื่มประเภทเย็นนะอ่างแก้วนะคะบางทีต้องมีการผสมใช่ไหมคะเช่นการทำน้ำพันธ์น้ำพันธ์ใครเคยทานใครเคยดื่มบ้างน้ำพันธ์นะคะน้ำพันธ์ก็มีประโยชน์นะคะต้องใช้อ่างแก้วต่อไปเหยือกแก้วก็สำหรับใส่น้ำอะไรคะใส่น้ำผลไม้ที่เราปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาเทแบ่งใช่ไหมคะหรือจะใช้ตอนเสิร์ฟก็ได้ทัพพีใช้ตักเครื่องดื่มจำเป็นไหมจำเป็นนะคะจำเป็นต้องใช้ถ้าเราไม่มีโถแก้วแบบที่มีปากใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ตักอุปกรณ์คนเครื่องแก้วนะคะเหมือนที่คุณผู้แจ้งไปเมื่อกี้นะก็เห็นไหมคะจะมีลายสีสันสวยงามใช้ตกแต่งได้ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนมาดูวิดีทัศน์เรื่องของการทำน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้5 สีมาเตรียมทำกันเลยจ้า

0: ปั่นเสร็จแล้วมาจัดทานกันค่ะสีสันน่าทานทานเย็นๆได้ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: นักเรียนขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆกันหน่อยนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันปรบมือเพื่อขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีค่ะนะคะวิดีทัศน์เพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณที่ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ต่อไปก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะคุณครูขอย้อนถามเมื่อกี้ที่เราชมวิดีทัศน์ไปว่าสีของผลไม้สีของผลไม้ที่น่าทานที่สุดหรือผลไม้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดใน5สีนี้มีสีอะไรบ้างยกมือค่ะชมพูมีคนชอบสีม่วงสีม่วงสีอะไรคะสีส้มส้มสีเหลืองสีอะไรอีกสีเขียวมีคนชอบน้ำผักด้วยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางชอบน้ำผักผลไม้สีอะไรบ้างนะคะตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะซึ่งน้ำผักผลไม้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ

นิดหนึ่งนะคะหาได้ในท้องถิ่นซึ่งคุณครูเชื่อว่าจะมีเกือบทุกท้องถิ่นเลยมั้งคะนะคะก็มีส่วนผสมอะไรบ้างขิงแก่น้ำตาลทรายแดงน้ำสะอาดนะคะวัตถุดิบนะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะวิธีทำก็ไม่ยากล้างขิงให้สะอาดปอกเปลือกออกล้างอีกครั้งทุบพอแตกล้างขิงให้สะอาดใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้กะละมังใช่ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ต้องใช้กะละมังในการล้างขิงใช่ไหมคะอุปกรณ์สำคัญต่อไปทุบพอแตกใช้อะไรคะใช้ค้อนทุบเห็นไหมคะใช้ค้อนทุบขิงนะอุปกรณ์ต่อไปใส่น้ำลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำลงในหม้ออุปกรณ์อะไรอีกอย่างหม้อนะคะยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่ขิงลงต้ม5นาทีกรองเอากากออกอีกครั้งกรองใช้อะไรคะผ้าขาวบางหรือกระชอนถ้ามีใช่ไหมคะแต่ผ้าขาวบางจะให้ความละเอียดกว่านะคะต่อไปใส่น้ำตาลพอน้ำตาลละลายก็ยกลงโอเคคุณครูแค่สอบถามดูว่านักเรียนพอจะจำได้ไหมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มตามนี้เมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วกะละมังพลาสติกค้อนทุบมีดเขียงหม้อต้มกระชอนตาช่างแก้วใสถ้วยตวงนะคะประเภทของเหลวแล้วก็ของแห้งประโยชน์ที่ได้รับน้ำขิงมีประโยชน์ไงคะช่วยย่อยอาหารและแก้อาการท้องอืดบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนลดความดันโลหิตสูงลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็บรรเทาอาการหวัดนะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้สำหรับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแจกรางวัลดื่มน้ำผลไม้แล้วเดี๋ยวต้องตอบครูด้วยว่าน้ำผลไม้ที่นักเรียนดื่มวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็เราจะได้ฝึกทำกันสำหรับอาทิตย์หน้านะคะหรือชั่วโมงถัดไปนะคะแต่นักเรียนปลายทางก็ค่อยชิมกันในชั่วโมงถัดไปนะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็มีน้ำผักผลไม้ที่คุณครูนำมาให้นักเรียนลองชิมดูนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้ปฏิบัติกันทีนี้ให้นักเรียนลองชิมได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยว่าน้ำผักหรือผลไม้ที่นักเรียนดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะประเภทไหนชนิดไหนนะคะน่าจะทำมาจากอะไรนะคะวัตถุดิบเชิญเลยค่ะ

เป็นไงกันบ้างคะอร่อยไหมนักเรียนปลายทางกำลังดูอยู่นะคะคงจะอิจฉานักเรียนต้นทางแน่เลยดื่มเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างนักเรียนคิดว่าน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผักผลไม้นี้น่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างตอบให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยตอบให้เพื่อนปลายทางทราบหน่อยค่ะว่าวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรบ้างบอกชนิดบอกชื่อเลยค่ะเชิญกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะ

0: น่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างตอบให้คุณครูหน่อย
1: อันนี้น่าจะเป็นน้ำใบโบกครับ
0: น้ำใบโบกลูกตอบมาหลายครั้งแล้วสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะได้เจอของจริงแล้วค่ะน้ำใบโบกนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากขออีกกลุ่มไหนดีกลุ่มหลังสุดเชิญค่ะน้ำอะไรคะทานจนหมดแก้วเลยดื่มจนหมดแก้วถ้าตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะคะเชิญครับ
2: ครับจากที่ผมได้ลองดมแล้วก็ลองชิมดูนะครับก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงครับผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นสับปะรดครับ
0: อะไรนะคะ
2: สับปะรดครับ
0: สับปะรดกลุ่มอื่นคิดว่าสับปะรดไหมใครคิดว่าไม่ใช่น้ำอะไรคะสับปะรดนะคะสับปะรดผสมกับน้ำสับปะรดนะคะจะออกมาเป็นโทนสีเหลืองนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยเก่งมากนะคะเดี๋ยวงั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานต่อนะคะให้มา5นาทีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเชิญทำได้เลยค่ะลูกส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถดูศึกษาจากใบความรู้ได้แล้วก็ใบงานนะคะดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะ

0: ะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะอยากให้นักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะมานำเสนอให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยว่าแนวความคิดของเราที่จะปฏิบัติหรือการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไรกันนะคะเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
1: ก็จะเป็นน้ำบิตรูทค่ะชื่อเครื่องดื่มคือสีชมพูเพื่อสุขภาพค่ะประเภทเครื่องดื่มคือน้ำผลไม้ค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วเครื่องปั่นผลไม้ต่างๆถ้วยตวงช้อนแล้วก็หลอดค่ะประโยชน์ของเครื่องดื่มก็คือช่วยบำรุงร่างกายช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็บิด
0: ส่วนความหวานนี่ก็ใช้ความหวานของธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะสำหรับกลุ่มนี้ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะรวดเร็วทันใจนะคะช่วยกันสมาชิกในกลุ่มช่วยกันดีมากเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูได้สอนไปแล้วเรื่องประเภทเครื่องดื่มมีกี่ประเภทเอ่ย
2: 3
0: ประเภทมีอะไรบ้างคะ
2: น
0: มประเภทนมประเภทผักผลไม้ประเภทธัญพืชนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบดื่มเองก็ได้นะคะต่อไปหลักการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีหลักการกี่ข้อหลักการประกอบมี4ข้อ1การอะไรคะอันดับแรกต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม2 2เตรียมแล้วประกอบ3ประกอบเสร็จแล้วนำมาจัดตกแต่งให้สวยงามให้น่าดื่มใช่ไหมคะ4อะไรคะเตรียมจัดประกอบตกแต่งแล้วก็บริการเครื่องดื่มใช่ไหมคะบริการใครบริการตัวเองต่อไปวัสดุอุปกรณ์ก็ทราบกันแล้วเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆมานะคะในการที่จะมาฝึกปฏิบัติเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจ้งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในอาทิตย์หน้านะคะมาเรียนฝึกปฏิบัติกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะอาจจะดาวน์โหลดเอกสารใบงานที่4เรื่องของแบบบันทึกการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เตรียมมาด้วยนะคะสำหรับใบงานที่4หรือคุณครูปลายทางอาจจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.edu

0: c.th นะคะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง

0: 194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าหงดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปคบค้าสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางสวัสดีเรียนปลายทางและสวัสดีเรียนเท่าอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของการแก้อาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่4นะครับสำหรับจุดประสงค์ในครั้งนี้นะครับก็คือนักเรียนสามารถแก้อาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันที่ประกอบด้วยสมบัติการบวกและสมบัติการคูณได้หรือใช้การแก้สมการในการหาคำตอบของอาสมการนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยช่วยการอธิบายความแตกต่างของการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอาสมการกับการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอาสมการว่าทั้งสองแบบนี้นะครับมีวิธีต่างกันยังไงบ้างครับมีใครอาสาตอบไหมครับครับเชิญครับ
3: ในการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอาสมการเนี่ยเครื่องหมายจะยังคงที่อยู่ค่ะแต่ว่าหากการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอาสมการนะคะหากเป็นจำนวนที่มากกว่า0หรือจำนวนบวกเครื่องหมายการไม่เท่ากันจะคงเดิมค่ะแต่หากเป็นจำนวนลบหรือจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายในทิศทางตรงกันข้ามค่ะ
2: ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับที่เพื่อนตอบไปสักครู่ครับถือว่าถูกต้องนะครับสำหรับการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอาสมการเนี่ยไม่ว่าเราจะนำจำนวนบวกหรือจำนวนลบนะครับมาบวกเข้าทั้งสองข้างของอาสมการเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันจะยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าการคูณด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอาสมการเนี่ยจำนวนที่เรานำมาคูณถ้าเป็นจำนวนบวกเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันจะยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเครื่องหมายอะไรเป็นอะไรครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบครูปลายทางได้นะครับถ้าเป็นเครื่องหมายมากกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย
1: ม
2: ากกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับล่ะจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับและถ้าเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับจะเปลี่ยนเป็น
1: มากกว
2: ่าหรือเท่ากับแล้วถ้าเกิดว่าอาสมการของเรามีเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเราจะมีวิธีการแก้อาสมการนี้ยังไงครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบครูปลายทางได้นะครับเราจะทำการเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับจากนั้นเราก็จะดำเนินการแก้สมการคำตอบของอาสมการเราคืออะไรครับจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่ใช่คำตอบของสมการนั้นนะครับถูกต้องครับแสดงว่าตอนนี้นะครับนักเรียนเริ่มพอที่จะทำพื้นฐานของการแก้อาสมการได้แล้วต่อไปเราจะมาลองแก้อาสมการที่โจทย์ของเราเริ่มมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวอย่างที่1 นะครับจงแก้อาสมการ 7-3x มากกว่า 3x บวก 37 นะครับหลังจากแก้อาสมการแล้วให้นักเรียนเขียนกราฟแสดงคำตอบนะครับเริ่มต้นนะครับพิจารณาจากอาสมการที่โจทย์ของเรากำหนดให้นะครับนักเรียนสังเกตว่าโจทย์ของเราเนี่ยพบว่ามีตัวแปรอยู่กี่ด้านของอาสมการครับอยู่ทั้ง2ด้านเลยนะครับหลักการของเรานะครับก็คือทำอย่างไรก็ได้โดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเนี่ยจัดรูปอาสมการของเราให้ตัวแปรอยู่ฝั่งเดียวกันและค่าคงที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มจากตัวแปรของเรานะครับ โจทย์ข้อนี้ตัวแปรของเราคือตัวแปรอะไรครับตัวแปร x ทางด้านซ้ายของอสมการพจน์ที่เป็นตัวพจน์ที่มีตัวแปรของเราคือลบ 3x นะครับและด้านขวาของอสมการพจน์ที่มีตัวแปรของเราคือ 3x นะครับต่อไปลองพิจารณาพจน์ที่มีค่าคงที่บ้างพจน์ที่มีค่าคงที่ของเราด้านซ้ายคือ7นะครับและด้านขวาของเราก็คือ37นะครับขั้นแรกนะครับครูอยากจะกำจัดค่าคงที่ที่อยู่ด้านซ้ายของอสมการก่อนค่าคงที่ของเราคือ7ใช่ไหมครับเราจะกำจัด7กำจัดยังไงครับเราจะนำลบ7มาบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับดังนั้นข้างซ้ายครูจะบวกด้วยลบ7นะครับขอบวกตรงนี้นะและข้างขวาด้านซ้ายครูบวกด้วยลบ7ด้านขวาครูก็บวกด้วยลบ7นะครับ7บวกกับลบ7ได้เท่าไหร่ครับได้0ดังนั้นด้านซ้ายของเราก็จะเหลือลบ 3x และ37บวกขอพักตรงนี้เป็นลบ7นะครับ37บวกลบ7ของเราจะได้30เครื่องหมายเป็นบวกนะครับดังนั้นจากการที่เราบวกด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้งสองข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมไหมครับเป็นเครื่องหมายเดิมก็จะได้ว่าลบ 3x มากกว่า 3x บวก 30 ต่อไปดำเนินการยังไงต่อครับข้อนี้ต่อไปนะครับเราจะกำจัด 3x ทางด้านขวานะครับเราจะกำจัดยังไงดีครับข้อนี้เนื่องจากก้อนนี้เป็นเหมือนก้อนเอกนาม1ก้อนนะครับเราอยากจะกำจัดเราต้องกำจัดทั้ง3และกำจัดทั้ง x 3xเครื่องหมายของ 3x ที่อยู่ข้างหน้ามันคืออะไรครับจริงๆมันจะแอบมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าเราจะไม่นิยมเขียนเป็นเครื่องหมายบวกแต่ให้รู้ไว้ว่าจริงๆอ่ะ 3x ตัวเนี้ยคือค่าที่อยู่ข้างหน้าคือเป็นค่าบวกนะครับอยากจะกำจัดบวก 3x เราบวกด้วยอะไรเข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับครูปลายทางได้นะครับเราจะบวกด้วยลบ 3x ทั้งสองข้างของอสมการนะครับครูจะบวกลบ 3x เข้าไปนะครับถ้าเราบวกลบ 3x ทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็ต้องบวกลบ 3x ด้วยนะครับครูสามารถเขียนแค่

นี่ได้ไหมครับเขียนเป็นลบ 3x ข้างหน้าได้นะครับเพราะว่าลบ 3x ก็เหมือนกับการบวกด้วยลบ 3x เข้าไปนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นพิจารณาทางด้านขวาก่อนเรามีบวก 3x กับลบ 3x 2จำนวนนี้บวกกันได้0นะครับและฝั่งด้านขวาของเราลบ 3x บวกลบ 3xลบ 6x นะครับไม่ใช่0นะครับณตอนนี้เราได้อสมการของเราเป็นลบ 6x มากกว่า30เราต่อไปเราจะกำจัดอะไรดีครับเราจะกำจัดลบ6ลบ6ทำอะไรกับ x อยู่ครับคูณดังนั้นเราจะนำอะไรมาคูณเข้าทั้งสองข้างของอสมการครับเศษ1ส่วน6แต่ว่าต้องติดลบนะครับการคูณด้วยลบเศษ1ส่วน6ทั้ง2ข้างของอสมการเนี่ยเครื่องหมายของเราที่แสดงการไม่เท่ากันจะเป็นเครื่องหมายเดิมได้ไหมครับไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามก็คือน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดำเนินการคูณทั้ง2ข้างเนี่ยจะได้ x น้อยกว่าลบ5นะครับนักเรียนปลายทางตามทันไหมครับสังเกตว่าการดำเนินการนะครับถ้าเราบวกไม่ว่าจะบวกด้วยจำนวนบวกหรือจำนวนลบเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีการคูณนะครับยิ่งคูณด้วยจำนวนเต็มลบนะครับหรือจำนวนที่ติดลบนะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามทันทีนะครับดังนั้นเราได้ x น้อยกว่าลบ5นะครับ x น้อยกว่าลบ5เป็นคำตอบของอสมการไหมครับเป็นยังครับเป็นแล้วนะครับเราจะได้ว่าคำตอบของอสมการที่โจทย์กำหนดก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่น้อยกว่าลบ5เราจะเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้นะครับเราก็ใส่ลบ5เข้าไปนะครับทางด้านซ้ายมือของลบ5ก็คือจำนวนที่น้อยกว่าลบ5ก็คือลบ6ลบ7ลบ8ลบ9นะครับและทางด้านขวาคือจำนวนที่มากกว่าลบ5ก็คือลบ4ลบ3ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจาก x น้อยกว่าลบ5ลบ5เป็นคำตอบของอสมการไหมครับไม่เป็นนะครับดังนั้นตรงลบ5จะเป็นจุดโปร่งและลูกศรที่แสดงคำตอบของอสมการเนื่องจากอสมการนี้ครับเป็น x น้อยกว่าลบ5ลูกศรของเราจะไปทางด้านซ้ายมือนะครับโจทย์ข้อนี้จะเริ่มมีตัวแปรของเรานะครับอยู่ทั้งสองข้างของอสมการและหลักการของเรานะครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับพยายามทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวแปรของเราเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือและค่าคงที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับจุดที่ต้องระวังดีๆก็คือเมื่อใดก็ตามที่เราคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับตอนนี้นักเรียนในห้องออกอากาศหลายคนเริ่มที่จะจดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างที่2จงแก้อสมการ5นะครับวงเล็บเปิด x บวก4วงเล็บปิดหมายความว่า5คูณอยู่กับx บวก4นะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ6แล้วก็วงเล็บเปิด 2x ลบ 6หมายความว่า6ของเราคูณทั้ง 2x และคูณทั้งลบ6นะครับข้อนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนนะครับเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากโจทย์ของเราก่อนนะครับลองลอกโจทย์ลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบของอสมการนะครับคือพยายามทำอย่างไรก็ได้

0: ให้ด้านซ้ายมือมีแค่ตัวแปรและด้านขวามือก็คือมีแค่ค่าคงที่นะครับจากสูตรแบบนี้นะครับมันมีวิธีการทำหลายขั้นตอนมากเลยแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่ครูแนะนำนะครับก็คือเราใช้สมบัติอะไรครับสมบัติการแจกแจงแจกแจง5เข้าไปในวงเล็บทำนองเดียวกันนะครับเราก็จะแจกแจง6เข้าไปในวงเล็บเหมือนกันนะครับเราจะนำ5นะครับแจกแจงเข้าไปในวงเล็บคือคูณเข้าทั้ง x และคูณเข้ากับ4นะครับและ6เราก็จะคูณเข้ากับ 2x และคูณเข้ากับ -6 นะครับเครื่องหมายดูดีๆนะครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะครับ5คูณ x ได้ 5x 5คูณ4ได้20ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้สมบัติการแจกแจงแจกแจงเข้าไปได้ทางด้านซ้ายของเราเป็น 5x บวก20ทำนองเดียวกันกับทางด้านขวานะครับ6คูณ 2x ได้ 12x และ6คูณ -6 ได้ -36 นะครับจากอสมการใหม่ของเราลักษณะของเราจะคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้ายังครับเริ่มคล้ายแล้วนะครับเหมือนเดิมครับทำให้ตัวแปรอยู่ด้านซ้ายและทำให้ค่าคงที่อยู่ด้านขวาด้านซ้ายเราจะกำจัดอะไรออกครับเราจะกำจัดบวกยี่ออกและด้านขวาเราจะกำจัดอะไรครับเราจะกำจัดบวก 12x ออกนะครับดังนั้นนะครับถ้าเรากำจัดเราจะได้ -7x น้อยกว่าหรือเท่ากับ -56 มีใครตอบครูได้ไหมครับว่า -7x มาอย่างไรครับ
1: มาจากการที่เราเอา -12 ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการครับ
0: ครับถูกต้องครับแล้ว -56 มาอย่างไรครับ
1: เกิดจากเราเอา -20 ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการครับ
0: -20 บวกกับ -36 ได
1: ้-56คร
0: ับ-56นักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับคำตอบที่เพื่อนตอบมานั้นถูกต้องครับณตอนนี้นะครับเราได้-7x น้อยกว่าหรือเท่ากับ -56 แล้วขั้นตอนต่อไปมีใครสามารถตอบครูได้ไหมครับว่าเราจะทำอย่างไรต่อ-7x น้อยกว่าหรือเท่ากับ -56 ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อดีครับ
2: นำ-7x ไปหาร -56 ครับ
0: เพื่อนบอกว่านำ-7x ไปหาร -56 หรือถ้าให้ถูกต้องจริงนะครับก็คือเราจะนำลบเศษ1ส่วน7มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอสมการนะครับมันก็เหมือนกับเรานำ-56หารด้วยลบ7อย่างที่เพื่อนบอกนะครับดังนั้นเราเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าหารใช่ไหมครับเราหารด้วยจำนวนลบหรือคูณด้วยลบเศษ1ส่วน7นะครับมันคือการคูณด้วยจำนวนที่น้อยกว่า0เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนนะครับดังนั้นจะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ8 8มาอย่างไรครับ8มาจากลบ56หารด้วยลบ7นะครับลบหารด้วยลบเป็นบวกนะครับตอนนี้นะครับเราได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ8แล้ว x มากกว่าหรือเท่ากับ8เป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ8นะครับขอข้อต่อไปเลยนะครับจงแก้อสมการเศษ 2x บวก 5 ส่วน 4มากกว่าหรือเท่ากับ 3x บวก 2 และเขียนกราฟแสดงคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเริ่มมีเศษส่วนขึ้นมาแล้วนะครับจากโจทย์นะครับเรามาเริ่มพิจารณาจากโจทย์ของเราเศษ 2x บวก 5 ส่วน 4มากกว่าหรือเท่ากับ 3 x

บวก2นักเรียนลองพิจารณาเศษส่วนทางด้านซ้ายของอสมการนะครับทั้งหมดนี้ส่วนอะไรอยู่ครับส่วน4เราอยากกำจัดส่วน4ตรงนี้นะครับมีวิธีการกำจัดอย่างไรครับเราจะคูณ4เข้าไปทั้ง2ด้าน2ด้านของอสมการนะครับด้านซ้ายนะครับคูณ4ก็จะเหลือแค่ตัวเศษของเราคือ 2x บวก5แต่ด้านขวานะครับจากเดิมเป็น 3x บวก2อันนี้คือครูขอแอบทดนะครับครูจะแอบคูณ4เข้าไปทั้ง2ทั้งก้อนพหุนามนี้นะครับ4คูณ 3x ได้12และ4คูณ2ได้8นะครับขั้นตอนต่อไปเริ่มที่จะง่ายแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการต่อตามขั้นตอนข้อก่อนหน้านะครับอันนี้ครูอยากให้นักเรียนลองกลับไปดำเนินการต่อนะครับซึ่งครูจะดำเนินการต่อได้ลบ 10x มากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับนักเรียนไปทางลองพิจารณาดูครับว่าลบ 10x มากกว่าหรือเท่ากับ3เนี่ยมันมายังไงนะครับดังนั้นเพื่อที่จะทำให้สัมประสิทธิ์หน้า x นะครับเหลือแค่1เราจะนำเศษ1ส่วนลบ10มาคูณทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษ3ส่วน10นะครับการคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายของเราจะเปลี่ยนจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับณตอนนี้นะครับเราได้ x เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับและจำนวนนะครับตรงนี้นะครับเป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วดังนั้นเราก็เลยตอบว่าคำตอบของอสมการก็คือจำนวนจริงที่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบเศษ3ส่วน10และเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการได้ดังนี้นะครับข้อนี้นะครับเป็นเศษส่วนนะครับลบเศษ3ส่วน10เราจะใส่ไว้ตรงกลางนะครับเนื่องจากเป็นเศษส่วนนะครับจำนวนที่น้อยกว่าลบเศษ3ส่วน10ก็คือลบเศษ4ส่วน10ลบเศษ5ส่วน10ลบเศษ6ส่วน10ไปเรื่อยๆนะครับทำนองเดียวกันด้านขวานะครับก็จะเป็นลบเศษ2ส่วน10ลบเศษ1ส่วน10และก็ลบเศษ0ส่วน10แต่เราจะไม่เขียนเป็นเศษส่วนนะครับเราจะเขียนแค่0นะครับเนื่องจากลบเศษ3ส่วน10เนี่ยเป็นคำตอบของอสมการนี้ด้วยดังนั้นตรงลบเศษ3ส่วน10เนี่ยเราจะใช้จุดทึบนะครับ

ต่อไปข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายแล้วเพื่อจะให้ทำการบ้านได้อย่างคล่องแคล่วนะครับจงแก้อสมการเศษ 3x บวก2ส่วน2ไม่เท่ากับ x ลบ8และเขียนกราฟแสดงคำตอบข้อนี้นะครับเครื่องหมายที่แสดงการไม่เท่ากันคือเครื่องหมายอะไรครับไม่เท่ากับดังนั้นในการแก้อสมการข้อนี้เราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเราก็เลยพิจารณาสมการเศษ 3x บวก2ส่วน2เท่ากับ x ลบ8นะครับทำนองเดียวกันนะครับแก้สมการนักเรียนเห็นส่วน2อยู่นะครับเราจะนำ2มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของสมการนะครับนักเรียนปลายทางลองพิจารณานะครับว่าจากบรรทัดที่1ไปบรรทัดที่2มีขั้นตอนเบื้องหลังยังไงนะครับเราจะได้ 3x บวก2เท่ากับ 2x ลบ16นะครับก็คือนำ2เนี่ยมาคูณเข้าทั้งพหุนาม x ลบ8นะครับจากนั้นเราก็ใช้สมบัติของการเท่ากันเนี่ยในการแก้สมการนี้นะครับจะได้ x เท่ากับลบ18นะครับดังนั้นคำตอบของสมการของเราก็คือ x เท่ากับลบ18แต่เราต้องการคำตอบของสมการไหมครับไม่ต้องการนะครับลบ18เป็นคำตอบของสมการที่เราดังนั้นลบ18นะครับก็ไม่ใช่คำตอบของอสมการของเราสรุปได้ว่าคำตอบของอสมการเศษ 3x บวก2ส่วน2ไม่เท่ากับ x ลบ8ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นลบ18และสามารถเขียนกราฟแสดงคำตอบได้ดังนี้นะครับสังเกตนะครับว่าถ้าเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันของเรานะครับเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับการแก้อสมการก็คือเราจะเปลี่ยนอสมการที่โจทย์กำหนดเป็นสมการนะครับและใช้สมบัติของการเท่ากันในการแก้สมการของเราเพื่อให้ได้คำตอบข้อนี้นะครับคำตอบของสมการที่เรากำหนดก็คือลบ18ดังนั้นอสมการของเราก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่ไม่ใช่ลบ18นะครับเวลาเราเขียนกราฟนะครับเนื่องจาก18ลบ18เนี่ยไม่ใช่คำตอบของอสมการนะครับดังนั้นตรงลบ18จะเป็นจุดโปร่งและลูกศรแสดงคำตอบก็จะคือจะไปทางด้านซ้ายและด้านขวาของเส้นจำนวนนะครับนักเรียนปลายทางคิดว่าตัวอย่างที่ครูนำมายากเกินไปไหมครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่7การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวซึ่งแบบฝึกหัดของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความยากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางติดขัดตรงไหนขอให้สอบถามกับคุณครูผู้ควบคุมห้องเรียนปลายทางนะครับโจทย์ของเราจะมีทั้งหมด10ข้อนะครับอยากให้นักเรียนลองทำ4ข้อแรกก่อนก็ได้ครับในวันนี้นะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนในห้องออกอากาศเนี่ยทำได้กันถึง4ข้อแล้วนะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนในห้องออกอากาศเนี่ยมีใครที่จะอาสาเสนอผลงานของตัวเองไหมครับเชิญครับข้อที่1นะครับจากผลงานที่เพื่อนทำนะครับข้อที่1เพื่อนบอกว่าจากอสมการที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ 5x-5 มากกว่า 3x-3 นะครับจะได้ว่า 5x มากกว่า 3x+2 นักเรียนในห้องออกอากาศและเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนใช้วิธีการกำจัดอย่างไรครับก็คือเพื่อนนะครับนำ5มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของอสมการนะครับจะได้ด้านซ้ายเหลือแค่ 5x นะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันยังคงเป็นเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็ 3x นะครับจาก -3 เราบวกเพิ่มเข้าไป5ก็เลยได้กลายเป็น -2 นะครับต่อไปนะครับ 2x มายังไงครับมีใครตอบครูได้บ้างที่เพื่อนทำนะครับ 2x ก็คือนำ -3x มาบวกเข้าทั้ง2ข้างของอสมการจะได้อสมการใหม่เป็น 2x มากกว่า2นะครับเพื่อที่จะหาค่า x นะครับเพื่อนของเราเนี่ยได้นำเศษ1ส่วน2มาคูณเข้าทั้ง2ของอสมการจะได้ว่า x มากกว่า1ซึ่ง x มากกว่า1เป็นคำตอบของอสมการยังครับเป็นแล้วนะครับก็เลยเขียนเส้นจำนวนได้ดังที่เพื่อนเขียนนะครับตรง1เป็นจุดโปร่งนะครับและลูกศรของเราจะไปทางซ้ายมือนะครับข้อนี้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ3นะครับที่เพื่อนอยากนำเสนอนะครับต่อไปข้อ3นะครับ

0: โจทย์ของเราคือ x ลบ3น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวก2นะครับวิธีที่เพื่อนทำนะครับจากโจทย์ของเรานะครับเพื่อนได้ทำการบวก3เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2 x บวก5นะครับจากนั้นเพื่อนได้ทำให้ตัวแปร x ของเราเนี่ยอยู่ด้านซ้ายมือของอสมการนะครับด้วยการบวกด้วยลบเศษ1ส่วน2 x นะครับ x ลบเศษ1ส่วน2 x จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2 x ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ5นะครับจากนั้นเพื่อนเนี่ยได้ทำการคูณ2เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการนะครับจะได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ซึ่งเขียนเส้นจำนวนได้ดังที่เพื่อนตอบนะครับซึ่งถูกต้องนะครับสำหรับข้อที่เหลือนะครับข้อ2ข้อ4และข้อ5ถึงข้อ10นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองกลับไปทำเป็นการบ้านและให้ตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูพวกควบคุมชั้นเรียนปลายทางนะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนเนี่ยลองร่วมกันสรุปเกี่ยวกับวิธีการหาคำตอบของอสมการครับมีใครอาสาสรุปให้เพื่อนไหมครับอยากให้สรุปเรื่องของการแก้อสมการที่มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับครับ
1: ค่ะก็สรุปได้ว่าเครื่องหมายอสมการมีอยู่5ประเภทค่ะคือ1มากกว่า2น้อยกว่า3มากกว่าหรือเท่ากับ4น้อยกว่าหรือเท่ากับ5คือเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะแบ่งได้เป็น2สมบัติคือสมบัติการบวกและสมบัติการคูณค่ะสมบัติการบวกไม่ว่าเราจะบวกด้วยจำนวนจริงใดๆเครื่องหมายจะคงเดิมไม่มีเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นสมบัติการคูณถ้าเราคูณด้วยจำนวนจริงที่เป็นลบจะมีเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามค่ะเช่นมากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือน้อยกว่าเปลี่ยนเป็นมากกว่าค่ะต่อไปก็จะเป็นอสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับค่ะอสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเราสามารถแก้โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วนำมาแก้สมการแล้วจะได้คำตอบของเครื่องหมายไม่เท่ากับหรือคำตอบของที่เป็นข้อยกเว้นค่ะ
0: ครับถูกต้องครับอย่างที่เพื่อนตอบไปนะครับครูขอสรุปย่อก็คือการหาคำตอบของอสมการถ้าอสมการของเรามีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยจะใช้การแก้อสมการโดยอาศัยสมบัติของการไม่เท่ากันอย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือสมบัติการบวกและสมบัติของการคูณการบวกไม่ว่าเราจะบวกด้วยจำนวนใดก็ตามนะครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเนี่ยยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นการคูณถ้าเราคูณด้วยจำนวนบวกเครื่องหมายจะยังคงเป็นเครื่องหมายเดิมแต่ถ้าเราคูณด้วยจำนวนลบเครื่องหมายของเราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามนะครับในทำนองเดียวกันถ้าอสมการของเราเนี่ยเป็นอสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับเราจะใช้การแก้สมการเข้ามาช่วยในการหาคำตอบซึ่งเมื่อได้คำตอบของสมการแล้วจะทำให้ได้คำตอบของอสมการที่มีเท่ากับเนี่ยเป็นจำนวนจริงทุกจำนวนยกเว้นจำนวนที่เป็นคำตอบของสมการนั้นนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับซึ่งมีวิธีการทั้งหมด2วิธีที่ครูได้นำเสนอไปสำหรับชั่วโมงเรียนในคาบต่อไปนะครับเราจะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่1นะครับสำหรับเอกสารที่อยากให้โรงเรียนปลายทางต้นเตรียมก็คือแบบฝึกหัดที่8โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่1สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ของรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับสำหรับเนื้อหาเรื่องการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับครูอยากให้นักเรียนน่ะลองกลับไปทำแบบฝึกหัดแล้วก็การบ้านที่เหลือนะครับนักเรียนปลายทางสามารถส่งแบบฝึกหัดให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจสอบได้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่า

0: มันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
1: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยก็ไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
2: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้น

รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่ชมอยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนวันนี้นะคะเราพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์สำหรับในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมนั่นเองค่ะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คืออธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้ค่ะคำถามนะคะในคำถามแรกเนี่ยครูถามเลยว่าการปฏิสนธิคืออะไรซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนกันคือวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมนักเรียนแปลกใจไหมว่าทำไมตั้งแต่บรรพบุรุษเราจนมาถึงเราตอนนี้หรือถ้าเป็นช่วงสั้นๆตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นพวกเราตอนนี้ทำไมเรายังมีลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะจำนวนของอวัยวะต่างๆที่มันยังคงที่มีจำนวนเหมือนเดิมจนถึงตอนนี้เป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้เราจะต้องเรียนรู้แล้วหาคำตอบมันนะแต่คำถามที่ครูจะไกด์ไลน์ให้คำถามแรกคือการปฏิสนธิคืออะไรมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเรียนเลยค่ะแล้วใครตอบครูได้บ้างคะว่ามันคืออะไรเมื่อไหร่นะที่เรียกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นนักเรียนที่อยู่ต้นทางก็คิดไปพร้อมกับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเลยนะคะพอจะตอบได้ไหมคะนักเรียนเมื่อไหร่ที่แบบไหนถึงเรียกว่าการปฏิสนธิเกิดขึ้นแล้วลองตอบดูไหมคะกลุ่ม2เอาลองดูค่ะนักเรียนไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะเป็นคำถามที่ครูอยากรู้ความรู้เดิมของเราเฉยๆเชิญเลยค่ะ
3: การปฏิสนธิคือการที่เซลล์อสุจิค่ะไปเข้าไปอยู่ด้านในของเซลล์ไข่ตรงปีกมดลูกค่ะ
2: โอเคค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างคำตอบจากกลุ่มที่2นะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะนะคะสำหรับสิ่งที่เพื่อนกลุ่มที่2ตอบมานะคะนักเรียนมีคำสำคัญที่ครูอยากได้ยินเลยก็คือเซลล์อสุจิใช่ไหมคะแล้วก็เซลล์ไข่ค่ะการปฏิสนธิเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมันมีการรวมตัวนะคะระหว่างนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะคะได้แก่อสุจิแล้วก็เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้แก่เซลล์ไข่แล้วจากนั้นเมื่อมันมีการรวมตัวกันเกิดขึ้นมันกลายเป็นเซลล์ที่เป็นเรียกว่าไซโกตนะคะนักเรียนนี่นะคะไซโกตก็คือเซลล์เริ่มต้นเลยมีแค่1เซลล์เนาะคือเมื่ออสุจิกับไข่นะคะมารวมกันได้ไซโกต1เซลล์ต่อมานะคะไซโกต1เซลล์ก็จะเจริญเติบโตเป็นเอมบริโอแล้วก็ฟีตัสนะคะก็คือตัวอ่อนที่มีเซลล์ประมาณโอ้โห40ล้านล้านเซลล์ค่ะนักเรียนจนกระทั่งคลอดแล้วก็เจริญเติบโตเป็นมนุษย์เนาะประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากนะคะนักเรียนคิดว่ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นกระบวนการใดมันสามารถเพิ่มจำนวนได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเกิดจากกระบวนการใดมีใครพอเดาได้ไหมคะจากไซโกต1เซลล์แค่1นะนักเรียนเพิ่มเป็นมนุษย์ที่มีจำนวน40ล้านล้านเซลล์มันเรียกว่ากระบวนการอะไรจาก1เซลล์ที่เป็นไซโกตกลุ่มที่2คิดว่าเป็นอะไรคะไหนตอบคุณเลยมาตอบคุณเลยก็ได้ค่ะ
4: กระบวนการแบ่งเซลล์
2: กระบวนการแบ่งเซลล์

0: เอลกลุ่มอื่นล่ะคะว่าไงโอ้ยเพื่อนบอกว่าใจตรงกับกลุ่มที่2เลยนะคะก็คือกระบวนการแบ่งเซลล์ถูกไหมนะถูกต้องเลยค่ะมันเรียกว่ากระบวนการแบ่งเซลล์ค่ะนักเรียนเป็นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะต่อไปค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมีกี่แบบอันนี้เป็นคำถามชวนคิดเนาะนะไม่จำเป็นว่าเราจะตอบเหมือนกันถูกไหมเพราะแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันคิดว่ามีกี่แบบนักเรียน
1: 2
0: แบบแล้ว2แบบเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะจะบอกว่า2แบบนี้ถูกนะคะนักเรียนแต่มาดูกันว่าจะเหมือนกับที่คุณครูเนี่ยจะสอนวันนี้หรือเปล่าเอาละแล้วคำถามถัดไปนักเรียนกับพ่อและแม่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ยเท่ากันเลยคือ46แท่งนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดจำนวนโครโมโซมของพ่อกับแม่ในเซลเนี่ยก็มี46แท่งตัวนักเรียนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเช็คดูเราก็จะพบว่าในเซลร่างกายเราจะมีโครโมโซม46แท่งเหมือนกันนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางเนาะคิดไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะนักเรียนผ่านกิจกรรมนี้นะคะก็คือการแบ่งเซลล์แต่ละแบบเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนะคะผ่านใบงานที่1สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะจากที่เราคุยกันนะคะนักเรียนตอบครูมาว่านักเรียนคิดว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยมันน่าจะมีอยู่2แบบดังนั้นเนี่ยในใบงานของคุณครูก็จะมีการแบ่งเซลล์แบบที่1แล้วก็แบบที่2มาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันเดี๋ยวครูจะให้เวลานะคะนักเรียนเนี่ยศึกษากิจกรรมนะคะเพื่อตอบคำถามนี้ให้ได้2ข้อข้อที่1วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและข้อที่2นักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางน่าจะมีเอกสารอยู่ในมือแล้วนะคะตอนนี้ศึกษาเพื่อจะตอบคำถามครูทั้ง2ข้อนี้ได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่ได้ศึกษาวิธีการดำเนินกิจกรรมในใบงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองให้เพื่อนต้นทางนะคะมาสรุปให้เราฟังดีกว่าค่ะว่าสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้คืออะไรตัวแทนต้นทางใครจะเป็นคนตอบครูดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังไปพร้อมกันนะคะ
1: สังเกตและเปรียบเทียบจำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งค่ะ
0: แล้วจากนั้นทำไงต่อ

0: คะ
1: บันทึกผลกิจกรรมค
0: ่ะบันทึกหนูจะต้องคาดคะเนอะไรเอาเพิ่มเติมให้คุยนิดนึง
1: คาดคะเนแล้วว่าภาพจำนวนโครโมโซมค่ะ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะนี้นะคะก็คือคำตอบของตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องทำนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตและเปรียบเทียบแผนภาพการแบ่งเซลล์แบบที่1นะคะแล้วก็แบบที่2นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีเซลล์ตั้งต้นให้แล้วก็มีเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ให้นะคะจากนั้นนักเรียนจะต้องคาดคะเนและวาดภาพจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่เกิดจากการรวมกันของเซลล์2เซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่1นะคะแล้วก็แบบที่2ด้วยค่ะจากนั้นมาอภิปรายร่วมกันว่าการแบ่งเซลล์แบบใดเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์จากนั้นก็ตอบคำถามลงไปในข้อ 1.3 นะคะแล้วก็สังเกตจำนวนเซลล์และจำนวนโครโมโซมของเซลล์ตั้งต้นและเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบและนำมาเปรียบเทียบกันค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะนักเรียนต้องสังเกตหรือรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเอาละใครจะเป็นครูคนตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะยกมือแล้วนะคะอ่ะมาฟังคำตอบของเพื่อนของเรากันค่ะ
2: ครับเราต้องสังเกตจำนวนของเซลล์แล้วก็โครโมโซมของเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ครับผม
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่5นะคะสำหรับสิ่งที่เราต้องสังเกตและรวบข้อมูลนะคะนักเรียนก็คือสังเกตจำนวนเซลล์และจำนวนโครโมโซมของเซลล์ตั้งต้นและเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบและนำมาเปรียบเทียบกันค่ะเอาละค่ะครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะคะน่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดำเนินกิจกรรมรวมถึงสิ่งที่ต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนทำกิจกรรมเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามานำเสนอผลการทำกิจกรรมดีกว่าว่านักเรียนเนี่ยสังเกตจำนวนโครโมโซมรวมถึงจำนวนเซลล์ของเซลล์ตั้งต้นเปรียบเทียบกับเซลล์ใหม่ในทั้งแบบที่1และแบบ

ที่2เนี่ยได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาละค่ะตัวแทนจากห้องต้นทางเป็นกลุ่มที่1นะคะปรบมือให้กลุ่มที่1ดังๆเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะเชิญด้านหน้าเลยนะคะ

0: โอเคค่ะเซลล์ใหม่ที่ได้มีโครโมโซม4แท่งในลักษณะแบบนี้นะคะไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางเนี่ยได้เหมือนกันไหมนะคะก็คือเอาเซลล์ที่1รวมกับเซลล์ที่2นะคะเพื่อนเราคาดคะเนจำนวนโครโมโซมได้แบบนี้ต่อไปค่ะเชิญเลยค่ะ
1: แบบต่อไปนะครับผมคาดคะเนว่าจะมีเซลล์ใหม่นะครับจะมี2โครโมโซมครับ
0: จะเป็นยังไงคะเดี๋ยวลองวาดให้เพื่อนดูหน่อยนะคะ

0: เอาละค่ะอันนี้นะคะเพื่อนก็ได้วาดนะคะจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาดูว่าเพื่อนเราวิเคราะห์ข้อ 1.3 เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบนี้ว่าอย่างไรเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ
1: การแบ่งเซลล์แบบใดน่าจะเป็นการแบ่งเซลล์ที่ใช้ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพราะเหตุใดผมตอบเป็นแบบที่สองครับเพราะว่ามีโครโมโซมคู่เดียวครับแล้วก็เท่ากับเซลล์ตั้งต้นครับ
0: ต่อไปนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะดูนะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยได้ทำกิจกรรมแล้วสามารถตอบคำถามท้ายกิจกรรมได้ว่าอย่างไร
1: จำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์ที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรผมตอบว่าแตกต่างกันครับเพราะว่าโครโมโซมแบบที่1มี2คู่โครโมโซมแบบที่2มีแค่คู่เดียวครับข้อที่2การปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดผมตอบว่าแบบที่2ครับเพราะว่ามีโครโมโซมเพียงแค่คู่เดียวครับ
0: เอาละค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบจากตัวแทนกลุ่มที่1นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราด้วยนะคะนะคะอันนี้นะคะก็ได้ผลการทำกิจกรรมรวมถึงคำถามท้ายกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปพูดคุยอภิปรายอีก1ครั้งค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะที่ได้ให้ไว้นะคะสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมจำนวนเซลล์และโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์แบบที่1และแบบที่2แตกต่างกันอย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเราก็ได้พูดไปแล้วนะคะสำหรับจำนวนโครโมโซมเนาะสิ่งที่ครูต้องการให้เราเพิ่มเติมหรือคุยกันเพิ่มเติมนะคะก็คือจำนวนของเซลล์นะคะของเซลล์ตั้งต้นแล้วก็เซลล์ใหม่ค่ะนักเรียนเราจะพบว่าเซลล์ตั้งต้นเนี่ยนะคะมันจะมีโครโมโซม2แท่งนะคะการแบ่งเซลล์แบบที่1ได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็น2แท่งเท่ากับเซลล์ตั้งต้นแต่การแบ่งเซลล์แบบที่2ได้เซลล์ใหม่ถึง4เซลล์ค่ะแต่กลับมีจำนวนโครโมโซมเป็น1แท่งซึ่งลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะในการปฏิสนธิซึ่งมีการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์ทำให้จำนวนโครโมโซมของลูกเท่ากับพ่อแม่ควรมีการแบ่งเซลล์แบบใดเพราะเหตุใดนะคะเราเนี่ยจะต้องเลือกการแบ่งเซลล์แบบที่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยนะคะมีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งค่ะนักเรียนเพราะเมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มารวมตัวกันจะได้ลูกที่มีจำนวนโครโมโซมเท่ากับพ่อแม่เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันและคงที่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกตัวอย่างการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2คะ1หรือ2คะนักเรียน2นะคะเพราะครูบอกแล้วว่าในธรรมชาติของเราอ่ะเซลล์สืบพันธุ์มันจะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ยลดลงนะคะครึ่งหนึ่งนะ

0: พื่อที่ว่าตอนปฏิสนธิมันจะได้เซลล์ใหม่ที่มีจำนวนโครโมโซมเนี่ยเท่ากับรุ่นพ่อแม่แล้วมันก็จะมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นนั่นเองค่ะดังนั้นต้องเลือกแบบที่2นะคะเอาละค่ะจากที่ครูพูดถึงเรื่องจำนวนโครโมโซมที่คงที่นะคะในทุกๆรุ่นของสิ่งมีชีวิตนะคะเหมือนในตารางนี้ค่ะนักเรียนสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยมันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันและมีจำนวนคงที่ในทุกๆรุ่นเช่นเก้งธรรมดานะคะมีจำนวนโครโมโซมเนี่ย6แท่งนะคะปลาดุกด้านมีโครโมโซม104แท่งนะคะแล้วจากที่นักเรียนเห็นตารางที่ครูกำลังโชว์อยู่ด้านหน้านี้นักเรียนคิดว่าครูมีคำถามจำนวนโครโมโซมเนี่ยสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้เลยไหมคะดูตารางนี้ก่อนนะคะครูมีคำถามนะคะให้คิดไปพร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะว่าจำนวนโครโมโซมเนี่ยมันสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นๆได้ไหมคะได้ไหมคะดูในตารางแล้วตอบคำถามเนาะว่าจำนวนโครโมโซมมันจะเป็นเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเลยไหมนักเรียนคิดว่ายังไงคะครูอธิบายเพิ่มให้ลองดูยีสต์กับหอมหัวใหญ่อย่างเงี้ยค่ะนักเรียนนักเรียนดูสิคะยีสต์มีจำนวนโครโมโซมกี่แท่งคะ16แท่งแล้วหอมหัวใหญ่ล่ะคะนักเรียน16แท่งเหมือนกันคำถามของคุณครูที่คุณครูถามเมื่อกี้คือสามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้ไหมคะนักเรียน
1: ไม
0: ่ได้นะคะจำนวนโครโมโซมเนี่ยระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตไม่ได้นะคะแล้วมันสัมพันธ์กับขนาดไหมคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่จำเป็นไหมต้องมีจำนวนโครโมโซมเยอะไม่จำเป็นนะคะมนุษย์มีโครโมโซม46แท่งแต่ปลาดุกด้านมีกี่แท่งคะ104แท่งดังนั้นเนี่ยจำนวนโครโมโซมนอกจากที่จะไม่สามารถระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตได้แล้วก็ไม่ได้สัมพันธ์กับขนาดของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแต่เราทราบแค่ว่าถ้าชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโครโมโซมที่เท่ากันแล้วก็คงที่ในทุกรุ่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะสรุปผลการทำกิจกรรมขออนุญาตสรุปเป็นแผนภาพว่าการแบ่งเซลล์เนี่ยเมื่อกี้มีกี่แบบคะ2แบบนะคะสำหรับแบบที่1เนี่ยเราจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์และจำนวนโครโมโซมในเซลล์ใหม่เนี่ยจะมีจำนวนเท่าเดิมนะคะส่วนแบบที่2นะคะจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์แต่จำนวนโครโมโซมจะลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อกี้ครูไม่ได้พูดเลยว่าเซลล์ที่1การแบ่งเซลล์แบบที่1และการแบ่งเซลล์แบบที่2มันเรียกว่าอะไรรวมถึงมันใช้ในกระบวนการใดๆบ้างนะคะขออนุญาตนำเสนอเป็นใบความรู้ที่1ค่ะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสนะคะเอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะสามารถหาคำตอบได้ว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเนี่ยเป็นอย่างไรนะสอดคล้องกับการแบ่งเซลล์ที่เราได้ทำกิจกรรมก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วมีเอกสารแล้วเชิญนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะศึกษาใบความรู้นะคะเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ทั้ง2แบบก็คือแบบไมโทซิสแล้วก็ไมโอซิสเรียบร้อยแล้วนะคะครูเนี่ยนะคะอยากจะถามนักเรียนจังเลยว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์ที่ตรงกับการแบ่งเซลล์แบบที่1หรือ2ในกิจกรรมคะนักเรียนแบบที่1หรือ2คะไมโทซิสแบบที่1นะคะส่วนไมโอซิสก็คือตรงกับแบบที่2นะคะซึ่งในแบบที่1จะเป็นการแบ่งเซลล์ที่เป็นเซลล์ร่างกายนะคะแล้วแบบที่2ก็เป็นเซลล์การแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแผนภาพตัวนี้นะคะน่าจะเห็นแล้วในใบความรู้นะคะอันนี้คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ค่ะนักเรียนดูนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยคือคุณพ่ออันนี้คือกับคุณแม่ใช่ไหมคะซึ่งมีโครโมโซมในเซลล์เนี่ย46แท่งดูที่คุณพ่อนะคะเมื่อมีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสหรือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เกิดขึ้นนะคะจะได้เซลล์ที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยมีโครโมโซมเนี่ยจำนวนลดลงครึ่งหนึ่งนะคะจาก46ลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่คะนักเรียน23ดังนั้นเนี่ยในเซลล์อสุจิเนี่ยนะคะก็จะมีโครโมโซมเนี่ยทั้งหมด23แท่งนะแล้วก็เราจะได้ทั้งหมด4เซลล์เลยนะคะจาก1เซลล์สามารถแบ่งเซลล์ใหม่ได้เป็น4เซลล์เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงหรือเป็นคุณแม่ค่ะจุดเริ่มต้นเรามีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ตั้งต้น46แท่งเหมือนกันนะคะเมื่อแบ่งแล้วนะคะเราจะได้เซลล์ไข่เนี่ยเพียงแค่1เซลล์นะคะได้แค่1เซลล์ซึ่งมีจำนวนโครโมโซม23แท่งลดลงครึ่งหนึ่งส่วนอีก3เซลล์ที่เหลือจะสลายไปนะคะเมื่อเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซม23แท่งมาปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ที่มีโครโมโซม23แท่งเหมือนกันได้เป็นไซโกตค่ะหรือเซลล์ที่มีโครโมโซม46แท่งแล้วจากนั้นเซลล์ที่เป็นไซโกตนะคะก็จะแบ่งเซลล์แบบไหนคะนักเรียนแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะอีกหลายๆครั้งให้ได้เซลล์เนี่ยเพิ่มเป็น40ล้านล้านเซลล์แล้วก็กลายเป็นลูกนะคะที่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเนี่ย46แท่งนั่นเองค่ะอันนี้นะคะดังนั้นหลังจากที่ครูอธิบายจบแล้วนะคะนักเรียนตอบคำถามข้อนี้ให้ครูหน่อยค่ะว่านักเรียนกับพ่อและแม่มีจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเท่ากันคือ46แท่งนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะเหตุใดใครจะตอบครูดีนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะทำไมเราแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ถึงมีจำนวนโครโมโซม46แท่งเท่ากันหลังจากที่ครูอธิบายไปแล้วเมื่อกี้ใครจะตอบครูดีเดี๋ยวข้อนี้ครูมีคะแนนโบนัสให้มีคนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่2นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังความเห็นจากเพื่อนกลุ่มที่2กันค่ะเชิญเลยค่ะ
1: เพราะว่าตอนที่แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับคือจำนวนโครโมโซมในแต่ละเซลล์จะเป็น23แท่งซึ่งพอของพ่อกับของแม่มารวมกันมันก็จะได้เป็น46แท่งก็คือของลูกครับก็เลยเท่ากันทั้งพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ลูกครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนกลุ่มที่2หน่อยนะคะถูกต้องเลยค่ะนักเรียนก็คือเซลล์อสุจิของพ่อนะคะกับเซลล์ไข่ของแม่เนี่ยจะมีโครโมโซม23แท่งเมื่อ23กับ23มารวมกันนะคะก็ได้เป็นไซโกตนะคะจำนวนโครโมโซมเพิ่มเป็น46แท่งและเมื่อเซลล์ไซโกตนั้นมีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนะคะก็จะเพิ่มเซลล์ร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็จะได้ลูกออกมานะคะที่มีโครโมโซม46แท่งเท่ากับพ่อและแม่นั่นเองค่ะเอาละค่ะครูนะคะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นใบงานที่2การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางนะคะได้เอาไปลองทำดูนะคะซึ่งมันจะเป็นแผนภาพเวนค่ะนักเรียนคือเป็นวงกลม2วงทับซ้อนกันนะคะนี่ให้ดูใหญ่ๆนะคะส่วนที่เป็นวงกลมฝั่งทางขวามือครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้ไปนะคะเช่นจำนวนโครโมโซมจำนวนเซลล์หรือประโยชน์ของมันนะคะส่วนฝั่งทางซ้ายมือคุณครูนะคะก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะคะนักเรียนก็เขียนข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ลงไปในช่องฝั่งทางซ้ายมือคุณครูส่วนตรงกลางที่วงกลม2วงนะคะมันทับซ้อนกันอยู่นะคะก็คือให้นักเรียนเขียนว่า2อย่างเนี้ยการแบ่งเซลล์2อย่างเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะที่เป็นข้อมูลที่มันเหมือนกันก็เขียนไว้ในส่วนที่วงกลมทับซ้อนกันได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้เดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนได้กลับไปทํานะคะเอาละค่ะดังนั้นเนี่ยในชั่วโมงนี้นะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสค่ะเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ร่างกายผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่2เซลล์ที่มีลักษณะและจำนวนโครโมโซมเหมือนกับเซลล์ตั้งต้นเลยนะคะส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ผลจากการแบ่งจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะเมื่อเกิดการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ลูกจะได้รับการถ่ายทอดโครโมโซมชุดหนึ่งจากพ่อและอีกชุดหนึ่งจากแม่จึงเป็นผลให้รุ่นลูกมีจำนวนโครโมโซมเท่ากับรุ่นพ่อแม่และจะคงที่ในทุกๆรุ่นนะคะในครั้งถัดไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์ใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของกลุ่มอาการดาวใบงานที่1เรื่องความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรสุดท้ายคือใบความรู้ที่1สาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทารัสซีเมียค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าเรามีวิธีการในการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมกันบ้างนะคะเอาละค่ะแล้วติดตามในครั้งหน้านะคะวันนี้ครูวางขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่6เมษายนกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ลมมรสุมก็ยังพัดปกคลุมอยู่นะประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็มีเมฆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับในช่วงนี้เนี่ยลมมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับก็ทําให้คลื่นทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยค่อนข้างสูงทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรได้เลยนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้าบริเวณนี้มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับแต่เล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกทางด้านแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสฝนตกหนักได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกประเทศเมียนมาพยากรณ์อากาศตามรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางด้านแม่ฮ่องสอนและตากนะครับที่อาจจะเป็นหนักมากส่วนเชียงใหม่ลำพูนลำปางยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกเลยหนองคายบึงกาฬนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยรวม 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดเลยรวมอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับก็ให้ฝนอยู่ที่ 60% อาจจะมีดักบางแห่งทางด้านระยองจันทร์ตราดและนครนายกปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-35 องศาเซลเซียสมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนทางด้านราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 33-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุดได้รวมอยู่ที่ 30-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 34-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็น

สัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยเฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
6: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
2: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
2: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็นบ
3: ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเล

0: สิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
2: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางด้วยค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางค่ะนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์นะคะในครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์นะคะที่เป็นวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมของเรานะคะในวันนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาดูกันค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมมนุษย์และความผิดปกติของยีนทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ1คือจะต้องอธิบายความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่ส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการดาวได้และ2นะคะก็คืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นกลุ่มอาการดาวกับอายุของมารดาได้นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาให้นักเรียนทำนะชื่อว่า Help me please นะคะวันนี้เราจะทำอะไรกันนั้นมาดูวิธีการกันค่ะวันนี้เราจะสวมบทบาทนะคะเป็นแพทย์สันนิษฐานโรคของผู้ป่วยจากอาการของผู้ป่วยแต่ละคนที่มีลักษณะหรืออาการแตกต่างกันไปนะคะครูมีผู้ป่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ลองวินิจฉัยหรือสันนิษฐานเนี่ยอยู่3รายด้วยกันลองมาดูรายแรกก่อนนะคะสำหรับผู้ป่วยรายแรกหรือรายที่1นะคะมีอาการดังนี้มีอาการตาเหลืองค่ะตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องมีอาการแบบนี้นะคะนักเรียนที่สวมบทบาทเป็นแพทย์นะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางลองสันนิษฐานสิคะว่าเขาเนี่ยป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าเป็นโรคอะไรคะหลายคนนะคะตอบว่าเลือดจางยังไม่เฉลยนะคะว่าถูกไหมอ่ะต่อไปคนที่สองมีอาการอย่างนี้ค่ะคือตัวซีดมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆหลังรับประทานยาที่มีธาตุเหล็กเนี่ยอาการจะดีขึ้น

0: นักเรียนคิดว่าเขาเป็นอะไรคะ
1: เลือดจาง
0: เลือดจางเมื่อกี้ก็เลือดจางอันนี้ก็เลือดจางจะต่างกันตรงไหนนะอ้าวยังไม่เฉลยเหมือนกันนะคะมาดูผู้ป่วยรายสุดท้ายค่ะมีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นทารกค่ะนักเรียนคือเขามีศีรษะที่เล็กถ้าเทียบกับทารกปกติมีตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมแล้วก็อันนี้คือภาพของเขานะคะขณะที่กำลังยิ้มแล้วก็ทำหน้านิ่งเฉยๆนักเรียนลองสันนิษฐานสิว่าทารกคนนี้เนี่ยเขาน่าจะป่วยเป็นโรคอะไรคิดว่าน่าจะป่วยเป็นบางคนบอกว่าเป็นดาวซินโดรมนะคะมีความเห็นที่แตกต่างจากดาวซินโดรมไหมคะเคยเห็นเด็กๆที่มีลักษณะหน้าตาประมาณนี้บ้างไหมนะคะหลายคนนะคะน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างนะคะในสังคมของเรานะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้การเกี่ยวกับกลุ่มอาการเหล่านี้ค่ะว่ามันเป็นเกี่ยวกับทางพันธุกรรมหรือเปล่านะคะแล้วมันมีการถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้อย่างไรนะคะเอาละค่ะคำถามนะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะที่แตกต่างไปจากคนปกตินะเกิดขึ้นจากอะไรเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่คิดว่าป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมคะบางคนก็บอกว่าได้มีใครคิดว่าไม่ได้ป้องกันไม่ได้เลยมีไหมไม่แน่ใจบางคนบอกว่าไม่แน่ใจนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเป็นใบงานที่1เมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ค่ะนักเรียนสถานการณ์ที่เขาให้ไว้เนี่ยคือมีหญิงคนนึงค่ะนักเรียนอายุ45ปีแล้วเขาเนี่ยตั้งครรภ์นะคะตั้งครรภ์แล้วเกิดความกังวลค่ะนักเรียนก็เลยไปปรึกษาแพทย์จากนั้นเนี่ยแพทย์ก็ได้แนะนำให้คุณแม่ท่านนี้นะคะเจาะน้ำคร่ำค่ะเพื่อที่จะนำเซลล์ของทารกเนาะที่อยู่ในน้ำคร่ำเนี่ยไปตรวจจำนวนโครโมโซมแล้วก็ได้แผนภาพโครโมโซมมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้เห็นผลการตรวจนะคะเซลล์ของทารกในครรภ์นะคะว่าจำนวนโครโมโซมในเซลล์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เปรียบเทียบกับคนปกติด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เอกสารนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ath ได้เลยค่ะซึ่งสำหรับใบงานที่1นี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลาพวกเราเนี่ยได้ศึกษาสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับโครโมโซมของทั้งตัวทารกแล้วก็โครโมโซมของคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะศึกษาใบงานได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบงานที่1เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูเนี่ยมีคำถามที่จะถามก่อนที่นักเรียนเนี่ยจะได้เริ่มทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโครโมโซมของมนุษย์มากยิ่งขึ้นมาดูคำถามข้อที่1กันเลยค่ะสำหรับคำถามข้อที่1นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันหรือไม่อย่างไรใครจะตอบครูดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวมาฟังคำตอบของเพื่อนกันนะ
1: โครโมโซมในร่างกายของเพศชายและเพศหญิงมีจำนวนเท่ากันครับมี46แล้วก็มี23คู่ครับ
0: เอาขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะช่างสังเกตมากนะคะนักเรียนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงอะค่ะจะมีจำนวนเท่ากันนะคะก็คือ46แท่งหรือ23คู่นะคะเอาละค่ะคำถามข้อที่2นะคะโครโมโซมในเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนน่าจะไม่ยากและแล้วแตกต่างล่ะมีแตกต่างไหมมีไหมคะมีอย่างไรใครจะตอบครูดีคะคนเดิมก็ได้นะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะโหรอฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือดังๆให้เพื่อนอีกหนึ่งครั้ง
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าถ้าเป็นเพศหญิงจะมีโครโมโซน XX ครับถ้าเป็นเพศชายจะมี XY ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งค่ะอันนี้นะคือสิ่งที่แตกต่างกันเนาะที่เพื่อนสังเกตพบนะคะว่ามันจะมีโครโมโซมของผู้ชายเนี่ยจะเป็น XY แล้วก็ของผู้หญิงจะเป็น XX แล้วมันมีสิ่งที่เหมือนไหมมีสิ่งที่เหมือนก็คือเป็นยังไงคะนักเรียนมีโครโมโซมเนี่ยเหมือนกันแล้วเหมือนกันคู่ที่เท่าไหร่หรือคู่ที่เท่าไหร่บ้างคู่อยากได้คำตอบเพิ่มเติมใครตอบคู่ได้บ้างใครดีใครดีเมื่อกี้เพื่อนพูดถึงความต่างแล้วคือคู่ที่23ใช่ไหมมันต่างกันใช่ไหมคะคืออันนึงเป็น XX เป็นผู้หญิง XY เป็นผู้ชายแล้วคู่อื่นล่ะคะเป็นยังไงกลุ่มที่2ก็ได้ค่ะเชิญค่ะรอดูนะคะว่าเพื่อนเราสังเกตเห็นความเหมือนในคู่ที่เท่าไหร่บ้างเชิญค่ะ
2: โครโมโซมคู่ที่1ถึงโครโมโซมคู่ที่22จะเหมือนกันค่ะส่วนโครโมโซมคู่สุดท้ายหรือว่าโครโมโซมคู่ที่23จะแตกต่างกันเพื่อเป็นตัวที่บ่งบอกเพศค่ะ
0: เก่งมากเลยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะคะนะคะก็ได้เพิ่มเติมนะคะจากตัวแทนจากกลุ่มที่4นะตัวแทนจากกลุ่มที่2เพิ่มเติมได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะสำหรับโครโมโซมของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงนะคะนักเรียนมันจะมีลักษณะเหมือนกันเลย22คู่นะคะแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน1คู่นั่นเองค่ะดูแผนภาพนะคะโครโมโซมของมนุษย์เพศชายแล้วก็ของมนุษย์เพศหญิงนะคะเราจะพบว่าคู่ที่1ถึงคู่ที่22นะคะจะมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะคะทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงจะแตกต่างกันแค่คู่สุดท้ายที่คุณครูทำช่องสีแดงเอาไว้นะคะคือคู่ที่23ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็น XY เนาะก็คือโครโมโซม X แท่งใหญ่ๆแล้วก็โครโมโซม Y เนี่ยจะแท่งเล็กกว่านะคะอันนี้เราจะพบทันทีเลยว่าเป็นเพศชายนะคะส่วนถ้าเป็นของผู้หญิงนะคะจะเป็นโครโมโซม X ขนาดใหญ่เนี่ย2แท่งนะคะดังนั้นจึงเป็น XX เรียกว่าเป็นผู้หญิงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความแตกต่างของโครโมโซมเพศนะคะต่อไปค่ะเซลล์ร่างกายของมนุษย์เพศชายและเพศหญิงมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่โฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรคะนักเรียนก็คือโครโมโซมคู่เหมือนเราลองดูในแผนภาพโครโมโซมที่ครูได้ให้ไว้ในใบงานซิว่าเพศหญิงกับเพศชายอ่ะมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมกี่คู่

0: นะคะดูไปพร้อมกันนะคะต้องร่วมกันนะคะวิเคราะห์แล้วก็ลองหาคำตอบดูนะในกลุ่มคุยกันได้นะคะเอาเพศชายก่อนก็ได้เพศหญิงก่อนก็ได้นะคะเจอคำตอบไหมคะนักเรียนว่าเป็นอย่างไรนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าเกิดข้อสงสัยตรงไหนนะคะอย่าลืมนะคะปรึกษาคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะว่ามันมีจำนวนโฮโมโลกัสโครโมโซมเนี่ยที่หนูนับเนี่ยได้เท่านี้ถูกต้องไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนต้นทางเนี่ยได้ทำการวิเคราะห์อีกเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามกันนะคะของผู้ชายก่อนก็ได้ของผู้ชายได้กี่คู่คะนักเรียนฮอร์โมโลกัสโครโมโซมตอบพร้อมการเสียงดังฟังชัดได้กี่คู่คะ
1: 22
0: ของผู้ชายเนี่ยจะเป็น22คู่ใช่ไหมคะที่เป็นโครโมโซมคู่เหมือนหายไป1คู่คือคู่ไหนคะที่มันไม่เหมือนกัน
1: 23
0: คู่ที่23นะคะเพราะเป็นโครโมโซม X กับโครโมโซม Y เนาะต่อไปแล้วของผู้หญิงล่ะคะมีกี่คู่คะนักเรียน
1: 23
0: กี่คู่ฮอร์โมโลกัสโครโมโซมมี23นะคะก็คือเหมือนกัน23คู่เลยนะคะเอาละค่ะถูกต้องเลยนะคะนักเรียนเพศชายเนี่ยจะมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน22คู่นะคะได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่22ส่วนเพศหญิงมีโฮโมโลกัสโครโมโซมจำนวน23คู่ได้แก่คู่ที่1ถึงคู่ที่23นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นคำตอบนะคะเอาละค่ะจากภาพนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำการดูว่าอันไหนเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมเนาะของเพศชายนะคะก็ตั้งแต่คู่ที่1จนถึงคู่ที่22ตรงนี้นะคะจะควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างเลยนะคะที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเพศเนาะเราจะเรียกว่าออโตโซมนะคะเป็นออโตโซมนะคะส่วนคู่ที่23เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าโครโมโซมเพศค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเพศหญิงนะคะคู่ที่1จนถึงคู่ที่22เราจะเรียกว่าอะไรคะนักเรียนออโตโซมคือควบคุมนะคะลักษณะทุกอย่างนะคะในตัวของสิ่งมีชีวิตเลยนะคะยกเว้นแค่เรื่องเพศนะคะเพราะว่าเพศจะเป็นโครโมโซมคู่สุดท้ายเป็นตัวกำหนดนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้นะคะนักเรียนจดเพิ่มเติมลงไปในสมุดนะคะนี่ก็เป็นออโตโซมเหมือนกันนะคะส่วน XX นี่ก็เป็นโครโมโซมเพศนะคะหรืออันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ sex โครโมโซมนะคะเอาไว้กำหนดเพศค่ะนักเรียน

เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะทีนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับแผนภาพโครโมโซมของมนุษย์ทั้งเพศหญิงและก็เพศชายที่เป็นคนปก

ติเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมที่1แล้วล่ะค่ะเมื่อเกิดความผิดปกติในโครโมโซมมนุษย์เนี่ยนะคะนักเรียนจะได้เปรียบเทียบนะคะโครโมโซมของทารกที่ได้มาจากการเจาะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำกิจกรรมนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลการทำกิจกรรมของเพื่อนๆต้นทางกันดีกว่านะคะสำหรับผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนนำเสนอดียกมือเลยค่ะกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนก่อนดีคะยกมือเลยค่ะกลุ่มที่3นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะลองมาดูว่าเพื่อนสังเกตได้อะไรบ้างนะคะแล้วสืบค้นเพิ่มเติมได้ข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยค่ะ
1: จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกตก็คือเด็กทารกจะมีความผิดปกติตรงโครโมโซมคู่ที่11ซึ่งเกิดมา1แท่งแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมคือได้รู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคต่าง
0: ๆแล้วเป็นโรคอะไรคะสืบค้นแล้วพบว่า
1: เป็นดาวซินโดรมค
0: ่
1: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่3นะคะเอาละค่ะต่อไปตัวแทนมีใครอยากเพิ่มเติมนะคะข้อมูลที่ได้จากการสังเกตรวมถึงข้อมูลที่สืบค้นได้บ้างกลุ่มไหนดีคะนักเรียนกลุ่มที่2นะคะยกมือแล้วเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะก็ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตนะคะก็คือมีโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยมีความผิดปกตินะคะก็คือเกินมีทั้งหมด3แท่งโดยปกติจะมี2แท่งนะคะเหมือนที่เพื่อนต่อไปแล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพิ่มเติมนะคะก็คืออาการที่เด็กทารกเป็นเนี่ยก็คือเป็นโรคดาวนะคะแล้วก็อาการเนี่ยมีหางตาเฉียงขึ้นลิ้นจุกปากแล้วก็นิ้วสั้นป้อมค่ะเป็นอาการเล็กน้อยที่ยกตัวอย่างมาขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่2ด้วยค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะผลการทำกิจกรรมของตัวแทนห้องต้นทางนะคะทั้งกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3เลยนะคะห้องปลายทางนะคะได้ผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยใกล้ตัวเรามากเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เนี่ยจากกิจกรรมที่ครูได้ทำไว้ตั้งแต่ต้นคาบก็คือ Help me please เนี่ยครูอยากจะถามว่าอาการที่เราได้เรียนรู้นะคะทั้งหมดเนี่ยเมื่อสักครู่เป็นหรือตรงกับผู้ป่วยรายไหนคะนักเรียนผู้ป่วยรายไหนคะเมื่อกี้เรามีอยู่3รายรายที่1รายที่2หรือรายที่3รายที่3นั่นเองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเห็นเป็นทารกเนี่ยหลังจากที่คือหากเขาตรวจนะคะน้ำคร่ำแล้วนะพบว่าทารกคนนี้เนี่ย

มีโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งเนี่ยแล้วคุณแม่ไม่ได้ยุติการตั้งครรภ์นะคะคุณแม่เนี่ยให้น้องเนี่ยคลอดออกมาเราจะพบว่าทารกนะจะมีลักษณะศีรษะเล็กตาเฉียงขึ้นนิ้วมือสั้นป้อมนะคะนักเรียนก็จะเห็นรูปภาพนะคะหน้าของคนที่เป็นดาวซินโดรมก็จะเป็นแบบนี้สามารถสันนิษฐานได้ทันทีเลยนะคะว่าผู้ป่วยรายนี้คือเป็นดาวซินโดรมนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะเอาละค่ะต่อไปนอกจากความผิดปกติของโครโมโซมแล้วนะคะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมก็คือดาวซินโดรมนะสำหรับคู่ที่21เกินมา1แท่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นความผิดปกติของยีนบ้างล่ะจะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมได้อย่างไรในวันนี้นะคะครูนำหลังโรคที่พบเจอมากนะคะในประเทศไทยนะคะมาให้นักเรียนได้สืบค้นแล้วก็ศึกษากันนะคะสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะรวมถึงใบงานนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปนะคะกับใบความรู้ด้วยนะคะใบความรู้ที่1นะคะสาเหตุการเกิดและลักษณะของโรคทาลัสซีเมียประกอบด้วยนะคะเพื่อที่จะสามารถสืบค้นข้อมูลแล้วก็ตอบคำถามลงในใบงานได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางน่าจะพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าหลังจากสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยได้ข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคำถามข้อที่1ถามว่าสาเหตุการเกิดโรคทาลัสซีเมียเนี่ยต่างจากกลุ่มอาการดาวหรือดาวซินโดรมอย่างไรนะคะเราเชื่อมโยงความรู้จากที่เราเรียนเกี่ยวกับความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมกับโรคทาลัสซีเมียแล้วเนี่ยมันต่างกันอย่างไรคะใครจะตอบครูดียกมือกลุ่มที่4นะคะเชิญเลยค่ะสามารถถือเอกสารประกอบการนำเสนอได้นะคะ
1: สาเหตุของการเกิดโรคทาลัสซีเมียนะครับคือมีความผิดปกติของยีนแล้วก็สาเหตุของการเกิดโรคดาวซินโดรมมีความผิดปกติของโครโมโซมผู้ที่21ครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ด้วยนะคะอ้าวนะคะสาเหตุมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็คือโรคทาลัสซีเมียเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของยีนแต่กลุ่มอาการดาวเกิดจากความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมที่เกินมา1แท่งในคู่ที่21เหมือนที่เพื่อนของเราตอบนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคำถามข้อที่2นะคะความผิดปกติยีนที่ทำให้เกิดโรคทาลัสซีเมียจะทำให้คนที่เป็นโรคมีเม็ดเลือดแดงต่างจากคนปกติอย่างไรใครจะตอบครูกวางดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะเชิญเลยค่ะ
2: เม็ดเลือดแดงมีลักษณะผิดปกติครับแล้วก็มีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่5ค่ะนะคะเม็ดเลือดแดงจะแตกต่างจากคนปกติก็คือเขาจะมีเม็ดเลือดแดงที่อายุสั้นนะคะแล้วก็แตกง่ายนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปคำถามข้อที่3โรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยนะคะลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่มีแอลลีลเป็นอย่างไรนะคะใครจะตอบผู้กว้างดีคะตัวแทนจากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะ
3: จะมีแอลลีลด้อยทั้งคู่ครับ
0: จะมีแอลลีลด้อยทั้งคู่ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1นะคะโรคทาลัสซีเมียเป็นลักษณะด้อยลูกที่เป็นโรคนี้จะต้องมียีนที่เป็นแอลลีลด้อยเนี่ยทั้งคู่นะคะถึงจะปรากฏลักษณะที่เป็นลักษณะด้อยหรืออาการป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียออกมานั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อที่4นะคะคนที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรนะคะเป็นพาหะของทาลัสซีเมียนะคะจะมีจีโนไทป์และลักษณะอาการต่างจากคนที่เป็นโรคอย่างไรใครจะตอบครูดีคะกลุ่มที่2ยกมืออย่างรวดเร็วนะคะเชิญเลยค่ะ
4: ลักษณะนะคะที่แตกต่างจากคนที่เป็นโรคนะคะก็คือมีแอลลินเด่นและแอลลินด้อยค่ะทำให้ลักษณะภายนอกเนี่ยเหมือนบุคคลทั่วไปค่ะแต่ว่าลักษณะภายในเนี่ยมี

0: ลินด้อยแฝงอยู่ด้านในนั่นเองค่ะแล้วโดยเฉพาะนะคะเมื่อเวลามีลูกไปเนี่ยก็เสียงที่ถ้าแม่ค่ะคุณแม่ก็เป็นพาหะเช่นกันนะคะก็จะเสียงที่ทำให้ลูกเป็นโรคทาลัสซีเมียได้ค่ะ
1: เก่งมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่สองนะคะนี่นะคะเพื่อนก็ได้เปรียบเทียบนะคะของคนที่เป็นพาหะกับคนที่เป็นโรคไว้นะคะว่าสำหรับคนนะคะที่เป็นพาหะของโรคทาลัสซีเมียเนี่ยนะคะจะมีจีโนไทป์ที่เป็นแอลลิลด้อยเพียงแค่1แอลลิลนะคะแตกต่างจากคนที่เป็นโรคที่จะมีจีโนไทป์เป็นแอลลิลด้อยทั้ง2แอลลิลนะคะส่วนคนที่เป็นพาหะเนี่ยภายนอกเนาะจะดูไม่ออกค่ะนักเรียนคือไม่แสดงอาการของโรคนะคะต่างจากคนที่เป็นโรคจะแสดงอาการของโรคปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะจากกิจกรรมที่ครูได้ทำตอนต้นคาบนะคะเมื่อกี้อาการของคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียเนี่ยจะตรงกับผู้ป่วยรายที่เท่าไหร่บ้างคะนักเรียนรายที่1 นะคะก็คือมีอาการตาเหลืองใช่ไหมตัวเหลืองและซีดเหนื่อยง่ายแล้วก็ท้องป่องเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะอ้าวแล้วนอกจากรายที่1แล้วรายที่2ก็เช่นเดียวกันนะนักเรียนแต่เป็นโรคทาลัสซีเมียที่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กนะคะถึงจะสามารถใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตได้อย่างเป็นปกติเนาะก็จะมีอาการตัวซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวูบและหน้ามืดบ่อยๆนะคะแต่จะต้องรับประทานธาตุเหล็กก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการที่หนักมากนะคะอาจจะต้องไปให้เลือดที่โรงพยาบาลเป็นประจำด้วยค่ะอันนี้นะคะก็คือกลุ่มคนที่เป็นโรคทาลัสซีเมียนะคะซึ่งเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้เราจึงสามารถสรุปบทเรียนได้ดังนี้เรียนกลุ่มอาการนะคะดาวหรือดาวซินโดรมเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21เกินมา1แท่งทำให้มีจำนวนโครโมโซมของเซลล์ร่างกายเนี่ย47แท่งซึ่งแตกต่างจากคนปกติคนปกติมีกี่แท่งคะนักเรียนกี่แท่งคะ46แท่งนะคะก็จะส่งผลให้มีความผิดปกติทั้งทางร่างกายและทางสติปัญญานะคะส่วนโรคทาลัสซีเมียเป็นโรคทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีอายุสั้นแล้วก็แตกง่ายซึ่งอาการเนี่ยมันจะเป็นลักษณะด้อยนะคะผู้ป่วยจะต้องมีแอลลิลด้อยทั้งคู่มาเข้าคู่กันส่วนผู้ที่มีแอลลิลด้อยเพียง1แอลลิลจะไม่แสดงอาการของโรคแต่สามารถถ่ายทอดแอลลิลด้อยไปสู่รุ่นลูกได้เราเรียกบุคคลดังกล่าวว่าพาหะของโรคนั่นเองค่ะดังนั้นคนที่เป็นพาหะของโรคนะคะเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นหรือเปล่าเราจะต้องไปตรวจนะคะหรือปรึกษาแพทย์เท่านั้นนะคะถึงจะรู้ว่าเรามีแอลลิลด้อยที่เป็นตัวของโรคทาลัสซีเมียแฝงอยู่หรือเปล่านะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรม1ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะในครั้งถัดไปก็คือใบงานที่1เรื่องแนวทางการลดความเสี่ยงที่บุตรจะเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมที่เราจะพบเจอบ่อยในชีวิตประจำวันแล้วก็ในประเทศไทยไปแล้วนะคะในครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในการลดความเสี่ยงของลูกที่จะเกิดเป็นโรคทางพันธุกรรมค่ะเอาละค่ะวันนี้ฝากเนื้อหาไว้แค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: Bye-bye.

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับวันนี้อาจารย์ชื่ออาจารย์เจษดาอานินท์นะครับก็เรียกสั้นอาจารย์เจก็ได้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนนะครับพวกเราในเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่านะครับถ้าใครได้ติดตามนะครับตั้งแต่เนื้อหาตอนมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเราจะเรียนเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันแต่ว่าเนื้อหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโคดดิ้งเพื่องานเกษตรอัจฉริยะครับนะครับวันนี้นะครับเนื้อหาก็คือโคดดิ้งเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตลอด3สัปดาห์นะครับเรื่องของการโคดดิ้งหรือการเขียนโปรแกรมเพื่องานด้านเกษตรอัจฉริยะนะครับภาพนี้นะครับถ้าใครลองดูนะครับเป็นภาพที่นะครับมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับจากซ้ายนะครับไปขวาด้านซ้ายสุดนะครับก็คือภาพของตัวโปรแกรมซึ่งวันนี้เราจะใช้แพลตฟอร์มนะครับหรือใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า AI Tigen AI Tigen ใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับขยับมาภาพที่2นะครับภาพที่2นะครับถ้าใครคุ้นเคยนะครับอันนี้ก็คือภาพของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์หรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วนะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมสั่งงานควบคุมโดยใช้ AI Tigen นะครับเอามาควบคุมและภาพสุดท้ายด้านขวาสุดนะครับก็คือภาพหลอดไฟหลอดไฟนี้เปรียบเสมือนกับไอเดียนะครับว่าวันนี้เราจะลองใช้นะครับ2สิ่งทั้งโปรแกรมและตัวไมโครคอนโทรลเลอร์มาแก้ปัญหาอะไรบางอย่างนะครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับทุกคนครับ
1: พร้อมคร
0: ับพร้อมนะครับไปครับนะครับสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องใช้นะครับวันนี้นะครับหน้า AI Tigen นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับนักเรียนที่อยู่ในห้องนะครับเราเตรียมนะครับใช้นะครับด้วยการเข้าไปที่ AI Tigen นะครับได้เลยนะครับหรือใครจะเซิร์ชจาก Google นะครับเซิร์ชว่า AI Tigen นะครับแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปที่ AI Tigen ได้เลยนะครับตอนนี้ก็สามารถสมัครนะครับแล้วก็เข้าไปทดสอบใช้งานได้เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปใช้งานตัว AI Tigen ด้วยกันนะครับตัวที่2นะครับเราเรียกว่าบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อธิบายขยายความสั้นๆไมโครคอนโทรลเลอร์คืออะไรครับมีใครจำได้ไหมครับ
1: บอร์ดที่ฝังชิปไว้เป็นเหมือนสมองกลมั้ยครับ
0: โอเคเพื่อนบอกว่าเป็นบอร์ดที่เหมือนกับสมองกลจริงๆไมโครคอนโทรลเลอร์อาจารย์ชวนเรียกอย่างนี้คือคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับที่สามารถทำงานได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นสั่งควบคุมนะครับรับค่าจากเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างออกมาหรือถ้าเราจินตนาการให้ง่ายกว่านั้นโทรศัพท์มือถือของเราก็ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วแต่ว่าโทรศัพท์มือถือทำงานได้หลากหลายเนาะเราใช้โทรศัพท์ใช้เล่นเกมนะครับใช้คุยแชทใช้ถ่ายภาพทำกิจกรรมอื่นๆได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เราจะใช้แค่งานเฉพาะด้านนะครับวันนี้เราจะใช้กับงานด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวเดียวโดดๆทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมเราเรียกว่าบอร์ด IoT IoT ย่อมาจากอะไรมีใครเดาได้ไหมครับเชิญครับ
1: Internet of Things
0: Internet of Things นะครับถูกต้องครับก็คือบอร์ด IoT ที่จะเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่านะครับตัวไมโครบิตนะครับซึ่งก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือไมโครบิตนะครับเอาละครับทีนี้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะนะครับของนักเรียนทุกคนนะครับลองหยิบขึ้นมาดูนะครับบนโต๊ะนะครับที่อาจารย์เตรียมไว้ตรงนี้นะครับจะไล่เรียงนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในนะครับสัปดาห์นี้นะครับและในใบงานนี้นะครับเราจะมีบอร์ดที่ชื่อว่าบอร์ดไมโครบิตนะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้คือบอร์ด IoT นะครับนี่คือบอร์ด IoT นะครับสายไฟต่างๆนะครับและบอร์ดทดลองนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์เดี๋ยวอาจารย์จะมาขยายความและอธิบายเพิ่มเติมให้นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานนะครับตัวไมโครบิตก็คือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับก่อนนะครับทีนี้นะครับใครที่มีบอร์ดนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วหรือนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับถ้านะไม่สามารถหาบอร์ดไมโครบิตลักษณะแบบนี้ได้เราสามารถใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับสามารถที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า AI Tigen ได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามีไมโครบิตนะครับนักเรียนหยิบไมโครบิตขึ้นมาได้เลยนะครับไมโครบิตนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่เป็น ตัวบอร์ดไมโครบิตนะครับและตัวบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับสิ่งแรกที่อาจารย์อยากจะให้นักเรียนทุกคนทำนะครับคือหยิบบอร์ดขึ้นมานะครับแล้วเอาบอร์ด IoT นะครับมาประกอบกันครับวิธีการประกอบนะครับให้เราสังเกตจากตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขนะครับ0นะครับ1 2นะครับ 3B และ GND ย่อมาจากกราวนะครับส่วนตัวเลขที่อยู่บนบอร์ด IoT นะครับให้ลองสังเกตนะครับด้านที่เป็นแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราจะเห็นตัวเลขบางๆนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับมีเลข0นะครับ 1 2 3B และ G นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือเราหยิบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ลักษณะแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เสียบไปตรงๆนะครับเหมือนเรากำลังเสียบตลับเกมนะครับเสียบไปได้เลยนะครับเสียบปุ๊บนะครับก็นะครับจะเป็นการนะครับใช้งานนะครับเริ่มใช้งานนะครับส่วนใครที่เสียบแล้วนะครับอาจจะไม่เข้าล็อกเท่าไหร่ต้องลองดูนะครับขยับให้ตรงนะครับถ้าเสียบเรียบร้อยแล้วจะออกมาลักษณะแบบนี้นะครับได้แบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราเสียบบอร์ดไมโครบิตนะครับไปที่บอร์ด IoT นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่อยากจะให้ทุกคนทำนะครับก็คือการใช้สายนะครับตัว USB นะครับอีกด้านนึงจะเป็นสายไมโคร USB นะครับนำมาเสียบกับบอร์ดไมโครบิตซึ่งบนบอร์ดไมโครบิตนะครับที่ประกอบร่างกับบอร์ด IoT เสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถเสียบสาย USB ได้2ด้านนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้แค่ด้านเดียวนะครับคือด้านที่เป็นสาย USB นะครับติดกับตัวบอร์ดไมโครบิตก็คือบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับให้นักเรียนนะครับหยิบบอร์ดนะครับขึ้นมานะครับและสายไมโคร USB นะครับเสียบด้านนะครับที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเข้าไปตรงๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายเข้าไปตรงๆลักษณะแบบนี้ได้เลยนะครับและเราจะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะพาทุกคนนะครับมาลองลงโปรแกรมครับลงโปรแกรมเพื่อใช้งานกับตัว AI ไทเจนนะครับซึ่งวิธีการนะครับง่ายมากเลยครับเราเสียบสาย USB ด้านแรกไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรายังมีสาย USB อีกด้านนึงนะครับอาจารย์จะให้ทุกคนนะครับหยิบสายนะครับอีกด้านนึงนะครับไปเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะเสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับปึ๊บเอาละครับเมื่ออาจารย์เสียบสายนะครับ USB กับคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นบอร์ดนะครับมีไฟติดขึ้นมานะครับส่วนของใครบางคนมีไฟอะไรบางอย่างวิ่งขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับบอร์ดยังใช้งานได้อยู่นะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบบอร์ดไปแล้วนะครับจะมีหน้าตานะครับเป็นลักษณะนะครับที่มีตัวนะครับอะไรบางอย่างขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นลักษณะโฟลเดอร์ขึ้นมาปิดไปก่อนนะครับอาจารย์จะสลับนะครับไปส่วนที่2นะครับซึ่งก็คือส่วนของ AI ไทเจนนะครับนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับใช้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับที่หน้า AI ไทเจนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปพร้อมๆกับพวกเรานะครับเอาละครับและตรงนี้นะครับก็เป็นหน้า AI ไทเจนนะครับเราสามารถหาได้จากนะครับเซิร์ชได้จาก Google นะครับพิมพ์คำว่า AI ไทเจนนะครับหรือใครจะเข้านะครับที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับสามารถพิมพ์ aithaigen.in.th นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถเลื่อนลงมานะครับและก็นะครับหากเราสนใจตรงไหนนะครับสามารถที่จะเลือกเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งหลักๆนะครับหน้า AI Taigen เนี่ยเราจะใช้งานเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อควบคุมไมโครบิตนั่นเองเอาละครับในหน้า AI Taigen นะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอาจารย์ก็จะให้มาคลิกที่นะครับเข้าสู่ระบบนะครับส่วนใครที่เคยลงทะเบียนไปแล้วสามารถใช้นะครับตัวอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดของตัวเองเข้าใช้งานได้เลยนะครับส่วนใครนะครับนักเรียนทางไกลนะครับท่านไหนนะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ลงทะเบียนการใช้งานก่อนนะครับโดยที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนนะครับสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนได้นะครับเนื่องจากว่าเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็ค คลิกตรงช่องที่เป็นนักเรียนนะครับส่วนใครที่เป็นบุคคลทั่วไปนะครับก็คลิกตรงบุคคลทั่วไปได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองใส่นะครับอาจารย์จะทำไปพร้อมๆกันนะครับอาจารย์ลงทะเบียนนะครับครับอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับทีนี้นะครับรหัสผ่านนะครับก็ตั้งรหัสผ่านนะครับให้นะครับมีความปลอดภัยที่สูงนิดนึงนะครับส่วนโรงเรียนนะครับเราก็ใส่โรงเรียนนะครับที่เรานะครับสังกัดนะครับนะครับโอเคเอาละครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับเอาละครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วพร้อมเข้าใช้งานนะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่ระบบ AI Thigen มาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในหน้า AI Thigen เนี่ยมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้งานเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับศึกษาส่วนที่สนใจนะครับแต่วันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราจะเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานด้านเกษตรอัจฉริยะและจะต้องมีการเชื่อมต่อกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกสุดนะครับก็คือการลงโปรแกรมให้ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้นะครับเอาละครับทุกคนครับใครที่อยู่ในหน้า AI Thigen นะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนเมาส์ลงมานะครับแล้วคลิกที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่าการประมวลผลข้อมูลนะครับคลิกได้เลยนะครับเอาละครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการลงโปรแกรมนะในส่วนของที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์นะครับวันนี้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์เราใช้บอร์ดที่ชื่อว่า Microbit นะครับวิธีการลงโปรแกรมนะครับให้ทุกคนนะครับที่หน้า AI Thigen นะครับเอาเมาส์นะครับคลิกเลือกที่นะครับคำว่า Microbit IoT คิดนะครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วมาเลือกที่คำว่า Get Start นะครับ Get Start นะครับจากนั้นนะครับเนื่องจากว่าบอร์ดของเรานะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแค่ไฟติดนะครับซึ่งยังไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนะครับเอาละครับคลิกที่ช่องดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเราจะมีไฟล์นะครับที่ชื่อว่า Microbit นะครับ Microbit นะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับ .hex นะครับให้ไปหยิบไฟล์ครับให้ไปเอาไฟล์ครับอยู่ตรงไหนให้ไปหาดูนะครับตอนนี้อาจารย์โหลดที่นะครับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโหลดมาแล้วนะครับให้ทำการคลิกขวาครับผมเลือก Copy นะครับเลือก Copy นะครับอย่าลืมนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Copy นะครับจากนั้นนะครับใครที่ใช้ Windows นะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เรานะครับมีการเสียบนะมีการเสียบไมโครบิตนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองดึงและเสียบใหม่ให้ดูนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราดูที่หน้าจอนะครับเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้เสียบไมโครบิตนะครับพออาจารย์เสียบไมโครบิตขึ้นไปนะครับในหน้านะครับที่เป็นหน้ารวมนะครับเราจะเห็นว่ามีลักษณะของนะครับโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมาใหม่นะครับนะก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับเป็นไดรฟ์ใหม่นะครับเมื่อสักครู่เราทำการ Copy นะครับเรา Copy ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับสิ่งที่ต้องการให้ทุกคนทำนะครับเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมาไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Microbit นะครับนักเรียนสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก Paste นะครับวางลงไปได้เลยนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมก็กำลังนะครับทำการติดตั้งนะครับลงไปที่ตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวไมโครบิตของเรานะครับซึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับพอนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนะไมโครบิตก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเองนะครับนักเรียนบางคนอาจจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือโปรแกรมเราพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับอาจจะต้องสังเกตดูนิดนึงนะครับบางคนอาจจะมีไฟวิ่งนะครับถ้าใช้งานได้แล้วนะครับวิธีการนะครับเช็คว่าตัวบอร์ด

0: ไมโครบิตของเราลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วและพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับมาคลิกที่ไมโครบิต IoT คิดอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับมาที่ Get Start นะครับและเลือกคำว่า Connect ครับผมพอเราคลิกที่ปุ่ม Connect นะครับจะมีหน้าต่างนะครับเด้งขึ้นมานะครับหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างที่บอกว่าจะให้เราเลือกนะครับ Serial Port นะครับก็คือเลือกพอร์ตไหนสำหรับตัวไมโครบิตก็คือไมโครคอนโทรเลอร์ที่เราใช้นะครับตรงนี้นะครับอาจารย์มีแค่ช่องเดียวนะครับแต่ถ้าใครมีหลายพอร์ตขึ้นมานะครับให้สังเกตพอร์ตที่เขียนและขึ้นต้นว่า MBET Serial Port นะครับหรือ Embed Serial Port นะครับให้คลิกตรงนั้น1ครั้งแล้วกดคำว่า Connect นะครับซึ่งพอเรากดคำว่า Connect นะครับบางคนอาจจะมีเสียงเป็นเสียงลักษณะเสียงป๊อปขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าตัวบอร์ดไมโครบิตของเรานะครับพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับเอาละครับตอนนี้เราทำการลงโปรแกรมนะครับไมโครบิตเราต่อนะครับเชื่อมต่อนะครับไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับผ่านทาง AI Tigen นะครับแล้วก็พร้อมใช้งานเสร็จแล้วทีนี้ครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนไปใช้งานนะครับอาจารย์จะพาทุกคนไปรู้จักกับนะครับการต่อวงจรนะครับแบบง่ายๆนะครับแบบเบสิกนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำงานทุกครั้งครับอาจารย์มีสิ่งที่อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับตามหน้าจอที่ขึ้นนี้เลยนะครับก่อนทำงานกับไมโครบิตทุกครั้งนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB ออกก่อนเพื่อป้องกันอะไรครับไฟช็อตนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คความถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับต่อเสร็จแล้วมั่นใจเสร็จแล้วจึงเสียบสายนะครับ USB นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นขั้นตอนของการลงโปรแกรมนะครับที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับขั้นตอนการลงโปรแกรมนะครับแรกนะครับก็คือต่อบอร์ดไมโครบิตนะครับกับบอร์ดเสริม IoT ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และนำไฟล์ HEX นะครับซึ่งเมื่อกี้เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปวางที่โฟลเดอร์ไมโครบิตนะครับเอาครับทีนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ใบงานที่1นะครับวันนี้ใบงานที่1ของเราโจทย์ง่ายมากนะครับเราจะตั้งนะครับค่าเวลาเพื่อสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับมีใครเดาได้ไหมครับว่าวันนี้หลอดไฟที่เราใช้งานเป็นหลอดไฟชนิดไหนครับ
1: หลอด LED
0: เป็นหลอด LED นะครับโอเคนะครับเป็นหลอด LED นะครับดังนั้นนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับอยู่ตรงหน้าของนักเรียนทุกคนนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเราจะใช้หลอดไฟ LED นะครับลักษณะแบบนี้เราจะมีตัวต้านทานนะครับมีสายไฟมีบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปต่อวงจรนะครับอาจารย์จะอธิบายนะครับหลักการทำงานและวิธีการใช้งานตัวบอร์ดทดลองนะครับหรือเราเรียกว่าเบรดบอร์ดนะครับซึ่งเบรดบอร์ดเนี่ยปกติเกือบทุกชิ้นนะครับจะมีการขีดเส้นหรือลากเส้นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการบอกว่าทุกจุดไข่ปลานะครับจุดไข่ปลาตรงนี้นะครับที่อยู่ในแนวเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสีแดงหรือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะครับจะเชื่อมถึงกันหมดนะครับอย่างตรงนี้นะครับฝั่งขวาของอาจารย์นะครับเชื่อมถึงกันหมดนะครับแนวไข่ปลาตรงนี้นะครับด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าเป็นเส้นตรงกลางที่ไม่มีการลากเส้นนะครับเป็นจุดไข่ปลาตรงกลางที่ไม่มีเส้นกำกับนะครับหมายความว่าจุดไข่ปลาจะเชื่อมกันแค่แนวขวางนะครับจากนะครับช่องนะครับเล็กสุดตรงนี้นะครับไปถึงช่องนะครับขออาจารย์ขออนุญาตจิ้มให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์ขอใช้สายไฟจิ้มให้ดูนะครับจากแค่ช่องนี้นะครับไปถึงแค่ช่องนี้นะครับอันนี้จะเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านขวาก็เหมือนกันนะครับจะเชื่อมแค่แนวนี้นะครับและจะเชื่อมแค่แนวเดียวเท่านั้นนะครับก็คือบรรทัดเดียวเนาะไม่ได้ไปเชื่อมกับช่องอื่นนะครับต่างกันกับด้านที่มีสายหรือมีเส้นนะครับกำกับแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกันหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เรานะครับทำความเข้าใจและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้แล้วนะครับก่อนที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปทำกิจกรรมง่ายๆสนุกๆนะครับอาจารย์

0: นะครับการทดลองของใบงานที่1ให้พวกเรานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการต่อนะครับวงจรเพื่อที่จะตั้งค่านะครับเวลาสั่งงานเปิดปิดหลอดไฟนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต่อวงจรหลอดไฟ LED นะครับหลังจากนั้นเราจะลองฝึกตั้งค่าเปิดปิดหลอดไฟตามเงื่อนไขต่างๆนะครับและเอาไปทดสอบใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับเอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนครับหยิบอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้านะครับเข้ามาวางนะครับเพื่อที่จะใช้งานได้เลยนะครับและอาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปต่อนะครับวงจรนะครับตามที่นะครับเราจะใช้งานนะครับตอนนี้อาจารย์มีรูปนะครับที่ขึ้นให้อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะต่อวงจรอย่างง่ายนะครับตามภาพนี้เลยนะครับจะเป็นการต่อนะครับตัวบอร์ดไมโครบิตและบอร์ด IoT นะครับซึ่งเราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเชื่อมกับตัวหลอดไฟนะครับและตัวต้านทานนะครับวิธีการต่อง่ายมากเลยนะครับหากใครที่เคยเรียนในวิชาฟิสิกส์นะครับหรือส่วนที่เป็นเนื้อหาของไฟฟ้านะครับเราจะพบว่าเราแค่ต่อให้วงจรครบวงจรเท่านั้นเองนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะต่อนะครับอาจารย์อยากจะชวนทุกคนนะครับยึดกฎนะครับ3ข้อนะครับที่อาจารย์เคยบอกไปนะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB นะครับต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับมั่นใจแล้วจึงเสียบสาย USB เพื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับอาจารย์จะถอดสาย USB ออกจากคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับและอาจารย์จะต่อวงจรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเสียบกลับเข้าไปนะครับตามภาพนี้นะครับวิธีการต่อหลอดไฟ LED นะครับเราต่อง่ายมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าฐานไฟฉายนะครับ1ก้อนนะครับมีหลอดไฟสีแดงนะครับและก็มีตัวต้านทานครับน้องๆ นะครับสามารถที่จะเอาอุปกรณ์นะครับมาต่อแบบนี้ได้เลยนะครับนะวิธีการต่อนะครับก่อนที่เราจะหยิบไปต่อนะครับเราจะเห็นว่าตัวต้านทานนะครับก็จะมีลักษณะ2ฝั่งนะครับตามภาพนะครับส่วนหลอดไฟก็มี2ฝั่ง2ขานะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะต่อหลอดไฟครับหลอดไฟ LED เนี่ยเขาจะมีความพิเศษอยู่นิดนึงนะครับเขาจะมีขั้วไฟฟ้าครับเราเรียกว่าขั้วหลอดไฟ LED ตามภาพนี้นะครับวิธีการสังเกตนะครับหลอดไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกจะมีลักษณะขาที่เป็นยังไงครับนักเรียน
1: ยาว
0: นะครับยาวกว่าขั้วลบนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นด้านบวกจะยาวกว่าขั้วลบนะครับอย่างในภาพนี้นะครับอย่างในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับอาจารย์วางหลอดให้ดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับว่านะครับตัวที่เป็นขั้วบวกนะครับจะยาวกว่าขั้วลบเสมอนะครับยกเว้นแต่เรานะครับหาอะไรมาตัดออกแล้วขาสั้นออกทีนี้นะครับต้องใช้วิธีการสังเกตนิดนึงครับบอกอาจารย์ถ้าสมมติผมไม่สามารถแยกได้เลยว่าขาสั้นหรือขายาวทำยังไงครับอาจารย์ก็จะชวนดูในภาพนะครับภาพที่ขึ้นจอนะครับให้วิธีให้สังเกตนะครับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับจะเป็นลักษณะมีแถบเดือยนะครับขึ้นมาสั้นๆแบบนี้นะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วลบก็จะยาวกว่านะครับด้านที่เฉพาะในหลอดนะครับเฉพาะในหลอดไฟนะครับไม่ใช่ตรงขาข้างล่างนะครับถ้าใครสังเกตนะครับนะถ้าใครสังเกตนะขั้วบวกนะครับเราจะมีขั้วบวกที่ขายาวกว่าอยู่แล้วนะครับขั้วลบก็เป็นขาสั้นนะครับวิธีการต่อครับง่ายมากเลยครับถ้ากลับไปที่ภาพก่อนหน้านี้นะครับเราก็แค่นะครับเราก็แค่นะขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่เป็นฐานไฟฉายนะครับนะต่อกับตัวต้านทานนะครับด้านไหนก็ได้นะครับตัวต้านทานใช้ด้านไหนก็ได้พอต่อเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เชื่อมมาที่ขั้วบวกของหลอด LED นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของหลอด LED ต่อกับขั้วลบครับเอาละครับเราจะทดลองต่อจริงนะครับทีนี้นะครับตรงหน้าอาจารย์นะครับมีบอร์ดทดลองอยู่เนาะ1บอร์ดนะครับเราเรียกเบรดบอร์ดนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะแนวนี้นะครับอาจารย์จะหยิบนะครับตัวนะตัวอะไรดีครับตัวต้านทานก่อนนะครับอาจารย์จะหยิบตัวต้านทานก่อนนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ก็จะเสียบตัวต้านทานนะครับเข้าไปนะครับที่นะช่องนะครับจุดไข่ปลานะครับ1ช่องช่องไหนก็ได้นะครับจากนั้นส่วนอีกด้านนะครับอาจารย์จะไปเสียบด้านที่นะมีเส้นสีฟ้านะครับหรือเส้นสีแดงก็ได้นะครับเพื่อความง่ายนะครับกำกับเราจะได้เข้าใจง่ายกว่าเดิมนะครับว่าตรงนี้เราเชื่อมกับด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับพอเรารู้แล้วว่าตรงนี้นะครับด้านนี้เชื่อมกับที่เป็นขั้วบวกนะครับเราเอาหลอด LED ครับผมเอาหลอด LED นะครับเฉพาะด้านที่เป็น

ขั้วบวกก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับเอามาเสียบนะครับเอาด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับก็คือด้านที่ยาวกว่านะครับมาเสียบเชื่อมต่อกับขาของตัวต้านทานตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถเชื่อมเลยได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับเราก็ไปเสียบอีกฝั่งหนึ่งของบอร์ดไข่ปลาครับหรือว่าบอร์ดทดลองนะครับจะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะมีคนถามว่าอาจารย์ครับเราสามารถสลับตำแหน่งของหลอด LED กับตัวต้านทานเอาหลอด LED มาไว้ก่อนตัวต้านทานและเอาตัวต้านทานมาไว้หลัง LED ได้ไหมอาจารย์ก็จะตอบว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับเราไม่มีลำดับนะครับจะต่อก่อนหรือหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นครับหลังจากที่เราต่อตัวต้านทานและหลอดไฟนะครับย้ำอีกครั้งนะครับหลอดไฟด้านที่ยาวกว่านะครับขายาวกว่านะครับต้องเอามาเชื่อมกับตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานนะครับเพราะฉะนี้จะเป็นฝั่งไฟที่เป็นขั้วบวกนะครับเข้ามาที่วงจรครับเอาละครับทีนี้เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับตัววงจรหลอดไฟ LED นะครับเข้ากับตัวบอร์ดทดลองนะครับให้นักเรียนนะครับใช้สายนะครับวันนี้เราจะใช้แค่2เส้นนะครับอาจารย์จะใช้เป็นเส้นสีดำนะครับและเส้นสีเหลืองแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับวิธีการนะครับอาจารย์จะใช้สายเส้นสีดำนะครับทำการเชื่อมต่อนะครับจากด้านที่ชิดนะครับอยู่ใกล้กับขาลบนะครับด้านที่เป็นขั้วลบของ LED นะครับอาจารย์จะต่อด้านที่เป็นขั้วลบนะครับอาจารย์จะต่อทิ้งไว้แบบนี้ก่อนนะครับส่วนด้านที่เป็นขั้วบวกครับก็คือด้านที่ติดกับความตัวต้านทานนะครับอาจารย์จะใช้สายไฟสีเหลืองนะครับเสียบลงไปเลยนะครับอาจารย์จะเสียบจุดนี้นะครับหรือจะมาเสียบจุดนี้นะครับเสียบจุดอื่นๆนะครับก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าเขาเชื่อมถึงกันหมดนะครับแต่เพื่อความสะดวกและนะครับใช้งานง่ายอาจารย์จะเสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะครับอาจารย์เสียบให้ใกล้ไว้ก่อนนะอาจารย์จะเสียบได้ลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับด้านบนของอาจารย์นะครับคือด้านที่เป็นขั้วบวกนะครับผ่านตัวต้านทานตัวที่1นะครับหลังจากนั้นมาผ่านหลอดไฟ LED นะครับโดยที่ผ่านด้านที่เป็นขั้วบวกก่อนนะครับและจากนั้นก็เป็นขั้วลบนะครับเราก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับทีนี้ครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับในฝั่งของบอร์ดนะครับไมโครบิทนะครับเราจะเห็นว่าบอร์ดไมโครบิทเนี่ยจะมีด้านที่ให้เสียบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเพื่อความง่ายและความรวดเร็วนะครับเราจะใช้ช่องหมายเลข1นะครับช่องหมายเลข1ก่อนนะครับวิธีการดูหมายเลข1ตรงไหนให้นักเรียนสังเกตนะครับตัวเลขนะครับที่อยู่บนบอร์ดนะครับจะมีตัวเลขกำกับอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับฝั่งนี้นะครับและอีกด้านนึงก็จะเป็นไปจนถึง10ถึง20นะครับและอาจารย์ต่อสายไฟที่เป็นสีไว้ให้แบบนี้แล้วแบบนี้เราจะสะดวกและใช้งานง่ายนะครับด้านที่เป็นแนวนี้นะครับก็คือตัวเลขส่วนอีกด้านนึงนะครับถ้าใครสังเกตนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นตัวอักษรนะครับกำกับนะครับจะเห็นว่ามี S นะครับมี V และมี G นะครับลักษณะเป็นตัวภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับ S ย่อมาจาก Signal นะครับตรงนี้จะเชื่อมกับตัวบอร์ดไมโครบิทเวลาเราสั่งงานนะครับV ย่อมาจากโวลต์นะครับหรือ supply voltage นะครับก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับเป็นสีแดงนะครับและ G นะครับก็คือ ground นะครับด้านที่เป็นสีดำสีแดงนะครับจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามสีแดงเชื่อมถึงกันหมดนะครับส่วนด้านสีดำนะครับก็จะเชื่อมถึงกันหมดเช่นกันนะครับยกเว้นด้านที่เป็นสีเหลืองนะครับจะทำงานแยกอิสระจากกันนะครับนักเรียนเอาสายไฟที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากที่ต่อแล้วนะครับมาเสียบในช่อง1นะครับเสียบในช่องที่1นะครับแล้วจำไว้นะครับว่าเราเสียบช่องไหนนะครับสายสีเหลืองครับเสียบกับด้านสีเหลืองครับผมเพื่อความง่ายนะครับและสังเกตนะได้ชัดนะครับสายสีเหลืองเสียบช่องสีเหลืองนะครับสายสีดำเสียบช่องสีดำครับนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากที่เสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะของวงจรนะครับหลอดไฟ LED ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านที่เราจะใช้ควบคุมนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่52ตัณหาตอนที่1
1: จะได้ไปเล่นสนุกต่อแล้ว
2: โอ้ยเข็มทองอยู่นิ่งๆเงียบๆหน่อยได้ไหมเนี่ยที่ก็มีอยู่แค่เนี้ย
1: เข็มทองนี่ยากกว่าห้ามเจ้าปันไม่ให้กินซาลาเปาซะอีก
3: อะไรเนี่ยพลาดพิงข้าอีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงเนี่ย

0: ว้าวสวนสนุก
1: ฮู้ฮู้เย้
2: เฮ้ย
3: เข็มทองนี่ห่วงแต่เล่นจริง
4: ๆแต่ที่นี่ก็ดูน่าสนุกดีนะไปเล่นกันบ้างไหมศิลากัน
5: ไม่ล่ะข้าไม่ชอบเล่นเครื่องเล่น
3: ข้าก็เหมือนกัน
6: เจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาผ่านทั้งด่านชรามรณะชาติภพอุปาทานมาได้หมดแต่ด่านตันหาของข้าพวกเจ้าไม่ได้ออกไปง่ายๆแน่ดูอย่างคนพวกนั้นสิยิ่งเล่นสนุกในนี้เท่าไรความอยากก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่คือตัณหาความทะยานอยากอยากได้ไม่จบสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเฮ้ยจ๊ะ
7: เฮ้ย
6: เพื่อนข้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ตัณหาแลนด์แดนแห่งความปรารถนาสุดหันษาและข้าก็คือตัณหาเจ้าของสวนสนุกนี
7: ่
6: แม่ไม่ต้องเขินหรอกหน้าเพื่อนข้าไปเล่นสนุกด้วยกันดีกว่านะเครื่องเล่นสุดฮิตของตัณหาแลนด์นี่เลยตู้หมุนไข่มหัศจรรย
7: ์ฮะตู้หมุนไข่มหัศจรรย
6: ์เล่นง่ายง่ายแค่หยอดเหรียญแล้วหมุนปุ่มนี้ไข่ก็จะหล่นลงมาของในไข่มีทั้งหมด5แบบนั่นก็คือ1แว่นตามองอะไรก็เห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอย2ลำโพงฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยให้เคลิบเคลิ้ม3น้ำหอมกลิ่นสตรอเบอรี่หอมหวานดมแล้วชื่นใจ4คุกกี้อร่อยลิ้นกับคุกกี้รูปหน้าสตรอเบอรี่บอยยิ่งกินยิ่งกรี๊ด5เสื้อมีรูปสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อใส่แล้วอบอุ่นหัวใจเหมือนได้อยู่ใกล้ทุกเวลาฮึฮึน่าสะสมทั้ง5แบบเลยใช่ไหมล่ะ
3: ไม่อะที่พูดมาทั้งหมดข้าไม่อยากได้สักอย่างเลย
6: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิเพื่อนข้าแหมยังมีของอย่างที่6ที่ไม่ได้อยู่ในตู้หมุนไข่ด้วยนะถ้าเจ้าหมุนเจอไข่สีทองเจ้าจะได้ตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดบนตู้นั้นไปครองสุขใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
4: เอ๊ะนี่มันคุ้นๆนะเหมือนเรื่องที่อาจารย์เคยสอนเรื่องอารมณ์อะไรสักอย่าง
5: อารมณ์6ข้าดูข้อมูลจากหนังสือมาหมดแล้ว

0: นี่ไงอารมณ์6คือสิ่งที่ใจไปรับรู้ผ่านการมองเห็นด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกรับรสด้วยลิ้นสัมผัสด้วยกายและรับรู้ด้วยใจ
1: โอ้โหกันกลายเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ไปแล้ววะ
2: ใช่เลยกันตู้หมุนไข่นี่มีแต่ของสนองอารมณ์ทั้ง6ครบเลย
3: มาสวนสนุกทั้งทีต้องเล่นสนุกกันสิเรื่องตำราพักไว้ก่อนนะ
4: เจอแล้วแว่นตาสตรอเบอรี่บอยว้าวสตรอเบอรี่บอยเต็มไปหมดเลยมองไปทางไหนก็เจอสุดหล่อของข้าโอ๊ยตายตายโอป้า
1: ข้าละไม่เข้าใจเด็กผู้หญิงเลยจริง
3: ๆนี่ยังมีของเด็ดๆกว่านี้อีกเยอะเลยนะอยากได้ละสิไปเอาเพิ่มเลยเพื่อความสุขของเจ้า
4: อยากได้อีกอยากได้อีกเอาอีก
5: เฮ้เบบี้ได้โปรดฟังให้ดีเพลงนี้ฉันร้องให้เธอว้าว
4: สตรอเบอรี่บอยเสียงล้อล้อไหนๆดูสิอันนี้น้ำหอมนี่นาฉีดเยอะๆเลยดีกว่าจะได้ตัวหอมเหมือนสตรอเบอรี่บอยอะฉีดหอม
2: ใช่แสบจมูกไปหมดแล้วเอ๊ะนี่อะไรอ่ะคุกกี้นี่นะน่าอร่อยจัง
4: หยุดนะนี่คุกกี้ของข้าห้ามแย่งเลยห้ามใครกินนะ
2: งั้นข่าวเสื้อนี่ดีกว่าคงไม่มีใครอยากได
4: ้โอ๊ยเสื้อนี่ก็ของข้านะห้ามแตะต้องเด็ดขาดเลย
1: ขี้หวงจังเข็มเนี้ย
4: ฟินจังเลยมีความสุขจังของเยอะจนหอบไม่ไหวเลย
3: แค่นี้ยังไม่มากพอหรอกต้องอยากได้เพิ่มอีกเยอะๆอย่าหยุดอยากนะเดี๋ยวข้างเหงา
4: จริงด้วยจริงด้วยข้าเพิ่งได้มา5อย่างเองขาดอย่างที่6ต้องหาให้เจอให้ได้เลยไหนฮะต้องเป็นอันนี้แน่ๆเลยแจ็คพอตแตกได้สิทธิ์ปีนขึ้นไปรับสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดกลับบ้านว้าวดีใจจังเลยดีใจที่สุดเลยโอ๊ยหัวใจข้าจะหลุดออกมาอยู่แล้ว
6: มันสูงมากนะ
4: ข้าปีนได้นะข้าจะไปฮึจ้าสตรอเบอรี่บอยอยากได้สตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่ที่สุดอยากได้
2: เข็มทองนี่ดื้อจริงๆเลย
1: ก็อาการเดียวกับเวลาเจ้าเจอซาลาเปาหอมๆนั่นแหละนะเจ้าปานอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่พลาดพิงข้าอีกแล้ว
4: อีกนิด
6: รอดมั้ยเนี่ยแล้วตอนลงจะลงยังไงกันเฮ
3: ้
6: ย
3: ไม่ต้องห่วงไปหรอกนะเข็มทองน่ะนะมีพลังแห่งความทะยานอยากอยู่เต็มเปี่ยมอยากได้แล้วอยากได้อีกไม่จบไม่สิ้นไม่อิ่มไม่พอนี่แหละคือตัณหา
4: ฮะเฮ้ยใกล้ถึงแล้ว
3: ใกล้แล้วรางวัลใหญ่ของเจ้ารออยู่อีกนิดเดียวเท่านั้น
4: เย้ถึงแล้ว
3: จั๊กพอตแตกแล้ว
4: เอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้านเอาตุ๊กตากลับบ้าน
2: เฮ้ยเข็มทอง
6: เฮ้ย
4: ย้าย
3: อ้าวใจเย็นๆก่อนสิเข็มทองไม่ต้องรีบยกตุ๊กตากลับบ้านหรอกนะข้างบนเมฆนั่นยังมีตุ๊กตาเทพบุตรสตรอเบอรี่บอยที่ใหญ่กว่าแล้วก็สวยกว่าตัวนี้อีกนะอยากขึ้นไปเอาไหมล่ะ
4: ตายแล้วเทพบุตรเขาอยากได้เขาจะขึ้นไปเอา
3: ความอยากได้ของเจ้าช่างเปล่งประกายประทับใจข้าซะจริงๆเอานี่รับไปสิปีกแห่งความทะยานอยากดีมากบินสูงขึ้นไปอีกบินสูงขึ้นไปอีก

0: ไปเอาสิ่งที่อยากได้มาให้ได้ฮ่า
1: บินบินบินบินสตรอเบอรี่บายของข้า
2: เข็มทองไม่ยอมลงมาแถมยังขึ้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆอีกแบบนี้ลงมาไม่ได้แน่
3: เราต้องหาทางช่วยเข็มทองลงมาให้ได้นะจริงสิเรายังมีตัวช่วยเหลืออยู่นี่นะ
4: เดี๋ยวก่อนเราใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะถ้าใช้อีกด่านต่อๆไปเราจะลำบากแล้วนะ
3: แต่ถ้าช่วยเข็มทองลงมาไม่ได้พวกเราก็ไปด่านอื่นต่อไม่ได้เหมือนกันถ้าผ่านก็ต้องผ่านไปด้วยกันท่านอาจารย์ข้าขอตัวช่วยพาเข็มทองลงมาจากฟ้าขอรับ
5: ศิลาขอตัวช่วยเพื่อช่วยเข็มทองให้รอดพ้นจากกับดักของตัณหาความทยานอยากพวกเขาจะช่วยเข็มทองได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป
4: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกกระจกตันหา3หลอกเขาให้แล้วโดนหลอกกันหมดแบบนี้ใครจะมาช่วยล่ะเนี่ยเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีพี่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI EG แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบทายค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบทายให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบทายให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบทายนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบทายอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลที่โดนค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

รับผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆ

อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเภสัชศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรจะเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นคานค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: ได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแรมโก้โยฮันเนิร์สฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อิกซ์ดูโองคู่สมรสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูซมาเรียเดอครูไรเชลภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปิงีรันฮาจีซาฮารีบินเปิงีรันฮาจีซัลเลเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตีฮาริสภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะเวลา 19:15 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่อันฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจการสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1: เ ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 14:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นตั้งแต่5 ถึง 7 มิถุนายน 2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2 ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นธัญพืชมีค่าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาแต่โบราณกาลมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกข้าวมานานนับพันปีก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมความเชื่อธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่แสดงถึงความคิดจิตใจอันละเอียดอ่อนดีงามมีอารยธรรมมีความรู้คุณความรักสามัคคีและน้ำใจอบอ้อมอารีของชาวไทยข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะที่หลากหลายข้าวไทยมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีการที่ไทยสามารถผลิตข้าวพอเลี้ยงคนทั้งประเทศและชาวโลกจำนวนมากผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือชาวนาข้าวแต่ละเม็ดเป็นเหมือนตัวแทนหยาดเหงื่อและแรงงานของชาวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงควรช่วยกันส่งเสริมชาวนาทุกทางเป็นการตอบแทนร่วมระดมความรู้ความสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำพันธุ์ข้าวปัญหาโลกร้อนภัยธรรมชาติหรือฤดูการแปรปรวนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ชาวนามีรายได้ดีมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีบุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมเมื่อโตขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงโดยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนโนนกอกจังหวัดอุดรธานีและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัคคหาสีจังหวัดมหาสารคามต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาสถาบันและองค์กรชาวนา4สาขาจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569
กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีสาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569ประเภทข้าวหอมมะลิประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นาเยียจังหวัดอุบลราชธานีสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงจังหวัดบึงกาฬนิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาแบบครบวงจรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพนิทรรศการวิชาการรากฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อยอดอนาคตชาวนาทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีคือหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนช่วยแก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเกษตรกรสามารถรับมือกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ชาวนาไทยการต่อยอดอนาคตต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแปลงนานิทรรศการการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอบโจทย์การเกษตรรักโลกที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและตอบโจทย์วิถีเกษตรรักโลกได้อย่างยั่งยืนในงานยังมีนิทรรศการวิชาการกรมหม่อนไหมจัดแสดงผ้าไหมและสาธิตการทอผ้าไหมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรภายหลังช่วงฤดูทำนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า20หน่วยงานนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้นณแปลงนาสาธิตได้ทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและระบบนำทาง GPS เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากระยะไกลช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกด้วยการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับหว่านปุ๋ยทั้งนี้กรมการข้าวมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาวันนี้เวลา 14:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณอุปการอันทรงคุณค่าที่ศาสตราอาจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งโอกาสนี้ทรงร่วมมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเกิดวันที่25มีนาคม2469เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2496จนเกษียณอายุราชการนับเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตวัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดและปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยวัดไซม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่วัดบ่อฉะเหนงจังหวัดอำนาจเจริญและวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจ

การโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงอารยะและบุญปานและห้างหุ้นส่วนจำกัด Prosper Diamondsได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:30 นาทีณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: ฮะอยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมาก

0: ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
1: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
2: เมธกันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
2: ฮะ
3: เอามาเร็ว
0: เฮ้ยแก่นแก้ว
2: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
3: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
4: เฮ้ยๆๆหยุดว่าต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
3: ทำฝนงั้นเหรอหืม
4: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
3: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอะผู้ใหญ
4: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
5: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
4: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
3: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
0: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
3: อะไรเนี่ยฝนนี
0: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
4: ในหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
2: บ่แก่นแก้ว
3: ไม่น่าเชื่อเลย
2: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
6: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
0: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
6: ใช่แล้วล่ะ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกนี่

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติ

0: ควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
1: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน
0: ่อย่าไปไหนกันนะ
1: ครับ
2: ครับพ่อ
0: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
3: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้มีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
3: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
1: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
3: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
1: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
3: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยโตขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
1: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสั่ง
0: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
1: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
0: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเธอรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจทียิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
4: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมือง

0: เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งนะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ

0: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
1: อ๋ออะไรเหร

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้การนำของท่านจุรีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพสู่ประชาชนการใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนองค์กรโดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างบุคลากรที่ดีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและการปฏิบัติตนของคนในองค์กรที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมและค่านิยมที่ดีอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมคุณธรรม
1: ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณปัจจุบันนี้เรามีบุคลากรอยู่ในสำนักงาน44คนนะคะโดยมีบทบาทภารกิจหน้าที่ทั้งหมด4กลุ่มงานนะคะกับอีก1ฝ่าย1กลุ่มงานที่แรกก็คือกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มกิจการพิเศษกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนะคะและอีกหนึ่งฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะคะดำเนินการอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญในของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดก็คือเราจะสนองงานของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นหลัก
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้หลักคุณธรรมในการขับเคลื่อนพอเพียงสามัคคีมีน้ำใจทำรงไว้ซึ่งวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามความพอเพียง 1. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยมีมาตรการลดใช้วัสดุสิ้นเปลืองเช่นหมึกพิมพ์และกระดาษ 2. แยกขยะรีไซเคิล 3. มาตรการประหยัดพลังงาน 4.ใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดอาหารว่างในการประชุมความสามัคคีมีน้ำใจ 1. ปิ่นโตรวมใจบุคลากรหิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหาร 2. การทำงานเป็นทีมเป็นพี่เป็นน้องเอื้ออาทรต่อกันความมีวินัยวัฒนธรรมอันดีงาม 1. บุคลากรในสำนักงานมีการแต่งกายปฏิบัติตามระเบียบ 2.มีวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการไหว้ทักทายการมีสัมมาคารวะการเคารพผู้อาวุโส 3. การไหว้พระสวดมนต์ก่อนการประชุมสำนักงาน 4. เคารพธงชาติไหว้พระสวดมนต์กล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีมีการตรวจเครื่องแบบการแต่งกาย
1: ปัญหาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยบุคลากรที่มีจำนวนมากแล้วก็พื้นที่มีจำกัดนะคะในเรื่องของการเก็บเอกสารจึงเป็นปัญหาหลักของสำนักงานในการแก้ปัญหาในการเก็บเอกสารส่วนหนึ่งคือทางสำนักงานได้ไปเช่าพื้นที่ด้านนอกเพื่อไปเก็บเอกสารเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่างๆบางส่วนภายนอกนะคะและอีกอย่างนึงคือเรื่องของความสะอาดในเมื่อมีบุคลากรอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยเราก็จะต้องใช้ความมีวินัยเข้ามาเกี่ยวทุกคนจะต้องมีวินัยเก็บรักษาความสะอาดในบริเวณส่วนตัวของตัวเองโต๊ะทำงานพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์เมื่อใช้แล้วนะคะต้องเก็บเข้าที่หรือเอาไปเก็บในที่ที่เก็บของนะคะเพื่อไม่ให้พื้นที่ในสำนักงานนั้นรกแล้วก็สกปรกนะคะตัวนี้เป็นจุดสำคัญคือเรื่องของวินัยของบุคลากรในการที่จะช่วยกันตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมเราได้มีการประชุมพวกข้าราชการแล้วก็ทุกคนในสำนักงานเพื่อหาทางแก้ปัญหาในส่วนนี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ
0: ตลอดการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้สร้างผลงานความสำเร็จอันเป็นที่ภาคภูมิใจขององค์กรมากมาย
1: สำหรับความสำเร็จของหน่วยงานนะคะคือสำนักงานวัฒนธรรมเราเป็นสำนักงานวัฒนธรรมตัวอย่างที่ทุกหน่วยงานจะต้องมองเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ถูกหรือผิดหน่วยงานอื่นจะต้องมองเราเป็นหลักนะคะว่าเราเป็นแบบอย่างที่ถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสามัคคีในหน่วยงานน้องๆในหน่วยงานมีความรักความสามัคคีกันมากขึ้นไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ถ้ามีงานด่วนเข้ามาทุกคนจะมาช่วยกันหรือแม้กระทั่งงานที่เราต้องออกไปข้างนอกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือเรื่องของการประหยัดเรามีการประหยัดกระดาษลดลงถึง 30% นะคะถึง 30% จากการที่เราใช้กระดาษรียูสนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ประหยัดก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะค่าไฟฟ้าในสำนักงานลดลง สำหรับความตั้งใจที่คิดว่าจะดำเนินการต่อไปก็คือเรื่องของปิดโตรวมใจนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราทำ1เดือนละครั้งนะคะในความตั้งใจต่อไปก็คือเราอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรืออาทิตย์ละครั้งในอนาคตนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆและอีกอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรากำลังคิดว่าจะดำเนินการในอนาคตก็คือเรื่องของการประกาศยกย่องให้กับบุคลากรในสำนักงานที่มีความพอเพียงมีวินัยมีความซื่อสัตย์นะคะในการทำงานซึ่งเราจะมีการประกาศยกย่องแล้วก็มอบไปประกาศให้กับบุคลากรนั้นในที่ประชุมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจำเดือนเป็นเดือนๆไปค่ะ
0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและคุณธรรมการสร้างค่านิยมจิตสำนึกและภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรต่างๆที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ง่ายแง่คิดทางด้านพุทธศาสนาง่ายแง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้อาทิตย์ในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่สองก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต๊ะโครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียน

0: ษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: และก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือกันแล้วกัน
2: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้ว
2: มาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะ
1: ไม่ปกติ
2: ไม่ค่ะ
1: คือดูเผินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
1: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล้ว
2: คือหนีขึ้นไปแล้ว
1: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวอะไร
3: ใช่ค่ะ
1: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
1: โอเค
3: หลุดล่อน
1: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
2: บัวเก่า
3: บัว
2: เก่าที่เราพูดถึง
3: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบ
3: ั
1: วซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อล็อกไว้ตรงนี้อ๋อล็อกไว้ตรงนี้อ๋อรู้นะด้วยกล้องแบบใช่ตรงน
2: ี้เออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออมีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เท่สุดเลย
2: เข้าไปดูข้างในกัน
1: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
1: PVC
4: ใช่แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ราคาเป็นไง
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพังเลยเต็มหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการที่ขายบ้านค่ะ
1: คือใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นเนี่ยคือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่าง
1: ใน
2: การ ติดตั้งใช่ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันม
2: ีร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังเดินภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล้วถูชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุอะไรว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเค
2: อันนั้นก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึงแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเค
2: อันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป็นหนังบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเพราะว่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื
2: ่
3: น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราในดู
2: ทีใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมา
1: ก็มีน่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให้
1: ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิงบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้วละเอียด
2: ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
2: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
1: โอ้สองเซนก็มีหนาๆแล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทราเนาะ
2: ใช่
1: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
2: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดู
2: ได้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
2: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: นาย
2: กนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่าที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
2: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
2: สะดวก
3: แล้ว

0: ันโดนน้ำได้ผวกไม่กิน
1: ผวกไม่กินโดนน้ำได้
0: ใช่
2: เฮ้ยเก่งว่ะ
3: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน ใช่
1: จริ ง
2: ราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วผมแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เขาติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกกระ
0: ดาษมาทำไมแล้วมันจะสีเลยประมาณนั้นค่ะและจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะตัววัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตัวที่กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนด
1: ์
0: ซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโค้งเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: ทา
2: เครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หน
1: ึ
3: ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ําท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้วว
2: ิหลายวันแล้ว
1: ไม่ได้ที่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรแต่ทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: ประมาณ
2: น
1: ั้
2: น
1: ยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่
1: อม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF ดูเป็นตัวลายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้นเพราะกระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำชมอยู
3: ่ทำยังไงเอา
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แล้วระบบทางเดินหายใจต้องไปหาหมอเลยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เราร
1: ูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก
3: ็แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: ของเยอะมากด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: สามชิ้นฮ
2: ะ
1: ก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรหรือของ
2: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะทั้งหมดจะบ้านก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะอ่ะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
3: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: ก็สุดทิศของเรา
2: ใช่ครับสุดทิศเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี
2: ้
1: ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: ดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันชื้นแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือกชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให้
0: โอเค
2: หนักตู้เลยสบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บน้ำให้ด้วย
0: กี่เซนนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: เ
1: พราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ตู้โชว์สิ่งธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์

0: ด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันคันอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เนี่
2: ยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่อัน
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ
2: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
3: ของพี่สาต้องเดิน
2: นะได้เดี๋ยวนะ
3: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซน
4: โอเคพอแล้วพ
2: ี่ไปวางไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ทำ
4: ได
2: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: เพราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: อ
1: ะไรอย่าง
0: เงี้ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: ส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับอาทิตย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10:30ถึง11:00ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ TV
3: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
4: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
3: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
5: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
6: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆ

0: น้อยก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
1: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่ม
2: ถึงพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดั่งคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเรา
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความ

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

0: สวัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเฮ็ดนาครับอยู่ยุทธีอำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเดิมเฮ็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวนี่น่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนเนี่ยครับไปปรับใส่ในพื้นที่เจ้าของครับ
1: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
2: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างกะครับเอากินก่อนเอาไปทำ

0: นี่ไม่เข้ากินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกัน
1: มันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
2: ข้าวลืมหัว
1: ข้าวเหนียวคือกันบ่แม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตัง
3: ค์เขาไม่กินกันมันมีแถมนี่
1: อ๋อนี่มีชีวิตอ๋อถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่า
3: ไง
1: นี่ใช่ไหม
4: น
1: ี่
4: ใช่ไหม
1: อ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
5: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: หลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
6: ครับพื้นที่นี้นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
6: ในปี32เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้แค่คนเดียวคือจากปี32ถึง40เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกดันสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50% ลดเหลือ 30% จนถึงปัจจุบัน
5: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโพลงสีใหม่เลยนะครับใหญ่มากเลย
6: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ของชุมชน
6: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนายอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
6: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี32มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร
1: ่อ่ะ
6: มันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี32เนี่ยมาถึง45กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสีย
1: ิงสีเพื่อ
6: นี่ๆๆข้าวหอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่มั้ย
6: ข้าวเหนียวปน
1: มันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
6: ต้องยิงตัวนี้ออก
1: โอ้มันไฮเทคมากเลยนะครับใหญ่ประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเค้ามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
6: ระบบสัมผัสนี่นะ
1: อ๋อมันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพใช่ครับนี่เป็นถึงขั้นบรรจุพันธุ์แล้ว
6: แต่ครับต้องมีการบรรจุนะเพราะว่าถ้าไม่บรรจุปุ๊บเนี่ยข้าวนี้จะอยู่ได้ประมาณ15วันถึง20วันถ้าเราอาจสุญญากาศตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอยู่ได้2ปี
1: ครับเขามีตลาดรองรับแล้วมีกระบวนการจัดการผลผลิตที่มันต่อเนื่องอะครับอย่างสมาชิกที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอนผมลองทำแล้วนะ
7: เอา
1: อันนี้ออกนะครับชิบแล้วก็จะมีตัวนี้สอดเข้ารูนี้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละ2ว้าวยอดเยี่ยมเจ๋งมาก

0: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนนึงครับ
2: ถังนี้ใช้ทำอะไรครับพ
3: ่
2: อ
3: เกดก็มีถังของเขาเนาะ
2: อ๋อใช่
4: พัฒนามาประมาณ3 ปีครับเปิดทีเมื่อตัวนี้

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: โอ้กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อ๋อนี่เป็นผงเลย
2: ค่ะจะ
1: ม
3: ีใส่ยืมหอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพทีเดียวครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตัวนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
1: นั้นแม่ใส่
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: เมื่อได้กลิ่นเลยโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: หอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้ไหมเนี่ยใส่ข้าวเลี้ยวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้ใช่
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วเรากลุ่มเราทำอะไรบ้าง
2: ก็ต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพูแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระผิว
1: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิป
2: ได้
1: แล้วกินได้ไหม
2: กินข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างเดียวมีชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อีกหน่อยจ้ะชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนเนาะลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดมุ่งปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่นะจ๊ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
4: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกแกลบชีวมวล
3: เตาแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
5: เพราะเตาแกลบชีวผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
1: คนเราคิดเองเหรอครับเนี่ย
6: คิดเองครับ
1: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอ่ะครับพ่อ
6: ตัวนี้บรรจุแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
1: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
6: ครับ
1: ให้เต็มเลยไหมครับ
6: ให้เต็มเลยครับเดี๋ยวอาดให้แน่นๆ
1: เอาให้แน่นด้วย
6: ครับ
1: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
6: ครับใส่ไม่กระทุ่งลง
3: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
1: เพราะแล้วตัวนี้คืออะไรครับ
6: คือไอ้กล่องไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับ
1: นี่คือพัดลม
6: มันก็ไม่แรงเท่าไรหรอก
1: แรงเป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
6: เออสวมข้อตำแหน่งด้วย
1: อ๋อมีรูข้าวได้แล้วครับพ่อได้เลยครอบแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
6: กินกระแสไฟแค่5 วัตต์
1: 5 วัตต์นี่
6: 5 วัตต์
1: คิดเป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตัวนี้
6: 9.30 บาท
1: ตัวนี้แกะเท่าไหร่อ
6: ันนี้3กิโลมาครึ่งหนึ่ง
1: 3กิโลก็เป็น1ชั่วโมง
6: อันนี้1ชั่วโมงครับ
7: พัฒนามาประมาณ3ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากความคิดสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจนวันนี้
8: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ
9: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500 บาทนะ
1: เป็น
9: กฎเหล็ก
3: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
10: ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้ซ้าย
1: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก 4.1
2: เราจัดสรรยังไงครับ
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรู้ว่าแนวเขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะหรือว่าไม้1ลําเนี่ยโดนปรับ500บาทนะ
2: เป็น
1: กฎเหล็ก
2: เป็นกฎ
1: เหล็กเลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งการกระบวนการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: ขนาดอะไร
2: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์สองเราก็จะ
2: ถ้าสุ่มเบอร์สองเวียนตามนี้เส้นนี้
0: แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทำได้กี่สุ่มเนี่ย
2: ถ้าเป็นเบอร์เล็กอย่างนี้ก็4 ลูก
0: ต่อวันนึง
2: 90 บาท
0: 90 บาท
2: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์สองนี่90 บาท
2: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
2: จ้ะราคา
0: ตามรัศมีมันนี
2: ้
0: อ
2: ๋อแรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
2: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันไหมฝีมือสวยเหมือนกันไหม
2: ให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุงพอดีมีปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทำเป็นอยู่ไม่อยากละขอให้มีคุณภาพนี่ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วเห็นเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
3: ยากแต่ว่าต่อไปน่าลืม
2: ซ้ายซ้าย
3: แหละง่ายแล้วครับ
2: ง่าย
3: แล้วครับ
2: จำได้ซ้ายขวาซ้าย
3: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10สุ่มเลย
2: เ
3: น
2: ี่
3: ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหเลยปะเนี่ย
0: อ๋อมันจะได้เป็นขนาดเดียวกันผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วแล้วเขานำสิ่งที่เขามี2สิ่งนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกันเป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
4: ไก่อันหยังนั่นนี
5: ่ไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหายหมดแล้ว
6: เราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80 กว่าบาท
7: ในชุมชนยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
5: แต่ก่อนเนี่ยมาใหม่ๆเขาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเขาดีแล้วจากใบไม้พืชสัตว์ที่เขาเลี้ยงดวงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
6: ดวงกวาง
5: ครับนี่ครับดวงกวางเบิดเลยนะครับ
6: ใช่ครับ
5: นี่ครับคืออ
6: ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
5: ครับ
6: แต่ก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับ
5: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
6: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
5: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเฮาก็เอาไปเพาะพืชแล้วครับนี่ตัว
6: อ๋อด้วงนี่ตัวมัน
5: ครับอีกน้อยมันจะเป็นตัวที่ให้เบิ่งเนี่ย
6: ประโยชน์ของมันเลยครับเพาะตัวนี
5: ้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเครื่องจักรเครื่องยนต
3: ์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
5: ครับเป็น
3: แบบนี้ใ
5: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเฮาได้ขายตัวนี้อีกขายดีกว่าพักอีก
8: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ์
5: ครับเทคโนโลยี
6: นี่เป็นที่

0: ขี้ร่วง
1: ขี้กวาง
0: ขี้กวางเป็นปุ๋ยครับในกระถาง
2: ไม่เหม็นด้วย
0: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับนี่ไง
1: ครับ
2: จากร่วงที่เป็นต้นนี้ครับมีศิลปะขนาด
3: คือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัวเน
0: ี่ย
3: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ100%เน
0: ี่
3: ยผมจะเอามาทำ 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทำก่อน
1: แล้วลองขยัน
3: สามสิบเปอร์เซ็นต์ทำสำเร็จปุ๊บ50%มาปั๊บอีก20%ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
2: ดอกเป็นลูก
0: นี่ระบำรุง
4: ยังครับ
2: ยังไม่เอาผมออกอีกเลยแม
5: ่สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเราไง
3: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเพื่อญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพลิกบ้านเหนือมาเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
6: มันมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านอย่างเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
7: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
0: คือกันบ่อย
7: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก
0: ็ถามข้อมูลใหม่
7: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและประยุกต์ใช้กับ

0: เราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี
0: ่โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับและก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR

เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการ

เรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ็นการแสดงที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือ
1: การแสดงเพลงโคราชใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะดูสิคะเห็นมีพี่ๆป้าน้าอาเขามาแสดงกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเขาพูดภาษาถิ่นโคราชกันด้วยนะคะ
1: จริงเหรอคะ
0: ใช่แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
2: น่าสนใจจริงๆแหละครับแต่ผมสนใจขนมสตออันมากกว่า
1: โอ้ยน้องพีคครับเล่นมุกแต่เช้าเลยนะครับเนี่ย
0: แหมน้องพีคก็พี่เฟย์เขาหมายถึงขนมที่อยู่ในขวดโหลครับไม่ใช่ขนม12อันอย่างนั้นค่ะ
1: ขนม12อันนี่แปลว่าเรากินพุงโตแน่ๆ
2: ใช่แล้ว

0: ายังจัดร้านไม่เสร็จเลย
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวพวกเราช่วยได้ไหมคะ
0: อ๋อเดี๋ยวช่วยพี่พรทำขนมข้างในก่อนเนาะยกกันของมาจัดร้านแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: ให้พวกเราช่วยอะไรบ้างคะ
3: อันนี้ย้ายไว้ตรงนี้เลยค่ะ
1: อุ้ยขนมไทยเต็มโหลเลยนะคะ
4: ใช่ขนมไทยเต็มโหล
3: ค่ะนี่ค่ะเลี่ยงเอาไว้ไม่ต้องใกล้กันมากนะคะ
1: เหนื่อยนะคะคุณป้าเราทำไมเราต้องใส่ขนมอยู่ในโหลอ๋อ
0: เราจะต้องไว้อบเทียนไงคะเพราะว่าพวกนี้มีฝามันก็จะเก็บควันเทียนไว
1: ้อ๋อก็คือขนมทุกชิ้นที่ใส่ในโหลก็จะต้องอบควัน
0: ใช่ค่ะ
5: ทำไมพวกขนมที่ใส่ในโหลเนี่ยมันแบบว่าทำไมถึงพวกเราเนี่ยไม่เอาพวกบัวลอยเอาพวกเฉาก๊วย
0: นั้นไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้ลูกเพราะงั้นต้องตักใส่ชามแล้วก็อย่างพวกบัวลอยพวกอะไรเขาจะมีน้ำกะทิของเขาที่อบมาหอมแล้วไม่เหมือนกับพวกนี้พวกนี้มันจะเป็นอ
5: ย่างนี้ก็คือจะเป็นเฉพาะขนมแห้งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
5: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปช่วยกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ค่ะ
1: ร้านมาเลยค่ะ
0: ไปทานกันเลยค่ะ
1: นี่น่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะหนูขอกินชิ้นนึงเลยขอกินชิ้นนึงเลย
0: เดี๋ยวพี่พรทำเผือกนะคะหนูจะทำเผือกหรือจะทำเลี้ยงถั่วคะ
1: เดี๋ยวเฟย์ช่วยเลี้ยงถั่วแล้วกันค่ะ
0: เดี๋ยวป้าจะสอนนะคะงั้นหนูทำเผือกกับพี่พรนะคะ
1: หนูอยากปั้น
0: อยากปั้นเอาปั้นใส่ถุงมือก่อนนะคะ
1: งั้นหนูนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ให้สวยๆนะตำแหน่งครบแล้ว
0: อันนี้หนูจะเลี้ยงถั่วเดี๋ยวป้าจะเลี้ยงให้ดูก่อนนะคะ
4: ปั้นเป็นวงปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้
1: อันนี้เป็นขนม
0: ถั่วค่ะ
1: ถั่วอัด
0: นะคะหนูหยิบอย่างนี้นะคะลูกหนูเลี้ยงหนูจะเรียงวนอย่างเงี้ยค่ะเรียงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยงให้มันครบได้15ชิ้นนะคะจะเต็มโหลพอดีนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ว่าจะเรียงให้หนูดูก่อนว่าได้แถวนึงแล้วแถวที่2หนูเรียงเองนะคะ
4: พอเราเสร็จแล้วเราก็จะ
0: ค่ะ15ชิ้นนะคะเดี๋ยวพอเรียงที่แถวที่2เราก็สับวางอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ
0: ๋
4: อส
0: ับ
4: วาง
0: ค่ะสับวางไปเรื่อยๆนะคะค่ะเนี่ยค่ะ
1: ลองดูนะคะงานหนักเลยนะพี่เฟย
4: ์เขาตัวเนี้ยปั๊บแล้วก็เอานี่ออกแล้วมันก็ไม่ติดนะคะ
3: ดีจังเลยวันนี้มีน้องๆมาช่วยได้เสร็จเร็วๆเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขึ้นแถวที่3เลยลูกสับวางเหมือนกันค่ะ
1: เลี้ยงสวยๆนะเลี้ยงสวยๆพี่จ๋า
5: คุณจะไม่ติด
0: จ้าจ้า
3: ไม่ติดกันค่ะเพราะว่ามันจะมีความมันของกะทิใช่ไหมคะมันก็ทำให้ขนมไม่เป็นวางแล้วไม่ติดกัน
5: แล้ววันหนึ่งพี่ต้องทำอะไรบ้าง
3: ก็มีอันนี้เรียกว่าเผือกกวนใช่ไหมคะอันนี้ถั่วอัดแล้วก็ยังมีข้าวตูข้าวเม่าที่เราเห็นแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้ามาทำพวกนี้แล้วก็มีขนมอีกหลายอย่างเลยที่ร้านทั้งกีบลำดวนนะคะมีรังนกแล้วก็มีขนมเปี๊ยะด้วยค่ะ
1: ทุกชนิดเลย
3: ค่ะมาที่นี่ก็ได้ทานขนมหลายอย่างถ้าเกิดน้องๆอยากทำเป็นทุกอย่างต้องอยู่นานๆแล้วจะได้สอนให้หมดเลย
1: ได้แล้วครับได้ค่ะเสร็จแล้วครับ
3: อ้าวแล้วในนี้นะครับยังไม่หมดเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่หมดเลยหรอ
1: ไปสังเกตว่าที่นี่นี่มีขนมไทยอร่อยๆหลายอย่างเลยนะคะทำไมคนที่นี่ถึงชอบกินขนมไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ทราบว่าคุณป้ามีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
0: ขนมมันหอมไงที่อื่นเขาจะไม่อบเทียนไงคะ
4: แล้วพี่เปิดมากี่วันแล้ว
1: กี่วัน
0: สิบกว่าปีแล้วค่ะ
1: กี่วันสิบกว่าปีนี่กี่วันครับ
3: คือเราจะถามว่าถ้านับเป็นวันจะนับเท่าไหร่ดีคะ
1: โอ้ยอย่างเดียวกี่ปีแล้ว
3: ประมาณ10ปีค
1: ่
3: ะ
1: โอ้ยอย่างนั้น
0: ในด้วยความตัวเล็กๆนี่
3: แหละตั้งแต่ตัวเท่านี้เลยต้องพีคเลย
1: แสดงว่าคุณป้าก็ช่วยคุณป้าก็สอนพี่พร
0: พี่พรไม่ต้องสอนพี่พรทําก็ป้าทําพี่พรก็ช่วยทุกวันก็พี่พรกดขนมเก่งมากกดเร็วแล้วก็ปั้นเร็ว
3: นี่อาจจะเป็นทายาทพี่ก็ได้นะคะทายาท
1: ใช่ค่ะกดอย่างเร็วเลยของหนูกดช้ามากเลยอ่ะ
3: ขนมไทยไม่จำเป็นต้องจบด้านคหกรรมอย่างเดียวหรอกค่ะขอแค่เรารักอยากทำขนมแล้วก็เราชอบกินขนม
1: แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไปด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วทำไมถึงแบบว่าถึงเลือกทำขนมที่อยู่ในหลุมอะคะ
0: เพราะว่าขนมพวกนี้มันเสียเวลาไงแทนที่เราจะกวนแล้วก็เทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ขายได้เลยนี่เรามันต้องมาปั้นมากดมาอะไรอย่างนี้ไงคนก็แบบเสียเวลาทำเนี่ยลูก
1: ขนมไทยนอกจากจะทำกินได้แล้วก็สามารถเอาไปขายเพื่อ
0: ใช่เป็นของฝากได้ด้วยค่ะค่ะ
1: บางขนมนะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องใช้แรงตั้มตั้มตั้มตั้มตั้มนี่ก็ต้องใช้แรงกดเหมือนกัน
0: แต่ว่าหนูไม่ต้องไปกวนเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องกวนสมัยก่อนที่ป้าขายใหม่ๆป้าต้องใช้กระทะทองแล้วก็กวนจนแห้งอ่ะ พอแห้งแล้วก็ต้องช่วยกันจับหูกระทะไว้ไม่งั้นกระทะลอยเลยอ่ะเพราะมันเหนียวมาก
3: ทำไมสมัยก่อนก็ถึงเอาขนมใส่ในโหลทราบไหมคะเด็กทราบไหมเอ่ย
0: ใน
3: น
0: ี้ลูก
5: เพราะว่าลูกค้าเวลาเขามองว่าโหลมันใสๆไงคะแล้วก็มองเห็นขนม
0: ไม่ใช
5: ่
0: ก็อันนั้นก็ใช่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วที่เราใส่โหลนี่เพราะว่าเราต้อง

0: เทียนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือสมัยก่อนเมืองไทยเราก็ยังไม่มีกล่องพลาสติกถูกไหม
2: ถูก
1: ค่ะใส่ในโหลแบบนี้มองเห็นใครมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยโอ้โหมีขนมเต็มโหลเลยเอามาเป็นของฝากได้เพราะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยแขกไปใครมาใครก็ต้อง
2: กินขนมไทย
1: ใช่นอกจากนี้เนี่ยอาหารบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีทุกเทศกาลไม่ได้มีทุกหน้าใช่ไหมคะฤดูฝนฤดูหนาวก็มีวัตถุดิบต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฤดูเราก็ทำขนมเก็บไว้ค่ะ
2: ขอเสียงปรบมือให้พี่แฟนค่ะ
3: ไม่ได้ค่ะขนมอยู่ก็ไม่ได้
0: ค่ะ
4: น่ากลัวไหมคะเนี่ย
0: คะให้ไฟมันติดก่อนนะคะ
1: แล้วเราก็ดูแบบนี้ดูสิคะ
0: เราก็เป่าให้ดับก่อนนะคะแล้วเราก็รีบวางเลยค่ะ
2: อันนี้ก็รีบปิด
0: คะควันก็จะขึ้นตามนั้นเลยนะคะ
1: โอ้โหขนมเราเสร็จเกือบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนขาดอะไรอย่างนึงนะคะแม่
0: เขาตอกตั้งไงลูกเห็นน้องๆเขาอยากทำเขาตอกตั้งแม่เตรียมของไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาน้องก็ไปเอามา
2: ดีเลยค่ะเพราะภารกิจหลักที่สำคัญของพวกเราในวันนี้นะคะก็คือมาตามหาขนมไทยให้เพื่อนๆได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ค่ะ
1: ใช่ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเฟย์เอาถั่วอัดไปไว้หน้าแล้วกันนะคะ
0: ไปที่พรจะแบกเอาของมานะลูก
1: ค่ะมาดูส่วนผสมข้าวตอกกันดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างคะ
0: ก็มีกะทินะคะ
2: กะทิค่ะ
0: ก็น้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทราย
0: ค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวถึงจะหอม
1: ค่ะแล้วส่วนผสมเอกของเราวันนี้ล่ะคะ
2: ข้าวตอกค่ะ
0: ข้าวตอกนะคะ
2: ข้าวตอกแล้วมีอะไรติดมือด้วยทำไมมันถึงมีแบบว่า2อันล่ะคะ
0: ก็เราใช้ข้าวตอกเนี่ยค่ะมาบดคืออันนั้นยังไม่บดนะคะคือเราคั่วออกมาแล้วมันจะเป็นเม็ดๆอย่างนั้นเป็นดอกๆเนี่ยแล้วเราก็เอาไปบดก่อนหรือจะตำก็ได้ค่ะแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วก็ถึงเอาแบบนี้ไปกวนค่ะ
2: เห็นไหมแตกต่างกันตรงไหนเอ่ย
4: อันนี้มันบดหมดแล้ว
2: อันนี้ยังไม่บดค่ะโอ้เก่งมาก
1: ใช่แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าข้อตอกนี่ทำมาจากอะไรรู้ไหมเอ่ย
4: ใครรู้ไหมคะ
2: ข้าวเปลือ
4: กผสมข้าวทุกอย่าง
2: โอ้โหมากเกินไปแล้วค่ะข้าวอะไรอยากรู้ไหมคะ
1: ไปดูกันว่าทำยังไงไปกันเลยวิธีการคั่วให้เป็นข้าวตอกกันดีกว่านะคะอันดับแรกเราต้องใส่ข้าวเปลือกก่อนน้องผู้ไฟช่วยหน่อยใส่ลงมาเลยปิดฝาค่ะแล้วก็
2: ช้อนเดียวพอ
1: ช้อนเดียวก็พอละค่ะเพราะว่าเราจะทดลองให้น้องๆทำดูนะคะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจุดแก๊สแต่ว่าน้องๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้นะคะโอเค
2: ค่ะ
1: เตรียมพร้อมมาเริ่มกันเลยแล้วเราก็มาฟังนะคะว่ามีเสียงข้าวแตกป๊อกแป๊ก
4: แล้วเราจะใช้เวลาเท่าไหร่หรอคะ
1: อ๋อตอนนี้นะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะเราใช้เท่าไหร่เพราะว่าเราดูจากเม็ดข้าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องใช้น้อยเราก็ฟังเสียงเอาตอนนี้ได้ยินเสียงกันหรือยัง
4: ยัง
2: ยังค
1: ่ะโอ้ยังแบบนี้ต้องทำต่อไปจนกว่าจะได้ยินนะคะอ่ะช่วยกัน
2: แล้วถ้าเกิดเราลดตัวนี้นี่ไม่ขยับหรอครับ
1: ค่ะถ้าไม่ขยับแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะไหม้ไงครับเพราะว่าถ้าเกิดมันนอนก้นใช่ไหมเขาก็จะไม่อยู่ที่เดียวที่อื่นก็จะไม่ร้อนต้องทำให้มันเท่าๆกันเฮ้ยเริ่มได้ยินแล้ว
2: ได้กลิ่นแล้ว
4: เฮ้ยได้กลิ่นเหมือนข้าวพองอ
1: ่
4: ะ
1: ใช่ค่ะตื่นเต้นจังเลยดูซิเราจะทำไหมกันหรือเปล่านะ
2: ทำได้ไหมครับพอไปเยอะอย่างเงี้ย
1: โอ้ยังมีเสียงเม็ดข้าวอยู่เลยไหนลองเปิดดูซิว่ามันมีนี่ยังเด็กๆร้อนมากเลยใช่ไหมนี่
2: ใช่ค่ะ
3: ม
2: ี
3: ป้าตรงนี้ด้วย
1: อุ้ยข้าวตอกเราก็พร้อมแล้วมันเตรียมกวนขนมตรงโน้นกันดีกว่า
2: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะไปไ
2: ปแล้วเราใช้อันที่เราใช้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่นี่โชว์ป้าน้อยหน่อยเราไปคั่วข้าวกันมาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แอบไม่นิดนึง
3: ไม่นาน
1: ให้ไปแล้วนี่นี่เราก็ได้ข้าวตอกที่ใช้ทำกันแล้วใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะเราก็มาเริ่มกวนข้าวตอกกันเลยแต่ว่าพี่จะไม่ได้ช่วยนะขั้นตอนนี้ต้องรีบไปขายของแล้วร้านใกล้จะเปิดแล้วโอเคนะคะช่วยป้าน้อยนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ
0: ก็ตอนนี้เด็กๆก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความเป็นมาของข้าวตอกเป็นยังไง
2: รู้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้ป้าจะพาทำเครื่องมันก่อนนะคะ
2: ค่ะ
0: เอากะทิลงไปต้มก่อนนะคะเทน้ำตาลเทน้ำตาลใครทำเทน้ำตาลคะ

0: งไปเลยค่ะ
1: เห็นไหมครับ
0: ยกเลยลูกมันเดี๋ยวป้าทำเหนื่อย
1: เห็นไหมคุณป้าขาเราให้เฟย์ช่วยอะไรดีคะ
0: เดี๋ยวหนูช่วยหนูตำข้าวตอกเลยก็ได้ลูกตำมันเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆอย่างนั้นนะคะ
1: มามาฝั่งนี้มา
0: เปิดไฟนิดนึงหนูคนเบาๆนะคะเอาใส่ใบเตย
1: ใส่ใบเตยเพื่ออะไรคะคุณป้า
0: หอมค่ะ
1: ห
0: นูเอาน้ำตาลทรายมาลูกใส่น้ำตาลปี๊บแล้วนะคะแต่นี่หนูน้ำตาลทรายมาลูกน้ำตาลทรายมานะคะหนูเทเลยค่ะเศษหนึ่งส่วนสาม
1: ใส่เท่าไหร่คะเนี่ย
0: ใส่เศษหนึ่งส่วนสามค่ะ
1: ใส่หมดเลยใช่ไหม
0: ไม่ค่ะใส่มาไปนิด
1: อ๋ออันนี้
0: เหลือไว้สองส่วนค่ะใช่ค่ะหนูใส่ไปส่วนหนึ่งเหลือไว้สองส่วน
1: ร้อนนะคะเนี่ยแล้วขนมข้าวตอกตั้งเนี่ยค่ะมีประวัติความเป็นมายังไง
0: อ๋อก็คนโบราณนะคะเพราะที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรทานก็อยากทำขนมทานก็คือมีข้าวเปลือกอยู่ที่บ้านก็เอามาคั่วอย่างที่หนูไปทำมานะคะแล้วก็เอามากวนมันจะกินได้หลายอย่างลูกข้าวตอกเอาไปทำกายศาสตร์ก็ได้หรือว่าถ้าเขาขี้เกียจจะไปทำแบบนี้เขาก็เอาไปกินกับน้ำกะทิเฉยๆก็ได้น้ำกะทิเหมือนลอดช่องอย่างเงี้ยค่ะเอาเป็นเม็ดๆอย่างนั้นแล้วลงไปในนั้นเลยแล้วก็กินใส่น้ำแข็งก็ได้อร่อยค่ะทำได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าข้าวตอกตั้งนี่เราทำเพราะว่ามันเอาเป็นงานมงคลอย่างสมมติว่างานแต่งงานหรืองานบวชนาคหรือทำพิธีไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะใช้เป็นข้าวตอกเนี่ยทันทีก็จะเอาเป็นเม็ดๆก็เอาเป็นแบบสำเร็จเป็นขนมอย่างนี้ก็ได้เริ่มได้ที่แล้วเดี๋ยวให้มันละลายน้ำตาลละลายหมดแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ
1: คุณป้าคะทำไมต้องพักก่อนด้วยอะคะใส่ข้าวตอกลงไปเลยไม่ได้หรอคะ
0: ยังลูกมันร้อนอยู่ยังทำไม่ได้เพราะว่าเราต้องไปให้มันเย็นก่อนแล้วก็ไปอบควันเทียนก่อนนะคะแล้วเก็บไว้ก่อนทีนี้มันมีของที่ป้าเตรียมไว้ให้แล้วนะคะน้ำอันนี้ละค่ะแต่ว่าอันนี้เราอบแล้วอ่ะนี่เทเลยนะคะเดี๋ยวเป็นนี้ค่ะพอเย็นแล้วมันจะเหนียว
1: นี่ก็คือน้ำกะทิที่คุณป้าทำไว้ให้เราแล้วใช่ไหมคะ
0: นี่อบควันเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเอาข้าวตอกมาให้ป้าค่ะเอาข้าวตอกใส่ได้แล้วนะคะใส่ข้าวตอกแล้วนะคะใส่ลงไปนิดนึงใส่นิดนึงก่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะลูกเดี๋ยวมันจะหายเองมันจะซึมเข้าไปเองค่ะ
2: โอ้ยน่ากินสุดๆเลยนะคะเนี่ย
0: ค่ะคนทางนี้ลงด้วยค่ะ
1: ทำไมถึงต้องปิดไฟด้วยอะคะ
0: อ๋อต้องคนตอนที่มันไม่ร้อนมากลูกถ้าเอาข้าวตอกใส่ตอนร้อนๆแล้วมันจะยุบเลยช่วยกันคนช่วยกันคนใส่เพิ่มมาเลยค่ะลูกยังไม่พอ
1: เ
0: ราเทตำตามลูกเดี๋ยวฟุ้นมันฟุ้งใส่หน้า
1: พี่ครับ
3: ก
1: ็กวนอันนี้กับตำอันนู้นอันไหนยากกว่ากันครับ
3: ตำอันนี
1: ้พระอันนี้ค่ะสงสัยน้องพิงค์นี่ตำจนงงเลยใช่ไหม
2: มึนเลยค่ะ
0: เอานั้นไปปั้นก่อนเอานั้นไปปั้นหมดแล้วก็มาตักใหม
1: ่โอเคได้ค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: เก็บตรงนี้ก่อนนะคะ
1: แล้ววิธีปั้นนี่คือเหมือนกับขนมที่เราทำมันมีชา
0: คล้ายๆกันเหรอลูก
1: สงสัยแม่พิมมาวางนี้ไว้ก่อน
4: เด็กขนมไทยเนี่ยทำขนมกันเก่งจังเลยนะครับขณะที่เด็กกวนขนมกันอย่างสนุกสนานมาฟังใบตองเล่าประวัติกันดีครับข้าวตอกได้มาจากข้าวเปลือกที่นำมาคั่วไฟให้ร้อนเสมอกันเนื้อในข้าวเปลือกจะขยายบานออกดันเปลือกจนแตกกลายเป็นข้าวตอกสีขาวบานทะลุเปลือกออกมาซึ่งนิยมนำไปใช้ในการทำพิธีต่างๆหรือจะนำมาปรุงเป็นอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นข้าวตอกน้ำกะทิกระยาศาสตร์หรือขนมข้าวตอกตั้งที่น้องๆกำลังตั้งอกตั้งใจทำกันนี่แหละครับข้าวตอกเป็นสิ่งมงคลที่นิยมใช้ในการทำพิธีมงคลด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัยใช้โปรยรวมกับดอกไม้และเงินทองเป็นเคล็ดว่าให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขยายเบ่งบานออกได้เหมือนข้าวตอกยังไงล่ะครับ
0: ค่อยๆนี่ตั้งบนนี้เลยลูกมันจะได้ค่ะนั่นแหละโอเค
1: นี่วันนี้คุณป้าจะได้ขายขนมฝีมือของพวกเราด้วยนะคะเนี่ยตื่นเต้นแล้วก็เล่นไปด้วย
0: อาทางจะอร่อยมากเลยนะวันนี้ปั้นเบาๆ
1: อุ้ยใหญ่มาก
0: นี่ลูกปั้นเบาๆนี่ค่อยๆบีบนะลูกอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะก้อนกลมๆอย่างนี้แล้วเราก็โยนลงไปในนี้เลยแล้วก็คลุกพอหรือยังปั้นกลมๆพอหรือยังคะของใครปั้นเนี่ยไม่สวยเลยอันนี
1: ้ขอโทษเลยเหรอ
0: เดี๋ยวป้าจะพักกดเดี๋ยวมันต้องกดเข้าพิมพ์ด้วยที่ทำขายอยู่หน้าบ้านนั้นนะคะไหนพิมพ์เมื่อกี้นี่อยู่ไหนเนาะ
1: ยังไม่ได้ไ
0: หนหนูได้กดกี่ก้อนแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อพิมพ์อยู่นี
2: ่ได้แต่ความเลอะเทอะ
1: วันนี้เราได้ครบสูตรเลยนะคะได้ทำขนมอ้าวใช้พิมพ์ได้ด้วยเหรอคะ
0: พิมพ์ได้ลูกได้ค่ะ
1: แหมปล่อยให้เราปั้นนั่ง
0: ไม่ใช่ป้ายทำให้ดูว่าสมัยก่อนเขาไม่มีพิมพ์กดไง
1: กดทุกรูป
0: แต่กดไม่แรงมาก ก็กดอย่างนี้แล้วค่ะเหมือนกันกับที่หนูกดอันนั้นน่ะเป็นชิ้นอย่างนี้เอาโอเคค่ะใครจะทำคะ
1: หนูไม่ค่อยอยากหน
2: ู
1: ขอ
2: ผมทำ
1: โอ้โหมือทำ
2: ผมขออันนี้มือจะรีบเลย
0: โอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะหนูต้องกดลงนิดๆกดอัดเข้าไปในพิมพ์เลยนะคะลูกเออ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยๆอัดไป
0: ใช่นั่นแหละมันไม่เหม็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องกดแรงมากก็ได้ลูก
1: อันนี้จะยากกว่านะคะคืออันนี้เขามาช่วยทำให้เราเนี่ยทำง่ายขึ้น
0: อ้าว
2: ชั่วเอาไปไหน
0: มาแล้ว
1: มีชื่อด้วยคำตอบตาม
0: โอเค
1: ต้องมีชื่อเลยค่ะ
0: หนูเอาที่เป็นอย่างนี้นะคะลูกเดี๋ยวอันกลมๆแล้วเราไปอบ
1: ให้เรียงเหมือนเดิมใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะเรียงเหมือนถั่วเลยลูก
1: โอ้พี่เฟย์เลี้ยงสวยแน่นอนค่ะรับประกันได้
2: รับประกันได้ 100% เลยค่ะ
0: ชิมหรือยังชิมฝีมือกันหน่อยเลยฝีมือของใครทำลองชิมฝีมือกันเอง
1: ป้าแบบชิมหรือยัง
2: เดี๋ยวหนูขอทำชิ้นนี้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจะชิมชิ้นนี้เลย
1: โดยตรงทำด้วยตัวเองโดยตรง

0: ิมแล้วอ่ะปุ้ยฟ้า
1: พี่แม่ชิมนะคะ
0: มาน้องพีคชิมกัน
2: ได้เปรี้ยวทั่ว
0: อร่อยจริงๆ
3: เดี๋ยวป้าขอชิมบ้างเดี๋ยวดูซิว่ามันจะขายได้ไหมเนี่ยเด็กๆทำเนี่ย
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
2: ตอนแรกคิดว่ามันเป็นถั่วแต่มันไม่ใช
3: ่อร่อยเหมือนที่ป้าทำเองเลยนะเนี่ย
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: มันเหมือนอันนี้เดี๋ยวให้แม่กินเพราะผมกินไม่ไหวแล้วเหมือนเทียน
0: อันนี้มันหวานหวานหอมหอมแล้วก็มันจะมันมันนะ
3: คะ
0: มันจะไม่ถึงกับกรอบนะคะคุณป้าคะม
3: ัน
0: จะนิ่มนิ่ม
4: ส่วนผสมขนมข้าวตอกตั้งข้าวตอก 1,000 กรัมน้ำตาลมะพร้าว500กรัมน้ำตาลทราย500กรัมกะทิ500กรัม
0: หุยเก่งเลยนะคะเนี่ยอย่างนี้พี่เฟย์กับพี่ปั้นก็มีคนช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยไว้แล้วสิ แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้มารู้จักขนมในโหลย่างขนมข้าวตอกตั้งค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณป้าน้อยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขนมไทยยังมีอยู่อีกมากมายในทุกๆท้องถิ่นเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมทำกิจกรรมสนุกๆและมาทำขนมไทยอร่อยๆแบบนี้แล้วก็รีบไปจดที่อยู่จากใบตองได้เลยค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: ถ้างั้นพี่เฟย์ว่าเดี๋ยวเราไปช่วยพี่พรขายขนมหน้าร้านกันดีกว่านะคะดีเลยค่ะถ้างั้นสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
0: ไปเร็ว
2: ไปเร็ว
0: ไปขนม

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขออนุญาตนะ
2: คะ115ค่ะ
0: 115บาทค่ะ
3: 15บาท
0: น้ำมา200นะคะรอสักครู่ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ของใ
2: ครเนี่ยนี้กับอันนี้ค่ะต้องใส่ถุงด้วยนะคะ
0: ใส่ถุงด้วยค
2: ่ะถุงเลือกซื้อใส่ไซส์ไหนดีเวลาขายของใช่ไหมคะเราก็ต้องเก็บเงินไว้ดีๆต้องล็อกกุญแจไว้หนูจะเท่าไหร่นะคะ50บาทนี่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
4: แล้วเจอใหม่นะครับ
0: แม่คะขอแอบชิมหน่อยได้ไหม
4: แอบเหรอ
0: ไม่แอบเลยอย่างนี้ไม่แอบเลยอย่างนี
4: ้น่ากินหมดเลยนะคะเนี่ย

กินก็ประมาณไปกี่วันอ่ะ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
1: พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขพรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้1เดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับและเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับคุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โหผมเต๋าด้วยครับ
1: ค่ะ
0: ผมอยากสิพูดว่าแม่เห็นอย่างนี
1: ้ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นอย่างครับ
1: เอามะยอมค่ะ
0: ยอมสีเลยบ่ครับ
1: ค่ะยอมเป็นสี
0: มีสีอย่างไรครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสุดอันนี้สีของเมล็ดทำแสงอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฝางอันนี้จะเป็นอลางกับยอมออกมากับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบารายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้ามาลองมาถ่าเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เรื่อย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้ข้าวไปเดี๋ยวเอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวสีสะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งงาม
0: แม่เดี๋ยวไปดูของของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค
0: ่
2: ะ
0: แล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโอ้โหน่าอุ่นหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกับพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: ครับ
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: แล้วก็อันนี้
0: กุ้งจ่อมนักเอกของเรานะฮะทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้หอม

่เรียบร้อยครับผมแม่แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูทั้งวันมาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานของและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับปลาราใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือปลาราใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือปลาราใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิด5ชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบารายใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยินค่ะ
2: ขวัญค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค
0: ่
1: ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอีก5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมัคคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239 Homestay นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
3: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
3: ยินดีต้อนรับสู่ Homestay บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
3: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: อ๋อบ้านเลขที่239
3: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับชิ้นแรกครับนมหนูไม่นมเลยนมหมูเด้งมากข้าวเหนียวแซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮ
1: ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วยในมิ้นมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหารกัน
1: นะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันพระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
0: โขลก
2: โขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
0: ต่อเลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
0: หวานเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
0: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปูตำ

0: เขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: สวัสดีค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่เล่นอะไร
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกรียบค่ะ
0: ข้าวเกรียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกรียบปู
1: ใช่ค่ะ

0: แม่ตุ๊กครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามัน
0: เอามัน
1: ออกไว้ตั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็เอามากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
1: ค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอแล้วก็ไปตากค่ะ
0: 100บาทก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มานะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อแล้วและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสินค้านะครับมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: ช่ครับผม
1: ที่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาที่เกิดการแพทย์คร
2: ับ ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
3: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
4: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
5: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
6: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
7: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้งคะ
8: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
9: ต้องเป็นคนที่มันครับ
10: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
11: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
12: ดวงค่ะ
10: ต้องโชคช่วยไหม
12: ไปบนคำชะโนดค่ะอาบตั้งพระศรี
13: แล้วก็พระพิฆเนศ
14: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
15: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
16: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
17: ต้องขยัน
18: ต้องมีขยันมาก
19: ต้องขยันเรียนมากกว่าเดิม
1: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
3: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
20: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
21: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
22: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
23: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
24: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
25: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษา

0: เป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
1: เป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
2: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
0: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
3: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
4: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
5: ซื่อสัตย
6: ์วินัย
7: รับผิดชอบ
8: สามัคคี
9: ซื่อสัตย์ค่ะ
10: มีวินัยค่ะ
11: รับผิดชอบ
12: สามัคคีค่ะ
13: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มขึ้นองค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะตอนสำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีเนี่ยขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยขุยใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะอ๋อนี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปู

0: กองดินนะคะเยอะมาก
1: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
0: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไว
3: ้อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ่
3: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอบก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอบ
1: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
0: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วย
3: เดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
1: ที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
3: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันอุ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาอุ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
3: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับข้างมันจะไม่
3: น
2: ิ่ง
3: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะเฮ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
1: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
3: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
3: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
1: ป ่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
2: แต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
0: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มี
3: อันนี้มินวางมินจำได
0: ้ชึบประสบความสำเร็จ
3: นี่อันนี้ก็มีขาใกล้ๆกันเลย
0: อันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัว
3: เนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลย
0: อุ้ยตัวใหญ่เหมือนกัน
3: นี่นะคะกระป๋องที่4อันนี้ดูกระป๋องที่5
0: อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู
3: ้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา
0: อุ้ยดูดิกล้ามบันโลเลยอ่ะ
3: ไปเก็บต่อจ้า
0: ข้างหลังข้างหลัง
3: อุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
0: อุ้ยตัวใหญ่มากว้าวว้าวว้าวแม่ไปแล้วทำยังไงไปแล้วทำปูนโลดอีกแล้วไปนะอย่านะพี่ทำพาช่วยหนูก่อนไม่ไม่ไม่
3: หยับยานะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลย
0: พี่โอพี่โอพี่โอช่วยหนูโอ้โห
3: หนูเหนื่อยมาก
0: ตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ยเกือบไปแล้ว
3: มาเข้ากระป๋องซะดี
0: ๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
3: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูล่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
1: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมงอันนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินอะ
0: ค่ะแล้วมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มัน

0: ช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
1: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
2: เดี๋ยวเชียว
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
2: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
2: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
2: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
2: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
2: า
0: ะ
2: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะ
2: ใช่เราใส่กะปิก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะแล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานไก่คั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หล
1: ัง
0: จากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูนะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะเมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะน้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: หนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

0: กับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมิ้นชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ปุ๊กไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทําบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับ

0: ดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกู้มาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นให้เปิดมาออกกำลังให้กินอาหารครบ5มู้ผู้ดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทิพย์ได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอกะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ach นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายครับจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ
3: ้ยมายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดพุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อยเรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุดดื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: ลองดูอย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี้ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเนี่ยเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งและแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปียร
1: ์อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
3: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
3: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
4: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมานะครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพ้เนี่ยเขา

ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึง

0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นกินกินกินกินกินกินกินกินไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกัน
1: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงแป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สุขภาพแพะแข็งแรงและลดกลิ่นไปในตัวด้วยล่ะครับ
2: คือลักษณะการใช้จุลินทรีย์เขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
2: เป็นพันธุ์ซาแนนกับท็อกเก็นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
1: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
2: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
3: ครับ
2: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
3: อ๋อมันจะรวมกับระบบการเลี้ยงทั้งวัน
1: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
2: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
3: คือไม่ให้หัวนมมันตันเอง
2: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
3: อย่างผมไม่ยืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
2: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
3: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
2: นอกคอก
1: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
3: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะแป่งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่ล่ะครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
3: เจ๋งปะ
1: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นคือการพาสเจอร์ไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
2: ต้องพิสูจน์เลย
4: ใช
3: ่ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลย
4: คอนเฟิร์มจริง
3: จริงๆครับ

0: จะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
1: ลุงเป้ครับมาพูดถึง
0: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะต่อไปจะเป็นยังไง
2: ถ้าพูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
1: ครับ
2: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
1: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปมันเป็นยังไง
2: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
1: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยเนี่ย
2: ครับของประเทศไทย
0: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
1: เนื้อแพะนม
2: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50ตัว
1: 50ตัว
2: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีหนึ่งเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสองครั้ง
1: นั่นคือแพะเนื้อ
2: แพะเนื้อครับ
1: และแพะนมล่ะ
2: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
1: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่างเงี้ย
2: ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4ถึง5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
0: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
2: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันธุ์เนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
0: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรขนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ควักไข่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักและก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

นี่มันอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้อุ้ยตาย

0: นุนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมอคข้อมอแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระโยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
0: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าไปที่10ครับ
0: ปีที่10
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นละ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center อะครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
4: คร
1: ับ
4: อ
1: ันนี้ชื่อคอเลนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
0: ให้เกียรติผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงๆเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
2: ต้นมอข้าวมอแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
3: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมอข้าวมอแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยคือเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้สังเคราะห์แสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได้ก็จากยอดนะครับยอดนับหนึ่ง
0: 1
4: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
0: ข้อนี้3
4: แล้วตัดเฉียง45องศา
0: ใต้อันที่3
4: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
0: นี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่ไมยากลนะครับตัดขาดตัดขาดแล้ว
4: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับเดี๋ยวนี
0: ้ฝากไว้
4: ข้อต่อมานับเป็น1
0: 1
4: แล้วก็2ครับ
0: แล้วก็2
4: แล้วก็ตัดใต
0: ้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
4: ใช่ครับกันไกลคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกลากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
5: เฮ้ยตายเลยเหรอ
4: ตายเลยครับมันจะเน่า
5: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
4: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนหนึ่งมันจะเริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
0: อันนี้กี่เดือนครับ
4: อันนี้ประมาณเดือนหนึ่ง
0: ผ่านไปอีกหนึ่งเดือน
4: ก็จะมีหม้อ
0: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
4: ครับก็จะเรียงขึ้นใช่
0: เป็นหม้อ
4: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
0: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลยหนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
6: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
0: ครับ
6: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
2: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
0: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
6: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
0: แล้วจัดส่งยังไง
6: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
0: คร
6: ับอันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
0: มันขายได้ตลอดปีไหม
6: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวาคมมกราคมกุมภาช่วงนี้ครับ
0: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
6: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
0: ครับ
6: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่ที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
0: พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ค ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆเคยถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกแบบมันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
2: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทธมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
0: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม

0: ุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากนี่เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะค่ะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๊ตก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจะออกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอ๋เตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอ๋บอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
1: โอ้ยนี่มินให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
0: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
1: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
3: กล่องนมใหญ่
1: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันนะ
3: จับข้างมันจะไม่หนีบ
1: นี่โอ้โหปูสมัยค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
0: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
1: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: เดี๋ยวมาดูกันอุ้ยปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
1: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
0: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเนี่ยก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
1: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มีวางมีจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยแต่เปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
2: อุ้ยตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย
1: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
2: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลง
1: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากด้วยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
0: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ค
1: ราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวบหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสะกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสะกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสะกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ

0: รี้ยวหวาน
1: เปรี้ยวหวาน
0: สามรส
1: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
0: ใส่กะละมัง
1: ในกะละมัง
0: อันนี้ใส่ก่อน
1: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
1: จ้ะ
0: อ๋อถ้าเราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
1: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได้
0: ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูก้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณนี้ใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: นูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแหมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแหมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

คะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติ

0: ก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูนี่แหละเดี๋ยวขานี้มินลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆ อร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินกล้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อกล้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่ส่วนมากจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โนพี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: ที่เขามีความสุขการทำงานทำให้ผลผลิตเขาจะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
3: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
4: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
2: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
3: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะฮะมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็น

0: พียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
0: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: ดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มมาคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: วัสดีครับ
1: ชายหนุ่มจากเมืองหลวงคนหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาเบื่อชีวิตเมืองหลวงซะเหลือเกินและเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะมีชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็มีธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองครับเวลาผ่านไปฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาท่ามกลางฝูงแพะหลายร้อยตัวและนี่คือความสุขที่เขาต้องการครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ครับเพื่อมาตามหาเกษตรไทยไอดอลของเราครับ
2: คนคนนั้นก็คือคุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเจ้าของคุณสุขฟาร์มฟาร์มแพะอินทรีย์ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแห่งนี้นี่เองครับ
1: ลุงเป้งครับลุงเป้งสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
1: โอ
3: ้โหมายังไงเนี่ย
0: มันก็เดินลัดทุ่งมาเนี่ยครับลุงครับ
3: อากาศร้อนด้วยเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องมาถึงฟาร์มต้องแก้เหนื่อยหน่อย เรามีนมแพะ
0: โอ้โหเซอร์ไพรส์สุดดื่มได้เลยนะลุงนะ
3: ได้เลย
0: ได้เลย
3: จะล้างมืออย่างสะอาดแล้ว
0: ผมเคยกินมาก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแต่ขวดนี้รู้สึกว่าไม่มีอันนี้ไม่ได้พูดเอาใจลุงนะนี่ผมพูดแบบจากใจเลย
3: ครับ
0: ไม่มีกลิ่น
2: แม่ว่าแล้วก็อยากรู้ละครับว่าลุงเป้งเขามีเคล็ดลับยังไงที่ทำให้นมแพะอร่อยและไม่มีกลิ่นอย่างนี้ตามไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกก็ต้องเรื่องอาหารการกินกันเลยครับแน่นอนว่าอาหารหลักของบรรดาแพะเหล่านี้ก็คือหญ้าครับ
1: ลุงเป้งครับอย่างที่เห็นนี่คือหญ้าทั้งนั้นเลย
3: อาหารหยาบ
1: อาหารหยาบ
3: ครับเพราะว่าอาหารหยาบเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับสัตว์สี่กระเพาะถ้าเขาไม่กินอาหารหยาบเนี่ยเขาจะต้องมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเป็นเหลว
1: อย่างฟาร์มลุงแป้งนี่ให้อาหารยังไงบ้างครับเนี่ย
3: หน้าฝนเนี่ยเราให้เป็นหญ้าปกติเพราะว่ามีวิตามินนะมีกากใยไฟเบอร์ครบเลยในหญ้าสดเนี่ยกินได้เป็นร้อยชนิดทั้งหญ้าขนหญ้าทั่วไปในทุ่งนะแล้วก็หญ้าที่นิยมปัจจุบันก็คือหญ้าเนเปีย
1: อาหารให้แค่นี้เหรอครับ
3: ทั่วไปในหน้าฝนให้แค่นี
1: ้ครับ
3: แต่นับจากนี้ไปเนี่ยเราต้องเตรียมอาหารที่เป็นอาหารเสริมแล้วเขาเรียกว่าอาหารข้น
2: อาหารข้นมันคืออะไรกันครับแล้วเราก็ได้น้องๆจากคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาฝึกปรือวิชาแพะกับลุงเป้งพาไปดูกันครับว่าอาหารข้นหน้าตามันเป็นยังไง
4: ลุงเป้งบอกกับผมนะครับว่าเวลาแม่แพะเนี่ยเขาออกลูกมาใช่ไหมครับร่างกายเขาก็จะใช้สารอาหารที่มีเนี่ยไปหมดแล้วครับก็เลยไม่มีสารอาหารที่จะมาผลิตน้ำนมนะครับเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของลุงเป้งก็คือการทำอาหารข้นอย่างนี้แหละครับเพื่อไปเสริมกับอาหารหยาบซึ่งเป็นหญ้าโดยปกติทั่วไปเนี่ยในมื้อเย็นอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้แพะเนี่ยเขาก็ได้กินไปแล้วเขาก็จะได้แบบสร้างนมออกมาเยอะๆยังไงล่ะครับซึ่งอาหารข้นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังครับก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนจากถั่วเหลืองเปลือกถั่วเหลืองข้าวโพดเปลือกสับปะรดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆรวมถึงนี่เลยครับเด็ดสุดครับเกลือสมุนครับมาคนใส่น้ำแล้วก็เทปนลงไปอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับรับรองว่าแพะเนี่ยพอกินเข้าไปแล้ว ลมเพียบ
0: โอ้ยใจเย็นพี่ใจเย็น
5: กินไม่ต้องแย่งกัน
2: เมื่อได้อาหารข้นไปบำรุงน้ำนมกันแล้วเรื่องน้ำดื่มก็สำคัญนะครับลุงเป้งจะผสมน้ำหมักจุลินทรีย์ลงไปในน้ำดื่มด้วยนะครับ

0: ขาก็จะกินได้ทั้งวันเรามาเติมวันละ2ครั้ง
1: และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคล็ดลับของเกษตรไทยไอดอลของเราล่ะครับเอว่าแต่เจ้าแพะนมในฟาร์มลุงเป้งมันเป็นสายพันธุ์อะไรกันล่ะครับ
0: เป็นพันธุ์ซานแนนกับท็อกเก้นเบิร์ดซึ่งมันเป็นพันธุ์ที่หายากแล้วกรมสัตว์เองก็มีงบประมาณแล้วก็มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพเสริมจากแพะเนื้อได้ก็เลยมีแพะนมเนี่ยเข้ามาช่วยเกษตรกรในการที่จะปรับปรุงพันธุ์ให้มีน้ำนมมากขึ้น
1: ที่คุณสุขฟาร์มเขาเลี้ยงแพะนมแพะเนื้อกว่า300ตัวทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฟาร์มแพะขนาดกลางที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ด้วยนะครับลุงเป้งยังบอกกับเราอีกนะครับว่าโรงเรือนเลี้ยงแพะที่ดีต้องเปิดโล่งให้อากาศถ่ายเทได้อย่างนี้ล่ะครับนอกจากจะดูแลง่ายแล้วที่สำคัญก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้อย่างดีเลยล่ะครับอย่างวันที่เรามาถ่ายทำก็มีลูกแพะแฝดลืมตามาดูโลกลุงเป้งแอบกระซิบมานะครับว่าวันนี้ได้แล้ว 10,000 บาทโว้ยอะไรมันจะขนาดนั้นเห็นลูกแพะได้กินนมแม่แพะแล้วเราก็อดไม่ได้ครับที่จะกินนมแพะด้วยเหมือนกันว่าแล้วเราไปรีดนมแพะกันดีกว่าครับแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการรีดนมแพะมันต้องเป็นช่วงเวลาไหนล่ะครับลุงเป้ง
0: ปกติจะเป็นช่วงเช้า
2: ครับ
0: คือประมาณนี้แหละครับอย่าให้เกินสัก10โมงถ้าสายมากๆเนี่ยสัตว์ก็จะปรับเวลากินจะไปชนกับอาหารช่วงมื้อเย็น
2: อ๋อมันจะรวมกับระบบการเลี้ยงทั้งวัน
1: ต่อไปก็คือขั้นตอนที่สำคัญเลยล่ะครับเพราะมีผลต่อกลิ่นของนมแพะโดยตรงเลยจับตาดูให้ดีนะครับ
0: ขั้นตอนในการรีดคือต้องล้างเต้าให้สะอาดใช้แอลกอฮอล์ประมาณสัก 3cc แล้วก็น้ำบริสุทธิ์นะฮะเป็นน้ำต้มแล้วก็ปล่อยให้เย็นหลังจากที่เราล้างเต้าแล้วเช็ดเต้าสะอาดแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ปลายมือ2ด้านคือนิ้วโป้งนิ้วชี้เนี่ยกดหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละครั้งมันก็จะขับน้ำนมเนี่ยออกมาคือไล่ขี้หรือว่าตัวมูลที่อุดหัวนมอยู่เนี่ยให้ออกมา
2: คือไม่ให้หัวนมมันตันนั่นเอง
0: อย่าให้ตันเพราะว่ามันจะมีดินติดอยู่ตัวนี้ก็จะทำให้กลิ่นของน้ำนมเนี่ยมีกลิ่นสาบอีกกรรม
2: อย่างผมมายืนใกล้ๆอย่างนี้นี่เชื้อโรคในตัวผมไม่ได้กระเด็นไปโดนน้ำนม
0: อยู่ข้างนอกคอกไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเป็นคนนอกคอก
0: นอกคอก
1: ได้เวลารีดนมแพะกันแล้วล่ะครับแม
2: ่ตอนนี้ถ้าสังเกตนะเต้านมแพะนี่มันจะแข็งมากเลยเพราะว่าเขาได้เวลาแล้ว
1: คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่านมแพะนั้นมีแคลเซียมสูงกว่านมวัวแล้วก็มีโปรตีนที่ย่อยง่ายกว่าก่อให้เกิดอาการแพ้ที่น้อยกว่านะครับแต่ที่ไม่เป็นที่นิยมก็เพราะว่าเรื่องกลิ่นที่แรงนี่แหละครับซึ่งความโดดเด่นของนมแพะจากฟาร์มลุงเป้งก็คือน้ำนมที่ไม่มีกลิ่นนี่แหละครับ
2: เจ๋งปะ
1: เมื่อเราได้น้ำนมแพะดิบกันแล้วยังดื่มไม่ได้นะครับต้องไปผ่านขั้นตอนสุดท้ายกันก่อนนั่นก็คือการพาสเจอไรซ์แบบชุมชนเริ่มจากนำน้ำนมแพะไปต้มที่น้ำเดือด100องศาประมาณ10นาทีครับก็จะทำให้แบคทีเรียหรือเชื้อโรคในอากาศที่อาจจะปะปนกับน้ำนมถูกกำจัดไปหมดครับจากนั้นก็คนต่อไปอีกประมาณ8นาทีเพื่อให้น้ำนมรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวก่อนนำมาบรรจุในขวดแล้วไปใส่ในตู้แช่เย็นอย่างนี้ล่ะครับในที่สุดก็ได้เวลาพิสูจน์รสชาติกันแล้วล่ะครับ
0: ต้องพิสูจน์เลย
2: ใช่ร้อนครับร้อนแต่ว่าอร่อยสดแล้วก็ที่สำคัญไม่มีกลิ่นอะไรเลยคอนเฟิร์มจริงๆครับ
1: นมแพะนอกจากจะอร่อยดีมีคุณค่าแล้วยังสามารถไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกนะครับอย่างเช่นสบู่น้ำนมแพะแชมพูน้ำนมแพะโลชั่นน้ำนมแพะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ
3: ลุงเป้งครับมาพูดถึง
1: ช่วงนี้เรามาพูดคุยกับลุงเป้งกันหน่อยนะครับว่าทิศทางของธุรกิจฟาร์มแพะ ต่อไปจะเป็นยังไง
2: เออถ้า

0: ูดถึงบริษัทด้านนี้นะครับผมมองว่ามันยังมีผู้บริโภคอ่ะค่อนข้างจะมีออเดอร์แทบทุกเดือน
1: ครับ
0: ในส่วนของในประเทศเนี่ยเราสังเกตดูแทบทุกจังหวัดนะครับจะมีเกษตรกรที่เลี้ยงแพะยังมีคนหาซื้อทุกวันเนื้อเนี่ยหมายถึงว่ามีผู้เอาไปขุนถ้าเป็นแพะตัวเล็กนะครับก็จะมีการจัดซื้อแทบทุกวันจะเอาไปใช้ในศาสนพิธีส่วนใหญ่จะเป็นของมุสลิมแล้ว
1: ในเครือข่ายสมาชิกเนี่ยตัวเลขที่อันนี้เราพูดถึงแพะเนื้อใช่ไหมฮะแพะเนื้อตัวเลขที่ส่งออกไปเป็นยังไง
0: ถ้าถามว่ามียอดการจำหน่ายเยอะไหมปีหนึ่งก็เป็นพันล้านบาท
1: พันล้านบาทสำหรับแพะทั่วประเทศไทยของไทยนะคร
0: ับของประเทศไทย
2: โอ้โหพันล้านบาทไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าใครสักคนอยากจะทำอาชีพเลี้ยงแพะล่ะครับจะต้องเริ่มเลี้ยงกันที่กี่ตัวล่ะครับ
3: เนื้อแพะนม
0: ถ้าเป็นแพะเนื้อเนี่ยถ้าเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีถึง50ตัว
1: 50ตัว
0: ครับเพราะว่าเรามีการผสมเป็น2ระยะแล้วก็วางแผนการตลาดต้องมีแผนการตลาดว่าเราจะผลิตเนี่ยแล้วจำหน่ายในช่วงเดือนที่ต้องใช้ในศาสนพิธีทั่วๆไปก็ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยเราก็จะมีการส่งแพะล็อตหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนตุลาปลายเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยช่วงเนี้ยเราก็จะมีการส่งแพะเพื่อให้เกษตรกรที่เขาจะใช้ทางด้านบริโภคเนี่ยอีกล็อตหนึ่งก็คือปีหนึ่งเราใช้แพะในการที่ขายเนี่ยสองครั้ง
1: นั่นคือแพะเนื้อ
0: แพะเนื้อครับ
1: และแพะนมล่ะ
0: แพะนมนี่ถ้าพูดถึงการตลาดเนี่ยเคล็ดลับของการทำฟาร์มด้านนี้คือวางแผนการผลิตน้ำนมให้ได้ระยะกับความต้องการของตลาดมีจำนวนพอเพียงกับผู้บริโภค
1: ช่วงไหนนมแพะขายดีสุดที่บอกว่าไฮซีซั่นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตั้งแต่ฤดูหนาวนี่แหละครับที่ต่างประเทศเขามีฤดูหนาวซึ่งมีอากาศเย็นลบก็มีนะฮะหลายประเทศก็จะหนีมาเที่ยวทางเอเชียเราครับตั้งแต่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย4ถึง5เดือนนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเราขายน้ำนมได้ดีมากครับ
2: แล้วปัญหาการเลี้ยงแพะล่ะครับลุงเป้งหลักๆมันมีอะไร
0: ซื้อแพะมาแล้วเลี้ยงไม่เป็นจะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งจะเลี้ยงแบบยืนโรงจะเลี้ยงแบบขังคอกแล้วให้อาหารให้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักวิชาการยังไม่มีครับเพราะวิชาแพะยังไม่ค่อยเปิดเผยมันยังมีเคล็ดลับการเลี้ยงอีกเยอะครับตั้งแต่คลอดมาแม่พันเนี่ยนมน้อยเราควรจะใช้อย่างไร
2: สำหรับเกษตรกรใจดีอย่างลุงเป้งไม่เพียงตั้งใจศึกษาเทคนิคการเลี้ยงแพะจนขึ้นชื่อยังใจดีเปิดฟาร์มให้คนที่อยากเลี้ยงแพะมาเรียนรู้กันฟรีๆเลยล่ะครับนอกจากนี้ยังตระเวนไปให้ความรู้กับคนที่สนใจลุงเป้งรู้ดีครับว่าตลาดนมและเนื้อแพะยังเปิดกว้างจึงช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรขนเลี้ยงแพะทั่วประเทศเลยล่ะครับแหมเยี่ยมจริงๆหลังจากฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงแพะเราจึงขอยกให้คุณชวรัตน์อัมโพหรือลุงเป้งเป็นเกษตรไทยไอดอลด้วยความเต็มใจครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ซ้ายมือก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผู้คนตึกรถการจราจรที่ขวักไขว่ครับแทบไม่น่าเชื่อว่าที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเข้าซอยอีกไม่ไกลเลยครับมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางเมืองใหญ่และที่สำคัญครับที่ที่นี่ก็จะเป็นที่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขามีความรักแล้วก็ทุ่มเทให้กับการปรับปรุงคันไม้หายากชนิดหนึ่งในเมืองไทยซึ่งทำมานานกว่า10ปีด้วยกันโอ้โหน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเขาคนนี้คือใครเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาครับตามไปดูเลยครับว่าเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เป็นใครกันไปกันเลย

โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้โอ้ยตายตาย

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ตกใจหมดเลย
1: ตอนเด็กๆครับได้มีโอกาสเรียนวิชาชีวะนะครับอยากเลี้ยงอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไม้แปลกๆที่คนอื่นเขาไม่ค่อยเลี้ยงกันจนเราคิดว่าโอเคเรามาเจอมะข้อมะแกงลิงเนี่ยตกหลุมรักเลยแรกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็ตายครับ
2: ปัทมาตั้งประดิษฐ์รักและหลงไหลในความแปลกของพืชกินแมลงอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิงตั้งแต่เด็กเลยล่ะครับเขาตัดสินใจเรียนระดับปริญญาตรีในคณะวณศาสตร์เพื่อจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ชอบอย่างจริงจังระหว่างเรียนก็ค้นคว้าใช้ความรู้ทั้งในและนอกตำราเพาะและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆโดยเช่าพื้นที่สวนใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทำฟาร์มพืชกินแมลงขายจนเป็นที่รู้จักของกลุ่มคนรักพืชชนิดนี้กันเลยทีเดียวครับ
1: เพราะว่ามันมีคำถามกับตัวมันเยอะมากแล้วพอเราไปศึกษาเพิ่มเติมเราทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเรามีหลายสายพันธุ์มากเราก็เลยคิดว่าในเมื่อเรามีโอกาสได้เรียนทางด้านสายพืชคณะวณศาสตร์เนี่ยเราอยากจะมาศึกษาเกี่ยวกับไม้กลุ่มนี้ดูให้มันจริงจังลงพื้นที่ไปบุกป่าฝ่าดงกันเลยว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาเป็นยังไงก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตจากในหอสมุดต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีการผสมเกสรได้พันธุ์ใหม่ๆขึ้นมา
3: เข้ามาในสวนเนี่ยภาพแรกที่คิดว่าเฮ้ยมันคือการปลูกมะข้าวมะแกงลิงตามแบบชั้นวางนู่นนี่นั่นมันมากกว่าที่คิดไว้ตอนแรกอ่ะคือมันเยอะมากเลยอ่ะคือมันเห็นแบบห้อยระโยงระยางแบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้นี่เรียกว่าคลั่งไคล้หลงไหลกับมะข้าวมะแกงลิงเนี่ยมากมากจนขนาดที่ว่าแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวเพาะขายกันเลยอ่ะ
1: สนใจตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าไปที่10ครับ
3: ปีที่10
1: ใช่ครับ
3: ตอนนี้จากเลี้ยงเล่นๆฮาๆตอนนี้ไม่ฮาแล้วนะไม่เล่นละ
1: ใช่ใช่ใช่
3: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ก็เป็นเรื่องเป็นราวศึกษามีงานวิจัยเกี่ยวกับพวกกลุ่มไม้กินแมลงนะครับก็มีเด็กฝึกงานมาฝึกงานกับเรามีคล้ายๆกับว่าน้องๆหลายๆคนที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เราเป็นคล้ายๆกับเหมือน learning center ครับคือเราสอนการเพาะเมล็ดการปักชำการขยายพันธุ์การเลี้ยงทุกอย่างสามารถมาปรึกษามาเรียนที่นี่ได้อันนี้เป็นลูกผสมที่เราทำเองอันนี้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่เราทำออกมา
4: อ
1: ันนี้ชื่อทอร์เรนวัตหลักการตั้งชื่อก็คือจะเอาตัวเมียขึ้นข้างหน้าตัวผู้ที่เอามาผสมอยู่ข้างหลัง
3: ให้เก็บผู้หญิงว่างั้น
1: ใช่ใช่ก็คือตัวเมียจะขึ้นก่อนเสมอคนไทยจะชอบไม้กลุ่มทรงกลมทรงสีแดงแดงเหมือนถุงเงินถุงทองเหมือนไม้มงคลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเมืองนอกจะชอบลูกลักษณะทรงยาวๆเพราะเนื่องจากว่าเมืองนอกส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการแขวนประดับตามคอนโดทรงยาวมันจะสวยกว่า
3: พันนี้เรียกว่าพัน
1: ชื่อนี้ชื่อ Big Apple ครับเป็นลูกผสมไทยกับไทยนะครับชื่อจากพ่อแม่สายพันธุ์ไทยทั้งคู่อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เป็นที่สร้างชื่อของสวนเรานะครับลักษณะเนี้ยเป็นตัวที่ต้องการของตลาด
2: ต้นมะข้าวมะแกงลิงในฟาร์มแห่งนี้เป็นฝีมือการเพาะและปรับปรุงพันธุ์ของหนุนหรือปัทมะทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราคนที่ทำได้และได้รับการยอมรับในแวดวงพืชกินแมลงชนิดนี้มีเพียง 3-4 คนเท่านั้นล่ะครับและชายหนุ่มคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม่ช่างน่าภาคภูมิใจจริง
5: ๆที่โรงเรือนแห่งนี้นะครับเขาก็จะเก็บพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของต้นมะข้าวมะแกงลิงเอาไว้ที่นี่ก็จะมีการแบบปักชำซึ่งหนุ่มก็บอกว่านะมันไม่ยากมันมีเทคนิคอยู่แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวตามไปดูว่าไอ้เทคนิคที่ว่านิดเดียวเนี่ยมันเป็นยังไง
1: ก่อนอื่นเราก็ต้องเลือกกิ่งที่จากยอดเนี่ยนะครับลงมาประมาณสัก1ฟุตตัดใบทิ้งนะครับ2ส่วนนะครับเหตุผลของการตัดใบเนี่ยเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็เหลือพื้นที่ให้เขาหายใจให้เขาได้

0: เคาะแสงได้สร้างอาหารเพื่อเขาจะสามารถดึงรากได
1: ้
0: ก็จากยอดนะครับยอดนับ1
1: 1
0: อันนี้2อันนี้ข้อนี้นับเป็น2ครับอันนี้3
1: ข้อนี้3
0: แล้วตัดเฉียง45องศา
1: ใต้อันที่3
0: ใช่ครับระวังนิ้วนะครับ
1: นี่นะครับนี่นะครับไม่ใช่มายากลนะครับตัด
2: ขาด
1: ตัดขาดแล้ว
0: โอเคครับแล้วก็ข้อต่อมาครับมันถึงนี้ให
1: ้ฝากไว้
0: ข้อต่อมานับเป็น1
1: 1
0: แล้วก็2ครับ
1: แล้วก็2
0: แล้วก็ตัดใต
1: ้แล้วก็ตัดใต้2เฉียง45องศา
0: ใช่ครับกันไกลคมนะข้อดีของเขาคือการที่เราตัด45องศานะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกรากเขาและเวลาเราปักเนี่ยมันจะปักง่ายเพราะมันเป็นมุมแหลมนะครับส่วนวัสดุปลูกนะครับอันนี้ที่เห็นกันก็จะเป็นขุยมะพร้าวเก่าๆยิ่งเก่ายิ่งดีเวลาปักนะครับก็ปักลงไปตรงๆทริคมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าอย่าให้ใบของอีกต้นนึงไปบังยอดแบบนี้อย่างนี้นะครับถ้าใบของอีกต้นหนึ่งเนี่ยไปบังยอดแบบนี้นะครับต้นเนี้ยที่โดนบังจะตายเลย
2: เฮ้ยตายเลยเหรอ
0: ตายเลยครับมันจะเน่า
2: เพราะว่ายอดเขาไม่โดนแดด
0: ใช่ครับมันไม่โดนแดดมันก็จะน็อกไปนะครับผ่านไปประมาณสักเดือนนึงมันแตกยอดขึ้นมาใหม่อันนี้จะเป็นกิ่งที่เราชำแล้ว
1: อันนี้กี่เดือนครับ
0: อันนี้ประมาณเดือนนึง
1: ผ่านไปอีก1เดือน
0: ก็จะมีหม้อ
2: ก็จะมีหม้อขึ้นมา
0: ครับก็จะเรียงขึ้นใช่
1: มีเป็นหม้อ
0: สามารถขยายพันธุ์ง่ายลองทำดูเองที่บ้านก็ได้
3: ทราบเคล็ดลับของหนุนแล้วนะครับที่บอกว่าการปักชำหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่ยากเลยครับแค่รู้เทคนิควิธีการนิดเดียวรับรองว่าภายใน2เดือนได้หม้อออกมาห้อยอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มปลูกเต็มบ้านไปเลย
1: หนุนครับแล้วทุกวันนี้ขายไอ้พืชกินแมลงของเราเนี่ยหนุนขายยังไงบ้าง
4: ก็ช่องทางแรกครับเราจะมีเว็บไซต์ครับชื่อ www.exophora.net นะครับเปิดมาประมาณสัก6ปีละอันที่2ก็คือเราจะมีeBay นะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็น Facebook
1: ครับ
4: นะครับแล้วอันที่4ก็คือหน้าร้านที่เป็นสวนของเราเนี่ยคือลูกค้าสามารถเดิน walk in เข้ามามาเยี่ยมชมสวนมาเลือกสินค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้หลักๆเนี่ยเราจะใช้ช่องทางก็จะเป็น Facebook ซะส่วนใหญ่ในการโปรโมชั่นสินค้าใหม่ๆของเราสร้างตลาดให้ได
5: ้ลูกค้าผู้สนใจมีทั้งใกล้และไกลครับทั้งคนไทยและต่างประเทศทั้งเวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียญี่ปุ่นและบราซิลว้าว
1: กลุ่มลูกค้าเราอะหนุน
4: สำหรับกลุ่มลูกค้าเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราเรียกว่ากลุ่มนักสะสมกลุ่มนักสะสมเนี่ยจะเก็บไม้ที่ราคาสูงแล้วก็เลือกเฉพาะสายพันธุ์ที่หายากๆนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เพิ่งเริ่มเล่นกลุ่มเพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยก็จะไม่สู้ราคามากนักนะครับก็คือราคาจะไม่ควรเกิน500บาทเรามี2กลุ่มเนี่ยครับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราซึ่งช่องทางต่างๆที่เรามีทั้ง4ช่องทางเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ของเราได้
1: แล้วจัดส่งยังไง
4: ปกติเราก็มีการจัดส่งทางไปรษณีย์
1: คร
4: ับ อันที่2ก็คือส่งทางรถทัวร์ได้อันที่3ก็ลูกค้านัดรับนะครับคือปัจจุบันนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วเทคโนโลยีต่างๆอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราพัฒนายอดขายได้ดีขึ้นเพิ่มยอดขายได้ดีขึ้น
1: มันขายได้ตลอดปีไหม
4: ขายได้ตลอดทั้งปีครับสินค้าเรามีขายตลอดทั้งปีแล้วก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เราพยายามออกมาเป็นซีรีส์ครับอย่างหม้อข้าวเนี่ยเราจะมีในแต่ละปีก็จะมีลูกผสมใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าได้ติดตามช่วงพีคช่วงต้นหน้าหนาวฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นช่วงที่หม้อข้าวขายดีธันวาคมมกราคมกุมภาช่วงนี้ครับ
3: สำหรับตัวหนุนแล้วเนี่ยคิดว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยมันอยู่ได้จริงไหม
4: จริงครับจุดที่เกษตรกรถ้าต้องการความสำเร็จในด้านอาชีพการเกษตรสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรียนรู้หาความรู้ใหม่เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ
3: ครับ
4: อันที่สองคือเปิดยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามานะครับเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาสามก็คือว่าพยายามสร้างจุดเด่นหรือว่าข้อแตกต่างจากที่อื่นๆหาจุดเด่นของเราให้เจอแล้วก็นำเสนอตรงตัวนั้นนะครับจะทำให้เราสามารถอยู่รอดอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับด้านการเกษตร
3: พ พอมาได้เจอความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือว่าคนเราอ่ะจะประสบความสำเร็จได้อ่ะมันไม่ใช่มีแค่แบบ IQ ความรู้หน้าตามันไม่ใช่นะมันต้องมีหัวใจอ่ะมันต้องเรียกร้องมันก็ต้องเดินตามไปมันเหมือนกับกัดไม่ปล่อยอ่ะอยากรู้เรื่องนี้ก็ขวนขวายหาความรู้แบบอยากรู้แล้วอยากรู้อีกอยากรู้ไปเรื่อยๆใครถามเขาว่ามีคู่แข่งเกิดขึ้นเขากลัวไหมว่าตลาดเขาจะถูกแบบแย่งอะไรเงี้ยเขาบอกศัตรูดีมันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองต้องเก่งขึ้นต้องแข็งขึ้นผมว่ามุมมองตรงนี้เป็นมุมมองที่แบบเฮ้ยมันสนุกอ่ะมันไม่เครียดแล้วมันก็รู้สึกว่ามันถีบเองขึ้นไปเรื่อย
5: ๆความเอาจริงเอาจังของปัทธรรมะยังไม่หมดนะครับทุกปีมักจะเดินทางไปดูและศึกษาพันไม้ต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้รวมทั้งกำลังเตรียมตัวไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกด้านพันธุ์พืชที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำความรู้มาพัฒนาด้านการเกษตรและต่อยอดธุรกิจของตัวเอง
3: วันนี้เราภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าเขาคือเกษตรไทยไอดอลของเราครับรับไปเลยเยี่ยม

0: อิง
1: ไฮอึบอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคา

0: ของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
1: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
0: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างนึงก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
1: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี้ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดิน

0: ให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
1: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
0: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่ก็มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็หนึ่งถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดเป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: สุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

ือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเรา

0: จะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ30-40บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกกวน

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกาย

ยและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชาวบ้านรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนบันทึกรายรับรายจ่ายรู้จักวิเคราะห์ต้นทุนการวางแผนการผลิตตลอดจนมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในยามว่างเช่นกิจกรรมสารตะกร้าอุปกรณ์เครื่องใช้จากไม้ไผ่กิจกรรมทอเสื้อกกผลิตเป็นสินค้าของกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาฉีกระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรโดยที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องไกลตัวใช่ไหมครับแต่แท้ที่จริงแล้วทุกวันนี้สมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแล้วนะครับถ้าพูดถึงเวลาชีวิตของคนเราวันหนึ่งมีเท่ากันครับ24ชั่วโมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เสียไปถึง1ใน3ของ24ชั่วโมงนั่นคือเรื่องของการนอนนั่นเองเพราะฉะนั้นการนอนครับคือสิ่งที่สำคัญที่คนเราไม่ควรมองข้ามเพราะว่าการนอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสมองและร่างกายที่เขาจะได้ใช้ช่วงเวลาขณะหลับในการซ่อมบำรุงส่วนต่างๆนะครับให้กลับมาดีขึ้นให้ร่างกายของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตในการทำงานแต่ละวันดังนั้นคุณผู้ชมครับการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเราครับมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาถึง1ใน3ของวันทั้งหมดครับไปกับเรื่องของการนอนเพราะฉะนั้นครับความต้องการในการนอนหลับของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่ากันคนส่วนใหญ่เราทราบกันดีครับว่าต้องนอนวันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วร่างกายบางคนเนี่ยนะครับนอนแค่วันละ 5-6 ชั่วโมงก็สามารถทำได้โดยระหว่างวันไม่มีอาการง่วงนอนครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆแล้วเรื่องของการนอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายรวมถึงอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสังคมปัจจุบันเลยก็ว่าได้นั่นก็คือปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เองผมแจ็คไรเดอร์ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงษ์เจียมจริยธรรมครับที่ศูนย์นิทราเวชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเข้าไปพูดคุยกับคุณหมอครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนอนหลับกันนะครับผมให้คุณหมอเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าศูนย์นิทราเวชจริงๆแล้วคืออะไร
1: ปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์อีกศาสตร์นึงเราเรียกว่าเวชศาสตร์การนอนหลับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเริ่มที่จะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเราต้องการที่จะทำให้มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับวิชาการ
0: เริ่มจากการเป็นที่ที่ให้การศึกษา
1: ใช่ครับจริงๆเราต้องการ
0: นอน
1: ใช่ครับเราต้องการตั้งศูนย์ที่เป็นเลิศด้านวิชาการจากการนอนหลับ
0: แล้วภารกิจมันเปลี่ยนแปลงไปได้ยังไงครับ
1: จุดมุ่งหมายเราอันหลักๆเลยก็คือเราต้องการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของศาสตร์ด้านนี้ซึ่งในเมืองไทยนี้มันยังด้อยค่อนข้างด้อยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเราจะรู้แต่ว่าไอ้เรื่องนอนหลับนี่มันก็เป็นเรื่องทั่วๆไปไปหาหมอคนไหนก็ได้เดี๋ยวก็ให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่ปัจจุบันเราเพราะว่าโรคนอนหลับมันเยอะแยะไปหมด
0: ถ้าพูดว่าโรคเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับ คนทั่วไปเลยนะทุกคนจะนึกถึงแค่ว่าอ่ะถ้าฉันเป็นโรคเรื่องการนอนแสดงว่าฉันนอนไม่หลับ
1: ประมาณนั้น
0: คนนอนไม่หลับคือคนเป็นโรคเกี่ยวกับการนอน
1: ครับ
0: จริงๆพอคุณหมอพูดอย่างนี้นั่นหมายความว่าเฮ้ยศาสตร์เกี่ยวกับการนอนหลับในทางวิชาการนี่มันมีเยอะแยะมากมายมันมีคนที่ได้รับผลกระทบนู่นนี่นั่นโน
1: ่
0: นงั้นให้คุณหมอท้าความไปถึงที่เมืองนอกก่อนค่อยความสำคัญขนาดไหนกับการนอน
1: ครับหลายหลายอย่างที่เราเกิดในชีวิตประจำวันหรือโรคที่เราเกิดขึ้นนะฮะป
0: ั
1: จจุบันเราพบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยปัจจัยเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมันคือโรคที่มันเกิดตอนนอนอย่างเช่นเราก็พบว่าปัจจุบันโรคหัวใจความดันสูงอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยส่วนหนึ่งปัจจัยเสี่ยงมันเกิดจากโรคที่เกิดในตอนนอนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับต่างประเทศก็เริ่มสนใจเรื่องศาสตร์อะไรที่มันเกี่ยวกับการนอนมากขึ้นนะครับของเมืองไทยเราก็สักประมาณ 5-10 ปีก่อนเนี่ยเราก็จะส่งอาจารย์ไปเรียนอาจารย์มหาลัยใช่ไปเรียนที่นู่นเพราะว่าเมืองไทยยังไม่รู้จักโรคพวกนี
0: ้
1: ครับก็เป็นช่วงที่พวกเรากลับมาพอดีเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆไอ้โรคนี้มันสำคัญเราก็น่าจะมาตั้งกันมันก็ร่วมกันกับอาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายๆสถาบันจุฬารามาศิริราชก็หลักๆก็เราก็ต้องการทำ

0: ในแง่วิชาการก่อนว่าให้อย่างน้อยๆให้หมอเข้าใจก่อนว่ามันมีโรคอย่างนี้อยู่จริงจริงๆเรารักษาโรคทางกายเนี่ยในที่เราเห็นเดินมาหาหมอตอนกลางวันจริงๆส่วนนึงเนี่ยเรายังไม่รักษาโรคตอนที่เขานอนเลยดังนั้นปัจจุบันเราก็เลยมีทั้งส่วนที่เป็นวิชาการครับวิชาการก็มีตั้งแต่การเรียนการสอน
1: ครับ
0: ซึ่งการเรียนการสอน
1: สำหรับนักศึกษาแพทย์

0: การสอนให้แก่นักศึกษาแพทย์รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้างอีกด้วยแบบนี้ใครที่กำลังประสบปัญหาด้านการนอนหลับยากหรือว่าหลับไม่ค่อยสนิทก็หายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องรีรอให้กลายเป็นปัญหาหนักใจอีกต่อไป
1: ครับอย่างนี้คนที่เดินเข้ามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นคนกลุ่มไหนณวันนี้ฮะเป็นคนกลุ่มไหนหรือว่าเป็นคนไข้เลยหรือว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีอาการหรือเปล่าเนี่ย
2: คนไข้ที่มากับเราเนี่ยเราแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะกลุ่มแรกก็คือคนไข้ที่เขาค่อนข้างสนใจตัวเองอ่านหนังสือมาละเคยได้ยินมาละสงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอ
1: ยากรู้ว่าตัวเองเป็นหรือเปล่า
2: สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นไปอ่านหนังสือบอกว่าเอ๊ะถ้าตื่นมาแล้วอาการเป็นอย่างนี้1 2 3สงสัยก็จะเดินมาปรึกษาเราอันนี้คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ก็คือคนข้างๆพามาตัวเองเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรหรอกฮะแต่คนข้างๆเนี่ยไปอ่านมาหรือว่าไปได้ยินอะไรมาก็จะพามาอีกกลุ่มนึงคือหมอส่งมาก็อย่างที่ผมบอกอย่างเช่นหมอรักษาโรคนึงอย่างเช่นแล้วมันคุมไม่ได้เลยความดันคุมไม่ได้สักทีกำจัดปัจจัยเสี่ยงทุกอย่างละคุมความดันคุมเบาหวานคุมไขมันได้ให้หยุดสูบบุหรี่ละแต่ก็ยังเป็นซ้ำอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะ
1: แสดงว่าอาจจะมี
2: ปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ยังไม่ได้แก้ก็จะส่งมาอย่างนั้นหลักๆก็จะมีอยู่3ประเภท
1: บอกเลยว่าผมภาคภูมิใจมากผมเป็นคนนอนหลับสบายกลับบ้านนี่เปิดแอร์ปุ๊บอาบน้ำสบายสบายล้างตัวปุ๊บนอนหลับเลยแล้วก็ถึงเวลาตื่นก็ตื่นแล้วเป็นคนหลับง่ายมากนั่งที่ไหนก็หลับได้ขับรถก็จะหลับครับผมอ
2: ันนี้ไม่ใช่ความโชคดีแล้ว
1: คุณหมอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเป็นหน้าแปลกนะ
2: ครับ
1: เพราะว่านอนหลับเนี่ยก็นอนคิดว่าตัวเองหลับเต็มที่ทำไมยังง่วงอยู
2: ่ครับ
1: ถูกต้องไหมคุณหมอฮะ
2: คือคำว่าหลับง่ายเนี่ยมันต้องแยกว่าหลับง่ายในสถานที่ควรหลับในเวลาที่ควรหลับหรือเปล่าใช่ไหมฮะอย่างเช่นหลับง่ายในสถานที่ที่ควรหลับแล้วก็ในเวลาที่ควรหลับอย่างนี้โอเคถือว่าโชคดี
1: ก็คือกลับบ้านนอนหรือนอนที่บนเตียงโรงแรมรู้ว่าก็นอนได้ปกติ
2: ครับแต่ถ้าหลับง่ายในสถานที่ที่ไม่ควรหลับอย่างขับรถอยู่เงี้ยมันก็ผิดปกติครับหรือหลับง่ายในเวลากลางวันอย่างเงี้ยมันก็ผิดปกติ
1: โอ้โหนี่ผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนโชคดีหลับง่ายหลับได้ทุกที่หลับได้ทุกเวลาเป็นเรื่องที่ดีแต่พอได้ยินคุณหมอเตือนแบบนี้แล้วก็คุณหมอครับนี่มันเป็นสัญญาณอันตรายของการพักผ่อนที่ไม่มีคุณภาพจริงๆเหรอครับแบบนี้แจ็คไรเดอร์คงต้องหันกลับมาให้ความสำคัญกับช่วงเวลาของการนอนมากขึ้นกว่านี้แล้วล่ะครับแต่สำหรับใครที่คิดว่าการนอนหลับง่ายหลับได้ทุกที่ทุกเวลานั้นเป็นเรื่องที่ดีฟังแบบนี้แล้วจำไว้เลยนะครับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ

0: ถ้ามานอนที่นี่คืนเดียวคือรู้เรื่องเลย
1: จริงๆเนี่ยมันขึ้นกับว่าเราสงสัยโรคอะไรครับปกติที่เราจะส่งมานอนเนี่ยก็มีอยู่สัก 2-3 โรคแค่นั้นเองครับอันแรกก็คือเราสงสัยว่ามีภาวะการหายใจผิดปกติตอนนอนอย่างเช่นมีหยุดหายใจ
0: เนี่ย
1: คนไข้นอนกรนแล้วก็มีเฮือกอย่างเงี้ยฮะอย่างเช่นสังเกตว่ากรนแล้วก็มีเหมือนกับเฮือกเพื่อมาหายใจอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกลุ่มเนี้ยควรจะมาตรวจการนอน
0: อันนี้คือประเภทหนึ่ง
1: ประเภทหนึ่งที่ควรจะมาตรวจครับอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่มาด้วยอาการง่วงแบบไม่ทราบสาเหตุอย่างเช่นนอนก็พอการกรนก็ไม่ค่อยชัดเจนอย่างเงี้ยครับเราก็จะมาตรวจการนอนตอนกลางคืนแต่กลุ่มนี้อาจจะต้องแถมทำตอนกลางวันด้วย
0: คือหมายว่าทำข้อมูลด้วย
1: หมายถึงว่าตรวจกลางคืนเสร็จปุ๊บจนถึงเช้าแล้วเราจะดูข้อมูลคร่าวๆของกลางคืนก่อนว่าสามารถพบโรคที่อธิบายอาการแล้วยังถ้าไม่พบทำต่อจนถึงตอนจบใช่ครับตอนกลางวันจะทำเป็นช่วงๆเขาเรียกทำตรวจการงีบครั้งละนาทีแล้วก็พัก20นาทีแล้วก็พักทำแต่เช้าถึงเย็นเลยอีกอย่างนึงก็คือบางกลุ่มเนี่ยอย่างเช่นคนไข้ละเมอ
0: พวกละเมอ
1: บางประเภทนะครับละเมอมีหลายประเภทครับก็มีตั้งแต่ละเมอแบบจำไม่ได้ว่าละเมออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรไม่ต้องมาเทสแต่จะมีประเภทนึงที่แบบละเมอแล้วรู้ด้วยว่าละเมออะไร
0: ไอ้ยา
1: อย่างเงี้ยผิดปกติคือเขาเรียกว่าละเมอเหมือนฝัน
0: วิธีการรักษาล่ะครับคุณหมอครับมันมีเครื่องมือเฉพาะทางไหมหรือว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช
1: ้วิธีการรักษาจริงมันต้องมามันขึ้นกับว่าโรคที่เราเจอเป็นอะไรใช่ครับจริงๆเนี่ยโรคเกี่ยวกับการนอนมันแบ่งได้หลาย

0: ประเภทบ้างครับก็มีตั้งแต่1โรคนอนไม่หลับนะครับโรคนอนไม่หลับก็การรักษาก็ส่วนใหญ่ก็อันแรกก็ต้องไปปรับพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีการหายใจผิดปกติพวกนี้ก็หลากหลายครับก็มีตั้งแต่ก็อาจจะต้องมาดูว่าเป็นรุนแรงแค่ไหนถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องมาใช้เครื่องมือหรือหัตถการบางอย่างเพื่อทำให้เขากลับมาหายใจใหม
1: ่
0: นะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มละเมอเราก็อาจจะต้องให้ยาเพื่อเป็นลดอุบัติการการละเมอในตอนกลางคืน
2: คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ควรมองข้ามกันเลยนะครับกับอาการนอนไม่หลับหรือหลับลำบากการนอนหลับไม่สนิทตื่นขึ้นกลางดึกหรือหลับตื่นอะไรแบบนี้แล้วก็ยังรวมไปถึงอาการนอนกรนครับเพราะนี่เป็นปัญหาที่พบได้ร้อยละ 30-40 ของประชากรของประเทศเลยทีเดียวนะครับการรักษาจึงจำเป็นต้องรักษาจากต้นเหตุครับโดยการปฏิบัติตัวตามสุขอนามัยของการนอนที่ถูกต้องและอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างน้อยเนี่ย 6-10 สัปดาห์ก็จะช่วยเกิดการนอนหลับที่ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยแหละครับส่วนนี้คือห้อง
0: ตรวจการนอน
2: ที่เอาไว้ตรวจการนอน
0: ใช่ครับ
2: เตียงเติมเหมือนโรงแรม
0: ใช่
2: ความสูงจากพื้นก็คือเป็นเตียงเหมือนนอนบ้านถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นโรงพยาบาลไปสักหน่อยนึง
0: ครับ
2: แต่ว่าก็พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุด
0: ใช่ครับในต่างประเทศบางที่เขาไปเช่าโรงแรมนะครับเป็นฟลอร์เลยเพื่อทำศูนย์ตรวจการนอนครับแต่ของเรายังค่อนข้างกังวลเพราะว่ายังไงคนที่มาตรวจก็ยังเป็นคนไข้อยู่ถ้าเราไปทำนอกโรงพยาบาลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะไม่พร้อมนะอย่างนั้นอยู่ในโรงพยาบาลมันพร้อมกว่า
2: แต่อันนี้คือภาพภายนอกแต่พอมาดูดีเทลลึกๆหมอฮะมันจะมีอุปกรณ์ที่มันดูแปลกตาอย่างเซตนี
0: ้ครับ
2: นะฮะ
0: เซตนี้ก็คืออุปกรณ์ใช้ในการรักษาครับตัวนี้ก็คือเครื่องอัดแรงดันในกรณีที่เรามีการกรนหรือว่ามีหยุดหายใจเนี่ยมันเกิดจากว่าทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการรักษาก็คือใส่ลมเข้าไปเพื่อทางเดินหายใจมันเปิดออกมาเหมือนเราเป่าหลอดดูดนะฮะเครื่องนี้ก็คือเครื่องเป่าใส่ลมเข้าไปครับผม
2: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่เลยนะ
0: อ๋อครับผม
2: อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์พอคุณมาเนี่ยเข้ากระบวนการตรวจก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
0: ใช่ครับ
2: ด้วย
0: แล้วเจ้าหน้าที่เขาจะอยู่กับเราทั้งคืนครับเพราะว่าเขาก็จะต้องมา
2: แต่ไม่ได้นอนอยู่กับเราทั้งคืนนะครับเขาจะรออยู่ข้างนอกแล้วก็มีภาพออกไปเขาก็จะดูเราได้
0: ครับจะนั่งดูเราทั้งคืนแล้วครับมีกล้องอยู่ข้างบนครับ
2: กลายเป็นคนชอบส่องไปเลยชีวิตได้ต้องดูเราทั้งคืน
3: ค่ะก็จะต้องคอยดูว่ามีอะไรระหว่างคืนอุปกรณ์ที่เราติดไปมีหลุดหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะต้องเข้ามาเช็คอุปกรณ์หรือว่ามาดูคนไข้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามีกรณีที่คนไข้จะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะในกรณีผู้หญิงก็ต้องพาคนไข้มา
2: เพราะว่าต้องมาถอดอุปกรณ์นู่นนี่นั่น
3: ใช่ค่ะให้คนไข้เข้าห้องน้ำ
2: อย่างนี้จะถามนิดนึงฮะว่าสมมติอะล่ะผมตัดสินใจแล้วมาลองตรวจพอผมต้องเตรียมตัวยังไงครับก่อนมายังไงกี่โมงอะไรเงี้ยฮะ
0: แนะนำว่าส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นตรวจกลางคืนจะเรียกว่าเป็นตรวจกลางคืนก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานเป็นกะนอนกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยครับแล้วก็นอนกลางวันตื่นกลางคืนอย่างเงี้ยเป็นปีๆละอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เปลี่ยนไซเคิลเขา
2: ก็ต้องเอา
0: เราก็มาตรวจกลางวัน
2: สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนอนกรนหรือนอนหลับตื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอโดยตรงกันได้เลยนะครับแต่สำหรับใครที่อยากเพิ่มตัวช่วยในการผ่อนคลายและการนอนหลับวันนี้ผมเจอไรแดกแจ็คไรเดอร์จะขอนำเสนอ1สิ่งที่มีความสวยงามแต่ทานได้เราเรียกเขาว่าพวงชมพูครับที่ขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณในการช่วยให้การนอนหลับได้ง่ายและก็มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมครับ
4: พวงชมพูหรือชมพูพวงจัดเป็นไม้เลื้อยเนื้ออ่อนขนาดเล็กและสามารถเลื้อยพันสิ่งต่างๆได้ไปได้ไกลประมาณ40ฟุตมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางพบมากในประเทศเม็กซิโกดอกจะมีลักษณะเป็นช่อสีชมพูและสีขาวมีใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยมปัจจุบันมีการนำส่วนต่างๆมาปรุงเป็นอาหารรับประทานได้โดยใช้ยอดอ่อนหรือว่าช่อดอกที่ยังไม่บานเต็มที่นำมาลวกให้สุกเป็นผักจิ้มน้ำพริกหรือชุบแป้งทอดที่จะให้ทั้งคุณค่าทางอาหารและหน้าตาที่น่ารับประทานอีกด้วย

0: วันนี้พวงชมพูงงมากเลยว่าจะเอาดอกไม้มาทำไมจะแค่แต่งจานก็ไม่เอานะเพราะว่าเราอ่ะถ้าจะเอาอะไรมาเป็นสมุนไพรตั้งต้นเนี่ยต้องเอาเป็นวัตถุดิบหลัก
1: ใช่ค่ะพวงชมพูของเราวันนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลย
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ค่ะ
0: มันกินได้เหรอเนี่ย
1: กินได้ค่ะจริงๆดอกไม้ทั่วไปก็ทานได้นะคะแต่ว่าต้องไม่ฉีดยาที่ต้นมันพวงชมพูกุหลาบเฟื่องฟ้าลีลาวดีทานได้หมดเลย
0: ต้องไม่ใช้ยาฆ่าแมลงว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่ะต้องปลูกเองปลอดภัยกว่า
0: อ๋อแล้วดอกสวยขนาดนี้จะเอามาทำเป็นอะไรได้เนี่ย
1: วันนี้เราจะทำแบบไม่ผ่านความร้อนก็คือเป็นเมนูที่ชื่อว่าสลัดโลซอสครีมพวงชมพูค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูปูอัดแครอทแตงกวาญี่ปุ่นโยเกิร์ตรสธรรมชาติเกลือน้ำผึ้งเลมอน
0: งั้นเริ่มกันเลยไหม
1: เริ่มกันเลยดีกว่า
0: เริ่มกันเลยโดยเริ่มจาก
1: การปอกแครอทค่ะหั่นเป็นแท่งยาวๆค่ะนี่ค่ะเป็นแท่งยาวๆแบบนี
0: ้อ๋อ
1: ต่อมานะคะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นหั่นเหมือนกันค่ะแล้วก็หั่นเป็นแท่งเหมือนกันตัวผักสลัดนะคะก็จะเด็ดเอาไว้

0: พอเราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: เราก็พวงชมพูอันนี้เราเด็ดแล้วก็ล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะก็จะได้เป็นดอกๆแบบนี้
0: เราใช้วิธีการรูดแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจับนี้แล้วรูดได้เลยดอกไม้ชนิดนี้ค่ะดอกพวงเนี่ยค่ะ
1: คร
0: เรามาจิ้มน้ำพริกก็ได้ชุบแป้งทอดก็ได้โอ้ได้หลายอย่างงั้นต่อไปเรามาทำน้ำสลัดกันเลยดีกว่านะคะ
1: จัดไปครับผม
0: น้ำสลัดของเราต้องมีอุปกรณ์กันเล็กน้อย
1: ครับ
0: มีเครื่องปั่นค่ะเริ่มจากการนำตัวโยเกิร์ตค่ะใส่ลงไปในโถผสมนะคะตามด้วยดอกพวงชมพูค่ะ
1: ใส่ลงไปเลยเหรอ
0: ใส่ลงไปเลยเอาเล็กน้อยพอเล็กน้อยพอต่อมานะคะเกลือค่ะตัดลดเล็กน้อยน้ำผึ้งของเราใส่1ช้อนชาค่ะต่อมาค่ะเลมอนค่ะขูดผิวมะนาวลงไปเพื่อให้หอมยิ่งขึ้นนี่ค่ะพอเราใส่ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ในนี้ก็จะมีตัวโยเกิร์ตผิวเลมอนน้ำเลมอนเกลือแล้วก็น้ำผึ้งจากดอกลำไยเรามาปั่นกันเลยนะคะ
1: ได้แล้ว
0: ได้แล้วเราหมุนออกก่อนแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะพักเอาไว้ก่อน
1: นี่เราก็จะได้น้ำสลัดนะครับจากดอกพวงชมพูซึ่งมีสีปนชมพูเล็กๆน่ารักแบบนี้นี่
0: หลังจากนั้นเรามาเริ่มห่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเตรียมผักหั่นเรียบร้อยหมดแล้วตัวผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กเราก็เด็ดเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: วันนี้เป็นไส้ปูอัดค่ะ
1: เราก็เริ่มจากนี่เทคนิคง่ายๆจากประสบการณ์การกินแหนมเนืองบางท่านนี่นะครับได้แผ่นแป้งแหนมเนืองหรือว่าแผ่นแป้งปอเปี๊ยะโยนลงน้ำเลยแล้วก็แช่ไว้แล้วก็จะกินเมื่อไหร่ค่อยดึงขึ้นมา
0: หนืดเลยคราวนี
1: ้
0: เหนียวติดกันเป็น
1: จริงจริงมันผิดสิ่งที่ถูกต้องครับเอาลงไปในน้ำแช่ลงไปปั๊บ
0: ประมาณ10ว
1: ิปั๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคได้แล้ว
1: แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้
0: แล้วก็วางไว้ที่เขียงได้เลยค่ะ
1: เห็นไหมฮะแผ่นมันจะยังใสอยู
0: ่ถ้าเราอยากให้สีไหนอยู่ข้างนอกเราวางมันไปก่อนเอาเป็นสีชมพูเนาะอยู่ข้างนอกสวยงามวางแครอทนะคะ
1: ครับผม
0: แตงค่ะพับหัวพับท้ายเข้ามานะคะกันมันขาด

0: โหเมนูนี้ยังก็อยู่ท่ามกลางดอกซากุระมีความรู้สึกอย่างนั้นไหม
1: มีความเป็นญี่ปุ่นอยู่
0: ใช่นะฮะเสิร์ฟมาซูชิก็มีสีเหมือนดอกซากุระนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ต้องถูกใจนะสำหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะฮะแต่เฮลตี้มากๆนะครับผมก็จัดไปเลยนะฮะเมนูนี้ของเราสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนั่นเองนะคุณผู้ชมครับน่าสนใจและยังทำง่ายแบบนี้อย่าลืมครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่จดไม่ทันดูวิธีการทำไม่ทันแต่ต้นแจ็คไรเดอร์พาคุณนั่งทานชิมย้อนไปดูวิธีการทำครับ
2: ขั้นตอนในการทำสลัดโรซอสครีมพวงชมพูนำแครอทและแตงกวาญี่ปุ่นมาหั่นเป็นแท่งยาวเตรียมผักกรีนโอ๊กและเรดโอ๊กพักไว้ต่อมาทำน้ำสลัดด้วยน้ำโยเกิร์ตและดอกพวงชมพูมาปรุงรสด้วยเกลือน้ำผึ้งและตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำสลัดปั่นให้ส่วนผสมทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็เริ่มม้วนสลัดโรโดยนำแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนแช่น้ำใช้เวลา 10-15 วินาทีนำผักกรีนโอ๊กเรดโอ๊กดอกพวงชมพูแครอทแตงกวาญี่ปุ่นและปูอัดจัดวางลงไปบนแผ่นก๋วยเตี๋ยวยวนตามใจชอบวิธีการม้วนให้ใช้แป้งคลุมไส้เอาไว้ปิดหัวปิดท้ายกดลงเบาๆแล้วม้วนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแค่นี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เมนูนี้ครับทำไม่ยากแล้วก็สามารถทำกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยนะครับแม้กระทั่งดอกไม้ยังสามารถนำมารังสรรค์เป็นอาหารได้นะครับแค่คุณรู้จักว่าเขาเนี่ยทานมีประโยชน์อย่างไรนะครับคุณก็ทั้งทานได้ดีต่อสุขภาพจิตแล้วก็ดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่รู้จะเอาอะไรที่อยู่แถวบ้านมาทำดีโอ้ยง่ายๆเลยครับติดตามรายการของเราเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นครับรับรองว่าคุณจะได้ไอเดียเจ๋งๆพร้อมกับประโยชน์ทางยาของสิ่งนั้นที่คุณทานนะครับวันนี้หมดเวลาครับคุณผู้ชมครับขอมีความสุขมากครับติดตามเฮิร์บสเตียสมุนไพรเข้าเส้นได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องครูปลูกปัญญาครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์และเชฟบีขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

ันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: ที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
2: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: คะแล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

Oh!

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ื่อมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก้าวมาสู่ยุคเปลี่ยนผ่านพวกเขาเริ่มสร้างแหล่งอารยธรรมในแบบของตนเองชาวแอนาซัสิหรือบรรพบุรุษชาวพูบโลอพยพย้ายถิ่นเข้าสู่รัฐนิวเม็กซิโกพร้อมนำภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรมมาสร้างบ้านในทำเลแห่งใหม่
1: They abandoned this area prior to the time that they start dating the cliff ruins.
2: There are 19 pueblos in New Mexico, one in Texas, and a whole cluster, the Hopi villages in Arizona.
0: บรรพบุรุษชาวพูบโลครอบครองดินแดน Four Corners มานานหลายศตวรรษตั้งแต่ช่วงปีคริสต์ศักราช500ถึง1600และหลังจากนั้นจึงเริ่มอพยพย้ายถิ่นไปตามพื้นที่ต่างๆซึ่งส่วนมากอยู่ในเขตของรัฐนิวเม็กซิโก
3: You're asking about why the people at Puye decided to live in this area as compared to somewhere else
4: in the high cliff
3: right versus up maybe a little bit higher there are a number of explanations as to why they chose to live a little higher and perhaps maybe there was

0: ที่อยู่อาศัยหลักๆ2ส่วนของปูเยคลิฟเดเวลลิงเนี่ยจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันก็คือชั้นบนเขาเรียกว่าเมซ่าท็อปกับชั้นนี้ที่เรายืนอยู่ประกอบไปด้วย4เคฟถ้ำ4ถ้ำตรงนี้แล้วก็บ้านซึ่งเป็นบ้านลักษณะเฉพาะของชาวพูโบ
1: First four caves are just basically like the remnants of the homes that used to be here at one point in time. So that was actually the back of the house. And then in front of the structure, there's a house in the front of the cave. So they had about 15 feet of space because that structure in front was to provide more shelter for them. So they had

0: ันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เห็นในชั้นแรกมันจะมีหลายเลเวลของทัวร์นะมีทัวร์แบบ $10 $20 $30อะไรเงี้ยแล้วแต่อย่าง $10เนี่ยจะขึ้นมาได้เฉพาะชั้นนี้ส่วนถ้าใครอยากจะไปเสพวิวท็อปวิวข้างบนที่เมซ่าท็อปเนี่ยก็จะต้องเพิ่มตังค์เข้าไปแต่เราก็โอ้เอาแค่นี้พอแล้วกันแล้วก็พิเศษสำหรับคนที่ซื้อทัวร์ขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยก็จะได้ใช้บริการบันไดข้างหลังนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไต่บันไดขึ้นไปนะทัวร์เนี่ยลักษณะก็คือเขาจะนั่งรถขึ้นไปบนยอดเขาเลยแล้วก็ถึงจะดาวฮิลไต่ลงมาข้างล่างส่วนเราเนี่ยเอาแค่ชั้นแรกพอเดี๋ยวค่อยๆเดินดูว่ามีอะไรบ้างที่เขาจะต้องคิดเงินคิดค่าบริการตั๋วเข้าชมเนี่ยก็เพราะว่า
1: Puyi Eclipse is owned and operated by the Santa Clara Pueblo so we'renot like a national park, so like ticket sales that we sell on a daily basis is what helps this business preserve our ancestral home so we can come up with new projects and stuff later on in the future.

0: ได้เข้ามาอยู่ในถ้ำนะคะอากาศเย็นสบายมากเลยจริงๆลักษณะของถ้ำหรือว่าที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันเพราะว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นบริเวณเดียวกันคือเป็นหินที่เกิดจากภูเขาไฟเป็นหินที่อ่อนสามารถที่จะขุดง่ายดังนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้แหละในการสร้างที่อยู่อาศัยเพราะว่าเครื่องมือในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เหล็กไม่ใช่อะไรใช่ไหมเขาก็ใช้ไม้เนี่ยแหละสามารถใช้ไม้ขุดเข้ามาได้เลยสร้างบ้านแบบง่าย
1: ๆ A large part of those deposits are volcanic deposits where ash fell down and compacted and is as a result of that we call that caliche that caliche is easily manipulated with rocks they could dig a hole and dig a cave and create a sheltern
0: ี่เป็นลักษณะบ้านแบบที่หนึ่งก็คือขุดรูสร้างถ้ำแผนมองขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะเห็นเป็นหลักฐานร่องรอยบางอย่างขม่าวสีดำที่เกาะอยู่ก็แสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ก่อกองไฟกันแล้วก็ขม่าวก็ลอยขึ้นไปติดเหมือนที่ดูดควันในครัวอะไรเงี้ยติดเต็มเป็นสีดำไปหมดเลยแต่มันจะมีบ้านอีกแบบนึงซึ่งเป็นบ้านเลยบ้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาวพูโบอยู่ข้างๆเดี๋ยวไปดูกัน

0: นี่เลยมาโหตรงนี้มันเป็นห้องมืดนิดนึงอะเพราะว่าแสงส่องมาไม่ถึงเดี๋ยวขอใช้มือถือช่วยนิดนึงนะไปฉายส่องหน่อยเข้าไปได้ห้องนี้ใหญ่เบ้อเริ่มเลยมีห้องย่อยข้างในด้วยข้างบนเนี่ยลักษณะโครงสร้างก็เป็นไม้เท่าที่แพทสังเกตนะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านของชาว Native American เนี่ยจะมีอยู่หลักๆ3อย่างก็คือหินดินแล้วก็ไม้
1: And they're really dependent and self-sufficient of the land. So they use the trees that you see today to, for lumber material, fuel for fires, great hunting grounds, great water resources. And that's why they picked this place to live at. Puye is actually the name of the site. So Puye in our language means where the rabbits gather. And stories say that there used to be a lot of rabbits in the location. And so they were using rabbits for meat resources and also the fur for the winter seasons.
2: ปูเยคลิฟเดเวลลิงส์เคยเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งกระต่ายป่าให้ล่าแหล่งน้ำให้ดื่มกินแต่เท่าที่เดินสำรวจมาไม่มีวี่แววของน้ำและสิ่งมีชีวิตใดๆเราพบเพียงหน้าผาแห้งแล้งกับซากปรักหักพังจนกระทั่งได้ขยายภาพกว้างจากมุมสูงจึงทำให้เราได้พบแหล่งน้ำสำคัญที่ชุมชนชาวบ้านผาในบริเวณนี้ใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิตแม่น้ำริโอแกรนแม่น้ำสายยาวซึ่งไหลตัดผ่านใจกลางรัฐนิวเม็กซิโกเราเดินทางเลียบตามเส้นทางแม่น้ำจากปูเยคลิฟเดเวลลิงส์เข้าสู่แหล่งอารยธรรมบนหน้าผาที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติแบนเดเลียร
3: ์ Bandelier is a man. He was the first anthropologist to come to this area. So that's how we got our name.
0: อันนี้เป็นแผนผังของโลเคชันที่เราจะไปชื่อว่า Main Loop Trail Guide โชคดีเนี่ยที่นี่เขาให้ยืมเนี่ย please return เดี๋ยวพอใช้เสร็จเอาไปคืนได้สภาพก็จะแบบเยินๆนิดหน่อย ส่วนมากเนี่ยใบนี้ก็จะขายอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร
4: ์ There are trail guides for sale over there
0: เห็นหลายที่แหละเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นแผนที่เลยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนมีหมายเลข1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเนี่ยจนถึงอันนี้คือจุดหมายของเราเนี่ยเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่า self guide ก็คือเป็นไกด์ด้วยตัวเอง
3: Yeah self guided We do have guides but you don't have to go with a guide
4: Actually I want to self guide much more than
3: Yeah so you have that choice especially in the summerIn the winter time, it's just self-guided.
0: ซึ่งจริงเนี่ยแพทเห็นหลายอุทยานก่อนหน้านี้เห็นตอไม้อ่ะที่เขียนหมายเลข1234เนี้ยแล้วแพทก็สงสัยว่าเฮ้ยเขามีไว้ทำไมทั้งที่บริเวณนั้นไม่มีป้ายอะไรเลยเพิ่งเข้าใจว่าอ๋อเขาจะต้องมาเอาเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเหมือนคู่มือของการเป็นเซลฟ์ไกด์เนี่ยที่นี่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าหมายเลขหนึ่งคืออะไรก็เปิดมาอ่านเขาจะมีคำอธิบายทั้งหมดของหมายเลขหนึ่ง
3: When you get to the numbers you follow along in the guidebook so it tells you everything that you need to know so and the main loop trail is 1.2 mile
0: ดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะได้เซลฟ์ไกด์กันแบบเต็มรูปแบบแล้วที่นี่ Bandelier National Monument ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของชาวพูโบลแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างถึงแม้จะเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพูโบลเหมือนกันนะแต่แพทว่าแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันซึ่งที่เนี่ยเอาจริงๆแล้วส่วนตัวนะแพทอยากมามากๆเพราะว่ามันมีการแอดเวนเจอร์ด้วยอยากไปมากเลยอยากจะรู้ว่าจะรอดไหมอ่ะไปเลยดีกว่า

0: ไม่ไหวแล้วไม่น่าจะไปรอดจนถึงสุดทางคือแดดมันเกรียมเกินไปตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยแดดคงจะไม่ขนาดนี้หรอกอันนี้เราต้องพกอุปกรณ์เสริมมันค่ะแว่นกันแดดเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเดินในแดดเปรี้ยงขนาดนี้ไม่งั้นเราจะตาหยีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็สำคัญหมวกจะดีมากถ้ามีสายคล้องแบบนี้เพราะว่าแถวนี้ลมแรงช่วงสปริงซัมเมอร์เนี่ยเป็นช่วงที่ลมแรงไปต่อได้
1: ในอุทยานมีการค้นพบแหล่งที่อยู่โบราณมากกว่า 3,000 แห่งเราค่อยๆศึกษาข้อมูลไปตามหมายเลขซึ่งพบว่าแต่ละจุดเป็นสิ่งก่อสร้างในรูปแบบที่ต่างกันอย่างซากปรักของหมู่บ้านที่หมายเลข6นับจำนวนห้องจากฐานโครงสร้างที่ยังเหลือมีถึง245ห้องแต่อาคารที่สมบูรณ์ในยุคนั้นอาจมี 2-3 ชั้นจึงยังไม่สามารถรู้จำนวนห้องที่แท้จริงได้

0: หมู่บ้านบนพื้นราบเริ่มไต่ระดับขึ้นสู่แหล่งที่อยู่บนหน้าผาแต่การเข้าไปสำรวจที่นี่น่าตื่นเต้นกว่าปกติ
1: เย้เจอแล้วเนี่ยบันไดคือเป็นส่วนประกอบหนึ่งของบ้านของชาวพูโบก็คือเขาจะใช้บันไดเนี่ยปีนขึ้นไปโดยเฉพาะบ้านที่สร้างอยู่ตามหน้าผาเนี่ยก็จะต้องใช้บันไดนี่แหละเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเข้าบ้านแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็อนุญาตให้ปีนได้ด้วย
2: Cliff dwellings is a man-made caves named called cavets.
0: Cavet คือการรวมตัวของคำว่า cave ที่แปลว่าถ้ำและคำว่า excavate ที่แปลว่าขุดดังนั้นCavet จึงเป็นชื่อเรียกของถ้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยการขุดรูหรือโพรงเข้าไปในหน้าผา
1: โอ้เย็นเป็นที่หลบร้อนได้ดีนี่เป็นห้องเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นเตาผิงหรือเปล่าเพราะว่ามองขึ้นไปข้างบนมีรอยสีดำอีกแล้วเป็นรอยขม่าวควัน
0: ครั้งแรกที่ได้เจอเพดานสีดำแบบนี้ที่ถ้ำของปูเยคลิฟเราคิดว่ามันเป็นแค่รอยเขม่าวควันจากการก่อกองไฟแต่ความจริงมากกว่านั้นเพดานสีดำที่เห็นอาจเป็นเจตนาของชาวเผ่าที่ต้องการใช้เขม่าวควันช่วยปิดผนึกเพิ่มความหนาแน่นให้หินภูเขาไฟที่ร่วนซุยช่วยป้องกันกรวดและสิ่งสกปรกตกลงมาที่พื้นและสำหรับถ้ำที่ใช้ประกอบพิธีกรรมการดมควันเป็นวิธีหนึ่งในการลบภาพจิตรกรรมที่เคยมีออกไปด้วย

0: up to
1: always up. Yeah.
0: Okay.
1: It's good.
0: Wow. Bye.
1: Bye.
0: Oh, รับประกันโดยคุณลุงว่าเฮ้ยสบายอยู่แล้วนี่ตะกี้เขาก็มีป้ายเตือนเขียนอยู่บอกว่าคนที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็คนที่กลัวความสูงเนี่ยอย่าขึ้นเพราะว่ามันสูงมากกว่าที่จะไปถึงตัวอัลคอฟข้างบนคือตัวแพทไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ตะก้องเนี่ยเป็นพวกกลัวความสูงก็เดี๋ยวจะบิ้วพยายามบิ้วให้ตะก้องขึ้นไปถึงบนอัลคอฟให้ได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะปฏิบัติภารกิจละจริงๆที่แพทตั้งใจที่จะมาที่เนี่ยก็เพราะไอ้เจ้านี่เลยนะเพราะในบรรดาโลเคชันต่างๆที่เป็นแหล่งอารยธรรมของชาวพูโบเนี่ยตั้งแต่ที่เราไปมาก็ไม่เจอแบบนี้คือเต็ม10แพทให้คะแนนที่นี่ร้อยเลยอ่ะมันได้ทุกอย่างครบทั้งเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เราสามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างจากการเซลฟ์ไกด์แล้วมีโบชัวร์คู่มือที่เปิดดูได้ตลอดเวลาไม่เข้าใจอะไรก็เปิดอ่านได้เลยมันไม่ได้ต้องเป็นทัวร์ที่จะต้องตามกันไปตลอดอะไรเงี้ยฟรีด้วยคือเดินได้เองไม่เสียตังค์เทคไทม์เท่าที่ต้องการคนน้อยไม่เยอะและที่สำคัญที่สุดที่แพทชอบก็คือนี่แหละความแอดเวนเจอร์ของมันคือเราเหมือนได้สัมผัสกับสถานที่นั้นจริงๆอะไรเงี้ย

0: น้ำหนักหรือขนาดตัวไม่เป็นอุปสรรคต่อการปีนบันไดนี้แต่สำหรับคนกลัวความสูงนี่คงเป็นภาระหนักอึ้งที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้ง
1: ตอนนี้บอกเลยว่ากล้องเปียกแล้วเพราะว่าตากล้องของเราเหงื่อแตกบิวไม่สำเร็จยังไงก็ไม่ยอมขึ้นอยู่ดีดังนั้นเนี่ยแพทก็คิดว่าแพทไม่ยอมหรอกยังไงแพทก็ต้องขึ้นให้ได้อะแพทขึ้นไปถ่ายเองก็ได้ก็ปล่อยตังเรื่องนี้แหละมาเอากล้องมาจับมือนะคะส่งไม้ต่อค่ะเอากล้องมา

มาเดี๋ยวนะแต่ว่าเราไม่สามารถถือกล้องปีนขึ้นมาได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวแพคงจะต้องเหน็บก่อนเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นข้างบนนี้นะ

เต็ปที่2แล้วก็คุณตากล้องของเราไปนู่นแล้วค่ะตอนนี้เหลือแพทคนเดียวแล้วก็จะไปที่บันไดสเต็ปต่อไปคืออันนี้นี่อ่ะแล้วนะขึ้นต่อแล้วแพทเน็บกล้องก่อนเจอกันที่ชั้นท็อปเราขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วนี่อันนี้คือความสูงของบันไดสเต็ปที่3และยังเหลือสเต็ปสุดท้ายแบบเบาๆอีกประมาณ2 4 6 8 10ขั้นก็จะถึงอัลโคฟแล้วใน

0: ในที่สุดก็ปีนฝ่าแนวดิ่งมาถึงบันไดหินด่านสุดท้ายก่อนจะถึงอัลโคฟเฮาส์อย่างปลอดภัยนักมานุษยวิทยาระบุว่าถ้ำนี้เคยเป็นที่อยู่ของบรรพบุรุษชาวพูบโลราว25คนและเป็นที่ตั้งของคีวาห้องประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์โดยการเข้าห้องนี้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือการปีนบันไดลงไปความจริงเราเองก็เดินผ่านคีวามาแล้วตั้งแต่ต้นทางที่หมายเลข4อยู่ที่บ้านผาลองเฮาส์หมายเลข19ก็ได้เห็นเคเวสมานับห้องไม่ถ้วน
1: ตรงนี้นี่เป็นแบบระเบียงกำแพงยาวมากอ่ะโอ้โหอลังการสุด
0: ๆแต่สิ่งพิเศษของคีวาและแคเวสบนอัลโคฟเฮาส์ก็คือความสูงบรรพบุรุษชาวพูบโลเห็นคุณค่าอะไรในทำเลที่สูงแห่งนี้
2: Constructed their homes to fit the area. So we have like large canyon walls, so they were able to work with that and put caves in the back and go up higher.
1: จบเส้นทางเทรลทั้งหมดแพทก็ได้เห็นภาพรวมของที่นี่นะแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชาวพูโบเขาถึงมาตั้งรกรากที่นี่แพทคิดว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งตรงนี้เนี่ยมีทั้งป่ามีทั้งน้ำมีทั้งที่คุ้มฝนคุ้มภัยจากสัตว์ร้ายต่าง
3: ๆ There are a number of explanations as to why they chose to live a little higher and perhaps maybe there was possible threats to them such as wildlife per se and or perhaps maybe they wanted to protect their food source from rats or other vermin or insects.If they chose to live in a higher level, it was probably just mostly for protection.
0: เพราะการอาศัยอยู่บนที่สูงช่วยลดภัยคุกคามตามธรรมชาติในรูปแบบต่างๆทั้งจากสัตว์ป่าและสภาพอากาศโหดร้ายอย่างน้ำท่วมในช่วงมรสุมฤดูร้อนหรือหิมะลมแรงในช่วงฤดูหนาวธรรมชาติภัยพิบัติขึ้นมาท้าทายมนุษย์ภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของมนุษย์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติและหนึ่งในนั้นคือบ้านผาบนที่สูงแห่งนี้บรรพบุรุษชาวพูบโลและชาวพูโบในปัจจุบันแท้จริงแล้วไม่ใช่ชนเผ่าที่เป็นหนึ่งเดียวหากแต่ประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆมากมายพูบโลไม่ใช่ภาษาพื้นเมืองแต่เป็นชื่อที่เพิ่งถูกตั้งขึ้นโดยชาวสเปนและนับแต่นั้นประวัติศาสตร์ของชาวพูบโลก็ถือกำเนิดขึ้น

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมล์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: 拜拜。
1: 到。ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้าน Zero Moment ค่ะ
2: เย้

0: โร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมเราก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะ
1: อันนี้อะไรเอ่ย
2: เป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
1: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
1: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่า

0: ที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
1: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับแชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ลูกเกด
1: ลูกเกด
0: ของโกโก
1: ้เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้อ่ะ
0: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
1: อืมค่ะอืมอันนี้คือเหตุผลหลักเลย
0: ค่ะ
1: วันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
0: 2ช
1: ิ้
0: นค
1: ่ะ2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
1: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
1: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
1: ่
2: ะ
1: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
1: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
1: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
1: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
1: โอ้
2: ค่ะ
1: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอย
1: ู่นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
1: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
1: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ย
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
1: ครับผม
2: ค่ะได้611
1: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
1: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
1: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
1: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
1: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
1: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
2: นี้674กรัมนะคะ
1: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาท
1: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
1: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับเ และนี่ก็คือน้ำปลานะครับ

ครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาคนอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ี่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนครับ
1: บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบหนึ่งย่อสลายง่ายสองไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีชอะไรประเภท
0: กรีนพีชมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เฮียสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี้
0: อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิไม่รักได้ไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่ซอยมังกรครับ
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรที่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรพบุรุษโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับนี่ครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ผมก็เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆนะครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อ

0: เดือนต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
1: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
1: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
1: ด
0: ัง
1: นั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
1: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร
0: ่
1: เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช
0: ้ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไงนะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมตามไปดูหน่อย
1: โอเคครับผม
2: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
3: ่สวัสดีครับพัทครับ
0: คุณพัทใช่มั้ยครับ
3: ครับผม
0: นี่นะครับอีก1ผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
0: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะ
0: ครับ
3: กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
0: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: อ๋อ เป็นกระดาษฟูดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
0: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟูดเกรดเนี่ย
0: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
0: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชั้นอ้
0: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
0: ้แต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนส้อมใช่ไหมครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
0: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
3: ใช่ครับ
0: ทำมาจากอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
0: เรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
0: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
0: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
0: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อนี่เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
0: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วย
1: นับ
0: ทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรจะไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะค่ะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบ
2: ของแล้วไม่กี่บาททุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Diary วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
2: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะแล้วค่ะคุณปู
4: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
2: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
4: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
4: ได้สิลูกได้เลย
2: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
4: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
2: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับไปอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วม

0: ไอ้ยา
1: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นด้วยปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
0: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
0: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
0: พูดเปลยพูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้
0: วมาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: ขออนุญาตบุกบ้านฮะ
0: เชิญค่ะ
1: พี่กุ้งนะครับพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกติดีนะพี่กุ้งครับ
2: ไม่อะไม่ปกติ
0: ไม่
1: คือดูเผินๆจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
2: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: เป็นตู้เย็นใช้ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
0: ฐานยอดดู
1: โอ้
0: พ
1: ี่ฐาน
0: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติแล
0: ้วคือหนีหนีขึ้นไปแล้ว
1: ปกติมันท่วมเหรอ
2: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
2: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
2: ใช่ค่ะ
1: หลุดด้วย
2: นี่นี่นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญเชิญเชิญเชิญตามมา
2: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
2: นี่นี่นี
1: ่โอเค
2: หลุดล่อน
1: นี่คือ
2: นี่ค่ะ
1: บวม
0: บัวบัวเก่า
2: บัวเก่า
0: ที่เราพูดถึง
2: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
2: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
0: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่พงศ์เดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
2: ดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
2: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองเออทำไมลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่าง
0: อ๋อ
1: ลงไว้ตรงนี้อ๋อรู้ซะด้วยกล้องแบบใช่ตรงนี
0: ้
1: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
0: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะก็ไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
0: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เท่สุดเลย
0: เข้าไปดูข้างในกัน
1: ป่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
3: เป็นบัว PVC
1: PVC ใช่แ
3: ล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
3: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เก่งว่ะ
0: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ราคาเป็นไง
3: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
3: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยางนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้านค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยางด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องมีระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพ
1: ื้
2: นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: โอเค
2: แล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
2: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: ผนังนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
2: ้
1: วถูชิ้นผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยัง

0: ครูใช้อยู่มั้ย
1: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
2: ครับ
1: ไม่จะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
2: ่
1: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชอร์ล่า
2: โอเค
1: ไม้เทียมใช่ค่ะไม้เทียมทําสีอีกทีนึง
2: ค่
1: ะแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
2: โอเคอ
1: ันนี้ข้อจํากัดเค้าก็คือราคาเค้าอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
2: โอเค
1: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่มั้ยคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
2: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
1: ใช่
2: เป็นแบบบัวถ้าเป็นบัว
1: อะแดปต์ขึ้นมาอันนั้นก็อะแดปต์ไป
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
1: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีอะไรจําเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเค้าจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
1: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื่น
1: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
2: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
1: ิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สําคัญดวนน้ําได้ค่ะ
2: อันนี้เล่าสู่คุณฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
1: ใช่ค่ะ
2: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
1: ใช่แ
2: ล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
1: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเข็ดขึ้นมา
2: ก็น่ากลัวน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
1: ให
2: ้ใช้ในโซนแห้ง
1: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
2: ถูกต้องถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิงบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
1: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
2: อ๋อ
1: จะเป็นความ
2: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
1: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
2: 2นิ้ว
1: 3นิ้วแล้วก็
2: 3.8
1: นิ้วแล้วก็4นิ้ว
2: 4นิ้วละเอียด
1: ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
2: ี
1: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
2: โอ้สองเซนก็มีหนาๆแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
1: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่าง
2: นั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทล่าเนาะ
1: ใช่
2: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวมประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
2: ครับ
1: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือเอาตามชอบได้เลยค่ะ
2: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดูได
1: ้
2: ครับโอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
1: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
2: ระ
1: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
2: PVC อ่ะอย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
2: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
1: สะดวกแล้วก็
3: ให้เลือก
1: โดนน้ําได้ผูกไม่กิน
2: ผูกไม่กินโดนน้ําได้
1: ใช่
2: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
3: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ัน ใช่ค่ะ
2: ราคาเป็นไงอ่ะ
1: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
2: เอ้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
2: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
1: ใช่
2: ค่ะแห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือการตะปูมันก็จบในตัวมันน่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: โอเคแล้วก็ไม่ทําให้เค้าเรียกอะไรไม่ทําให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
1: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
2: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกุ้งกันดีกว่า
1: ได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่ต้องติดตั้งยังไง
1: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
2: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
1: ทั่งมันก็ทําลายสีเลยประมาณนั้นค่ะแล้วจากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทําความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
2: โอเค
1: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
2: ตอนนี้กาวตะปู
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนเขาอาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกัน

อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกสีแดงซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: เราตีเป็นโครงนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้ที่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หนึ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ําท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ใช่ไหมครับคุณธนสาครับ
2: ครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือ เดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน เลยประมาณ
1: ย
2: ัง
1: ไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อ
1: ม
2: ด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดเรามาทำ MDF ไม่ดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเดินหายใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกคนอยู
3: ่ทำยังไงเอ้าไปหาหมอ
1: ลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเดินหายใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได
1: ้ครับ
2: ฮะ
1: โอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
3: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม
2: ่ขาใหม่เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ใช่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนนี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไร

0: หรือของหรือของ
1: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
0: สุดยอดเลยนะฮะถ้ามันจะมากก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได
2: ้
0: ยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
1: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกูเนี่ยไม้พวกนี้
0: ค่ะไม้ประสาน
1: ไม้ประสาน
0: สุดฮิตของเรา
1: ใช่ครับสุดฮิตเลย
0: แล้วราคาไม่แพง
1: ราคาไม่แพง
0: ใช้ตลอด
2: ใช่
1: แล้วเราเชื่อเรื่องความแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
0: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
1: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
0: ้สกรูเลย
1: ใช่ครับสก
0: รู
1: ย
0: ึ
1: ดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
0: โอเค
1: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
0: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
1: แข็งแรงครับ
0: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่ออกมาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเขามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปลือยชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
1: ้เก็บน้ำเคาน์เตอร์
0: ได้ด้วยกี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่
0: แล้ว
2: ต้องปีน
0: ขย่ง
1: เพราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่าง
0: นี้
1: ถ
0: ้
1: าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว์
2: ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์ตู้โชว์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โห
2: เขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
2: ใช่ครับ
0: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ้ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
2: ได้
0: แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
2: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาวบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: โอ้โหเนี่ยไอตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
0: เ
2: นี่ยไอตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
1: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
2: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
2: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ
2: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
3: ของพี่สาวต้องเดินมา
2: เดินนะ
3: นิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพี
2: ่ไปลองไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ครับ
3: ได
2: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรงี้ก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่ทำไมแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกคนเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: ถึงนี้แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการใน
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เ
1: ออใช่มั้ยใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: Amrin TV
3: เดิร์ทไปช่วยแม่หน่อยลูก
4: ครับ
5: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
3: ไ
5: ม่
3: น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
5: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธุ์
1: เด็กคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เด็กคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรารามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างที่ในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายมันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: มะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะแม่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

สวัสดีครับวันนี้เกษตรขั้นเทพของเราขอเอาใจคนรักไม้ดอกอย่างดอกเบญจมาศที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังเป็นดอกไม้ที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากดอกกุหลาบเลยนะครับและยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งยังสามารถนำเอามาทำเป็นยาได้อีกด้วยวันนี้ครับเราก็เลยขอมาเยือนกันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่เรียกได้ว่าใหญ่ที่

0: ในประเทศไทยกันเลยล่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวชนิดนี้มาอยู่แล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลให้ประเทศอันร้อนระอุอย่างเมืองไทยได้อย่างไร
1: ภารกิจครั้งนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักภารกิจนี้ท่านจักรพรรดิเนื้อหัวมอบให้ข้ามาตามหาดอกเบญจมาศที่หายไปจากประเทศของเราเห็นบอกว่าที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้มีดอกเบญจมาศข้ามาถึงแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าใช่สุวรรณภูมิหรือเปล่าเพราะมันไม่มีเครื่องบินสักลำ
2: พูดดูสำเนียงเป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เล่นมุกขึ้นเป็นสุวรรณภูมิด้วยแม่ภูมิใจในตัวเองจริงจริง
3: ไม่ได้วันนี้ข้าเป็นซามูไรต้องรับผิดชอบต้องหาทางออกให้ได้มาตามหาดอกเบญจมาศที่นี่แหละสุวรรณภูมิว่าแต่ไหนดอกเบญจมาศ
4: เฮ้ย
3: โอ้โหเฮ้ย
4: เฮ้ยซากุไร
3: ซามูไร
4: อ๋อซามูไร
3: เห็นข้าเป็นซากุไรไขควงไม่ได้นี่ท่านนี่ดูแปลกๆนะ
4: ครับ
3: มาหาหนอนหาแย่กินในดินทำไมถ้าเมย์ไปหาอะไรกินให้มันดีๆซูชงซูชิข้าก็จัดให้ได้นะ
4: หญ้าอร่อยครับ
3: กินหญ้าก
4: ินหญ้า
3: เฮ้ย
4: ไม่ใช่มาถอนหญ้า
3: คนเลยมานั่งกินหญ้า
4: ครับ
3: เอางี้ผมต้องถามท่านตรงๆแล้วเพราะว่าข้าเนี่ยเดินทางมาไกลมาจากประเทศญี่ปุ่นนะมาเพื่อตามหาดอกเบญจมาศ
4: อยากได้ใช่ไหมครับ
3: ที่นี่
4: เอาสีอะไรครับ
3: มีสีหลายสีเหรอ
4: หลายสีครับ
3: มันมีสีเยอะแยะมากมายขนาดไหนเบญจมาศ
4: หลายร้อยสีเลยครับ
3: ว้าว
4: เดี๋ยวพาไปดูอยากได้สีไหน
3: แน่ใจพาไปดูใช่ไหม
4: ได้ครับพาไปดู
3: รีบพาไปเลย
4: ครับเชิญซากุไรครับ
3: ซากุไร

0: นี่ไงล่ะมีตั้งหลายสีท่านจะเอาสีอะไร
1: เฮ้ยมันมีหลายสีจริงๆด้วยเฮ้ยสีม่วงก็มีสีขาวก็มีสีเหลืองก็มีโอ้โหนี่ดอกไม้ดอกนี้มันยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่ใช่ยิ่งใหญ่แค่เรื่องราวสตอรี่แต่ว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องความสวยงามด้วย
0: ใช่
1: น่าสนใจมากเอางั้นนี้เดี๋ยวขอถามที่มาที่ไปของมันก่อนเดี๋ยวค่อยๆลำดับเรื่องกันไปอยากจะรู้ว่าเจ้าดอกไม้สวยๆแบบนี้เนี่ยทำไมมันถึงโผล่ที่ประเทศไทยจริงๆแล้วมันควรจะอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
0: จริงๆเบญจมาศมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศหนาวครับ
1: คืออยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีอากาศหนาว
0: ใช่เย็นๆชอบ
1: อุณหภูมิสักประมาณเท่าไหร
0: ่ก็25จะดีครับ
1: เฉลี่ย25
0: ครับ
1: ถ้าร้อนเกินไปเขาจะเป็นยังไง
0: เขาจะไม่ค่อยโตและสีจะซีด
1: สีเขาจะไม่สดใสแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ แล้วเราล่ะไปยังไงมายังไงถึงได้มาปลูกเบญจมาศล่ะเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนแรกไม่ได้ทำเกษตรหรอกครับก็ตอนแรกทำอุตสาหกรรม
1: ท่านทำอุตสาหกรรม
0: ใช่
1: อุตสาหกรรมอะไร
0: เป่าถุงพลาสติกครับ
1: ยังไงอ่ะเป่าพลาสติกถุงพลาสติก
0: ถุงก๊อบแก๊บอะครับ
1: คือหมายถึงว่าเราทำถุงก๊อบแก๊บขาย
0: ใช่
1: เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
0: ใช
1: ่เอาก็ดีอยู่แล้วไงแล้วทำไมจะค้นพบทางสวยงามแล้วก็มาปลูกดอกไม้อย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: ใช่ก็ตอนแรกๆโรงงานอุตสาหกรรมทำถุงมันดีแต่พอรุ่นพ่อรุ่นแม่เราดีเพราะว่าตอนแรกมันไม่ค่อยมีใครทำอุตสาหกรรมถือเป็นเรื่องยากรุ่นพ่อรุ่นแม่แต่พอรุ่นเราใครก็ทำได
1: ้หมายถึงว่าคู่แข่งเยอะขึ้นเนื่องจากคนเข้าถึงเครื่องจักรง่ายขึ้น
0: ถูกต้องครับ
1: โดยเฉพาะโลกใบนี้ที่มีอินเทอร์เน็ต
0: ถูกต้อง
1: ติดต่อได้หมดนะ
0: ได
1: ้คู่แข่งก็เลยเกิดขึ้นเยอะ
0: ก๊อปได้หมดมีทุกอย่างก๊อปได้หมด
1: ยอดเอาง่ายคือยอดขายถุงพลาสติกเราม
0: ันลดลง
1: มันลดลง
0: กำไรน้อยลง
1: กำไรน้อยลงอันนี้เป็นการตัดสินใจของพ่อแม่

0: ท่านหรือว่าเป็นการตัดสินใจในรุ่นท่านแล้ว
1: ก็ด้วยกันครับ
0: ท่านประชุมกับพ่อแม่ท่าน
1: ใช่
0: แต่ว่าปรึกษากันแล้วว่าเปลี่ยนดีกว่า
1: เปลี่ยนดีกว่า
0: เฮ้ยคนเคยทำอุตสาหกรรมมามันจะมาโดดมาเป็นเกษตร

0: ก็ตอนแรกเขาก็คิดว่าถ้าไม่ทำอุตสาหกรรมทำไรคิดไปคิดมาก็ทำเกษตรแต่ว่าทำเกษตรมันต้องคิดก่อนว่าจะทำจะปลูกอะไรดี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่
1: ตอนแรกมีที่มีทางอยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไง
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยก็คืออยู่โรงงานตลอดทำโรงงานมาโดยตลอด
0: ใช่ครับ
1: อ๋อคิดจะเปลี่ยนทำเกษตร
0: ใช่
1: มันเริ่มต้นยังไงตอนของเรา
0: ก็ทำเกษตรที่บ้านตัดสินใจแล้วทำเกษตรแต่ยังไม่รู้ว่าทำปลูกอะไรดีก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆก็มาคิดว่าดอกไม้เบญจมาศเนี่ยเลือกเกษตรก็คือต้อง1อย่าทำซ้ําเยอะๆก็คือปลูกข้าวโพดปลูกมันอะไรอย่างเงี้ยใครเขาก็ทำกำไรมันจะน้อยต้นทุนมันคือมันคนปลูกเยอะอ่ะของมันล้นตลาด
1: เพราะว่าครอบครัวท่านมีพื้นฐานการทำธุรกิจมาก่อน
0: ครับ
1: เราพอจะรู้คีย์ของความสำเร็จ
0: ใช่
1: ก็คืออย่าไปทำอะไรที่คนอื่นเขาทำกันเยอะ
0: ใช่
1: แล้วถ้าจะปลูกพืชทุกอย่างก็อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกกันเยอะ
0: ใช่อย่าปลูกอะไรที่เขาปลูกง่าย
1: ๆ
0: เอาปลูกยาก
1: ๆเอาปลูกยากจะได้ขายแพงๆ
0: ใช่
1: ตอนนั้นคือเป้าหมายของครอบครัวท่านเนี่ยคือ
0: ปลูกต้นไม้นี่แหละ
1: ต้นไม้อะไรก็ได้ที่คนอื่นเขาไม่ปลูก
0: คนอื่นก็ปลูกยาก
1: ปลูกยากก็นั่นสิอ่ะโจทย์มีอ่ะแล้วทำไมต้องมาเป็นเบญจมาศอ่ะ
0: ก็เบญจมาศคนเขาไม่ค่อยปลูกแล้วมันก็ปลูกยาก
1: มันก็ปลูกยาก
0: ใช่
1: มันยากมากเลยนะ
0: ยากครับ
1: มันยากแบบนี้แต่ว่าปลายทางมันต้องดีแน่ๆ
0: ใช่แต่กว่าจะดีนี่ก็น้ำตานองหน้ากันมาหลายปี
1: สุดท้ายแล้วก็ดีแล้วแหละ
0: สุดท้ายก็ดีครับ
1: ท่านถึงได้ปลูกเต็มพื้นที่ขนาดนี
0: ้ใช่
1: ถามจริงๆทุกวันนี้เบญจมาศของพวกท่านทำรายได้มหาศาลขนาดไหน
0: ก็เฉลี่ยผมขายวันละ1ตัน
1: 1ตันนี่เยอะนะเนี่ย
0: เยอะครับ
1: ถ้าช่วงราคาที่ดีมากๆจริงๆเนี่ยของการขายดอกเบญจมาศเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะราคาเบญจมาศมีขึ้นมีลงมั้ยเวลาท่านขาย
0: ในตลาดเขามีขึ้นลงครับ
1: อ๋อแสดงว่าช่วงที่ดีมากๆมันจะแพง
0: ใช
1: ่จากประวัติศาสตร์ของท่านครอบครัวของท่านตระกูลของท่านเนี่ยดีที่สุดของเราช่วงหน้านี่รายได้มันราคามันดีมากๆเนี่ยมันเคยทำรายได้ให้กับวงตระกูลของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหน
0: ก็หลายล้านครับ
1: เฮ้ยปลูกดอกไม
0: ้ครับ
1: ประจำรายชั่วโมงนิดนึงแต่ทำรายได
0: ้เป็นล้าน
1: ว้าวอยากจะลาออกจากราชสำนักจริงๆเราไปอยู่กับสิ่งพวกนี้ดีกว่าสวยงามโอ้ยเอางี้วันนี้ท่านต้องถ่ายทอดเคล็ดวิชาในการสร้างเงินล้านให้กับข้าก็จะได้ลาออกจากราชสำนักแล้วก็มาทำมาหากินแบบนี้บ้างน่าสนใจไม่ใช่เล่นเลยล่ะครับกับการเป็นเกษตรกรปลูกเจ้าดอกเบญจมาศเนี่ยเพราะนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามรายได้ก็งามไม่แพ้กันเลยล่ะครับแต่ช่วงหน้าเราจะพาไปดูกันว่าที่นี่เขามีวิธีการปลูกและดูแลเจ้าดอกเบญจมาศดอกไม้เมืองหนาวนี้ในพื้นที่กว่า100ไร่ได้อย่างไรและเขาต้องทำอะไรขนาดไหนถึงได้ดอกไม้ที่มีผลผลิตสวยงามตลอดปีขนาดนี้ฮะรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่

ือไม่ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมในคนไทยเมื่อไหร่สำหรับประเทศไทยนั้นเบญจมาศได้มีการนำเข้ามาปลูกนานแล้วโดยคนจีนเท่าที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องอีเหนาพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่2แสดงให้เห็นว่าคนไทยในสมัยนั้นคุ้นเคยกับเบญจมาศดีแล้วในหนังสือของหมอบรัลเล่ปีพุทธศักราช2416ก็ได้กล่าวถึงเบญจมาศด้วยว่าเบญจมาศเป็นชื่อต้นไม้ดอกเล็กอย่างหนึ่งแสดงว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักเบญจมาศกันอย่างแพร่หลายแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรายังคงอยู่กันที่สวนบิ๊กเต้สวนดอกเบญจมาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศซึ่งพี่ตาเขาจะมีเคล็ดลับในการปลูกเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากมายแล้วก็สวยงามละลานตาขนาดนี้ไปดูกันดีกว่า

0: ครับ
1: เฮ้ยท่านดียังไงเนี่ยข้าบอกว่าข้าจะไปดูดอกไม้ประจำราชวงศ์ของท่านจักรพรรดิ
2: ครับ
1: ซึ่งพาข้ามาดูต้นขึ้นช่ายทำไมเนี่ยฮะข้าไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยว
2: ไม่ใช่ขึ้นช่ายผักชี
1: เฮ้ย hey!
3: ไม่ใช่
1: เออเดี๋ยวพามาดู
2: ต้นไม้ดอกไม้ครับแต่ว่ามันยังต้นเล็กอยู่ยังไม่เป็นดอก
1: อันนี้
2: คือ
1: เด็กๆของ
2: เด็กๆใช่ย
1: ังไม่เป็นเด็ก
2: ๆยังไม่ดอก
1: โอ้ยเดี๋ยวๆขอนั่งดูใกล้ก่อนโอ้ยมันมีความเหมือนผักชีจริงๆด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: เออแต่ว่าอันนี้ท่านใช้วิธีปลูกยังไงท่านถึงปลูกได้เป็นแนวเป็นต้นเป็นแนวขนาดนี
2: ้ต้องเล่าก่อนมันจะต้องมีต้นแม่พันธุ์ต้นแม่พันธุ์นี่คือเขาบังคับไม่ให้มันเป็นดอกเขาพอแตกยอดเป็นยอดพันธุ์เขาก็จะเด็ดยอดแล้วก็เอามาชำให้เกิดรากแล้วพอเป็นรากปุ๊บเขาก็จะมาปลูกลงแปลงปลูก
1: เออแปลกเพราะว่าถ้าเป็น
2: เม็ด
1: พวกอย่างอื่นเนี่ยเขาทับปลูกเป็นเม็ดกันชำเขาเรียกว่าต้นกล้าเป็นเม็ดมาจากเม็ดแต่ของเราไม่ใช่มาจาก
2: ต้นแม่พัน
1: เด็ดยอดเข้ามา
2: ใช่
1: แล้วก็มาปักเลย
2: ใช่
1: ทำไมต้องทำแบบนั้น
2: เพราะว่าม
1: ันดีกว่าเม็ดยังไง
2: มันโตเร็วกว่าเม็ดและมันไม่กลายพันธ
1: ุ์แล้วต้นแม่พันธุ์ต้นหนึ่งมีสักกี่ยอดที่เด็ด
2: มันจะเป็นทวีคูณไปเรื่อยๆพอเริ่มปลูกเดือนแรกก็จะได้ยอด2ยอดพอเด็ดปุ๊บเขาก็จะแตกข้างเป็น46 8
1: ผมแสดงว่าต้นแม่พันธุ์เนี่ยมันเรียกว่าพุ่มออกมาเลยสิตอนน
2: ี้ใช่แต่ว่าเขาก็มีต้นแม่พันธุ์ก็จะมีอายุของมันไม่ให้แก่มาพอแก่แล้วมันก็จะผลผลิตก็จะไม่ดี
1: สักอายุเขาได้สักตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ
2: ก็เริ่มเด็ดยอดได้ก็สักเดือนนึงครับ
1: เดือนนึงของการปลูกที่ให้ปล่อยเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เด็ดได้2ยอดก่อน
2: ครับ
1: แล้วเด็ดไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาอายุเท่าไหร่ถึงต้องทิ้งเขาละ
2: ประมาณ 3-4 เดือนก็ต้องทิ้งแล้วครับ
1: 3-4 เดือนทิ้งเลย
2: ต้องปลูกใหม
1: ่เขาช้ำนะ
2: ใช่เขาแก่แล้ว
1: เขาแก่แล้วเด็ดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยอีกกี่วันถึงกลับมาเด็ดยอดได้ไหม
2: ก็สัก20วัน
1: 20วันเพราะว่าแตกยอดเพิ่มอีก
2: ครับ
1: แล้วก็มาปักไปเรื่อยแสดงว่าที่นี่เองก็จะต้องมีโซนแม่พันธุ์เลยสิ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่ามันจะปลูกนิดเดียวไม่ได้แล้วเพราะมันใช้เยอะ
2: ใช่
1: ก็ต้องมีโซนที่เป็นแม่พันธุ์และโซนที่ปลูกดอกขาย
2: ถูกต่อ
1: แยกกัน
2: ครับ
1: วิธีขยายพันธุ์เจ้าดอกเบญจมาศก็ไม่ได้ยากเลยแหละครับโดยเด็ดยอดจากแม่พันธุ์มาปักชำลงในกระถางเพาะกล้าโดยใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงไปก่อนเพื่อทำให้ชุ่มน้ำจากนั้นก็ใส่แกลบลงไปครับใช้เวลาประมาณ15วันพอกล้าของเราเริ่มมีรากก็นำมาลงแปลงส่วนการให้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะให้อาทิตย์ละ1ครั้งและเมื่อลำต้นเริ่มโตในตอนกลางคืนเราจะให้แสงไฟเพื่อให้ต้นยืดตัวสูงก่อนที่จะออกดอกการให้แสงไฟเนี่ยจะเป็นการยับยั้งการออกดอกครับเมื่อลำต้นสูงได้ที่ก็จะหยุดให้แสงไฟและปล่อยให้ออกดอกต่อไปครับส่วนต้นที่ออกดอกมากเกินไปก็จะเด็ดดอกที่แซมออกไปครับในการปลูกเนี่ยเราจะใช้เวลา3เดือนในการให้ดอก
2: แล้วแม่พันธุ์เนี่ยสำคัญมากครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะเราต้องให้แม่พันธุ์อ่อนอยู่ตลอดเวลาถ้าแก่ๆแล้วผลผลิตมันจะไม่ดีเหมือนเด็กๆนะครับกินอะไรมันก็โตแต่คนแก่พอแก่แล้วกินอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วจะตาย
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องอ่อนๆ
2: ใช่
1: เขาถึงจะได้ผลผลิตดี
2: ครับ
1: ดอกจะได้สวย
2: ใช
1: ่พื้นที่เองทั้งหมดตอนนี้ที่อยู่ทั้งหมดนี่ประมาณกี่ไร
2: ่ประมาณ100ไร่ครับ
1: ท่านปลูกดอกไม้100ไร่เหรอ
2: ครับ
1: โอ้โหมันถึงได้เยอะแยะมากมายมหาศาลขนาดนี้นะ
2: ใช่
1: โอ้โหแบบนี้เองเนี่ยเราได้วิธีการแล้วก็คือเริ่มแรกเด็ดยอดอ่อนจากแม่พันธ
2: ุ์ใช่
1: ลงในการเพราะกล
2: ้
1: ากี่พอเด็ดปั๊บปักปั๊บเนี่ยกี่นานเขาถึงจะพร้อมที่จะมาลงดิน
2: ก็ประมาณ15วันเขาก็จะเริ่มมีราก
1: 15วันมีรากใช้ได้แล้ว
2: ใช่
1: แล้วก็มาลงดิน
2: ใช่
1: ตะข่ายนี่นะเอออันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยตะข่ายนี่กันอะไรกันรู้อ่ะ
2: ไม่ใช่ครับเอาไว้พยุงต้น
1: อ๋อที่ต้องทำเป็นตะข่ายนี่คือเอาไว้พยุงต้น
2: ใช่แล้วก็ทำให้ปลูกง่ายปลูกเป็นระเบียบ
1: เราก็จะได้มีบล็อกเรียงกันมาเลย
2: ใช่
1: อ๋อก็จะสวยงาม
2: ครับ
1: อันนี้คือหลักการของเราพอมันเติบโตขึ้น
2: ก็ดึงตะข่ายตามเพื่อพยุงต้น
1: ตะข่ายนี่สูงขึ้นได
2: ้ครับ
1: ตามดึงพร้อมกันทั้งหมดนี่ได้หมดเลย
2: ครับ
1: จนได้ถึงเป็นอย่างนี้เลย
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งจริงๆแล้วเจ้าต้นเวลาเราปลูกแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้อยู่แล้ว
2: ใช่อ๋อ
1: ก็จะประคองเข้าไป
2: ใช่ถ้าไม่ประคองหักลมแรงๆนี่หัก
1: อ๋อถ้าหักนี่จบเลย
2: ครับ
1: จากตรงนี้เองเนี่ยลงก้ามา15วันแล้วก็มาปลูกลงดินใช้เวลาอีกเท่าไหร่ในการออกเป็นดอก
2: และ
1: พร
2: ้
1: อมขาย
2: 3เดือน
1: 3เดือนเก็บเกี่ยวได
2: ้ครับ
1: เก็บเกี่ยวนี่เวลาตัดก็ตัดออกทั้งหมดเลยไหม
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นไม้ล้มลุกใช้ได้ทีเดียว
1: ก็คือตัดออกเลย
2: ครับ
1: ตัดแล้วก็เตรียมดินใหม่
2: ใช่แล้วก็
1: ปล
2: ู
1: กด
2: ิน
1: ใหม่ปลูกใหม่แต่สังเกตเห็นอย่างนี้แต่ละล็อกแต่ละล็อกเขาให้ปลูกนี้ปลูกปลูกเว้นปลูกปลูกเว้นเว้นทำไมล่ะโอ้ยนะมันปลูกปลูกทุกช่องดิ
2: ก็บางทีมันแน่นไปมันก็จะชื้นเป็นเชื้อราอะไรเงี้ยก็ต้องเว้นบ้างไม่ให้แน่นเพื่อให้อากาศ
1: ถ่าย
2: เทเพราะมันเป็นต้นไม้ไม่ชอบน้ำไม่ชอบชื้นๆมาก
1: แต่ชอบอากาศหนาว
2: ชอบอากาศหนาวดินต้องร่วนสุยไม่อุ้มน้ำ
1: ดินต้องร่วน
2: ใช่
1: อุ้มน้ำอ๋อเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะปลูกเราก็ต้องเตรียมดินใหม่หมดเลย
2: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เขาแบบไม่อุ้มน้ำเลย
2: ใช
1: ่อ๋อสารอาหารของเขาหลักเขาชอบแบบไหน
2: หลักหลักที่นี่จะใช้เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: ทำไมอ่ะ
2: ก็มันบำรุงดินด้วยที่นี่มันบนภูเขาตอนแรกดินไม่ดีเลยครับดินภูเขานี่มีแต่ลูกรังที่เห็นดีอย่างนี้ผมบำรุงเยอะมากก็เวลาเตรียมแปลงทีก็เนี่ยขุยมะพร้าวแกบขาวแกบดำขี้วัวตีใช้โรตารี่ตี
1: นี่ต้องไปเอาดินที่อื่นมาลงไหม
2: ไม่ได้เอาดินที่อื่นลงเอาพวกอย่างเงี้ยครับลงพอนานวันมันย่อยสลายดินก็ดี
0: เนื่องจากเบญจมาศเนี่ยเป็นไม้ดอกที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ปลูกก็ปกติก็จะไม่ปลูกกันมากนักเกษตรกรจะสามารถจะปรับปรุงดินได้เพราะฉะนั้นดินเนี่ยจะเป็นดินที่โปร่งแล้วตรงนี้เราก็สามารถจะปรับปรุงดินได้โดยใช้อาจจะใช้แกรบนะครับแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุก็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ก็เนื่องจากพื้นที่ไม่มากนักเกษตรกรสามารถจะปรับปรุงนี้ได้แต่ที่สำคัญอีกอันนึงคือเรื่องของPH นะครับค่า PH ของดินก็ไม่ควรจะสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปก็ประมาณ 6.5 นะครับซึ่งเป็น PH ที่เหมาะสมสำหรับพืชสามารถเบญจมาศเราสามารถจะดูดธาตุอาหารทั้งหมดเลยได้ในช่วงนั้นนะครับ
1: ทุกวันนี้ก็จะแทบจะพูดได้ว่าพื้นดินในส่วนของแปลงของเราเนี่ยดีทุกที
2: ่ครับ
1: เพราะเราบำรุงมันทุกครั้ง
2: ใช่
1: 3 4เดือนแล้ว
2: บำรุง
1: ทีมันก็ได้เรื่อยๆ
2: ใช
1: ่นั่นหมายความว่าผ่านไป3เดือนตัดได้
2: ใช
1: ่อยากดูที่ตัดได
2: ้อืม
1: พาไปดู
2: ได้ได้ครับ
1: เฮ้ยแต่
2: นั่งลุกไม่ขึ้น
1: ลุกไม่ขึ้นมันตึงอะดิในเมื่อลุกไม่ขึ้นแต่เราจะไม่ต้องย้ายที
2: ่คลาน
1: ไปแล้วไปเจอกันปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมั่นคงนอกจากจะมีผลผลิตที่ดีและสวยงามแล้วก็ยังคงต้องมีการจัดการที่ดีอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนงานและก็โรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตพี่ตะแห่งสวนบิ๊กเต้เขาจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเรากลับมาติดตามทั้งหมดได้ช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวย

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศก็คือดอกเดียวกับเก๊กฮวยเบญจมาศมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะดอกของเบญจมาศบางพันคือพันดอกสีขาวขนาดเล็กกลิ่นหอมที่นำมาตากแห้งแล้วนำมาต้มน้ำร้อนดื่มที่คนไทยรู้จักกันดีในนามน้ำเก๊กฮวยมีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้อ่อนเพลียชูกำลังและก็บำรุงหัวใจมันก็คือดอกเบญจมาศนั่นเองแหละครับเกษตรขั้นเทพช่วงนี้เราได้เวลามาไขปริศนาแห่งความสำเร็จของสวนบิ๊กเต้กันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการเก็บเกี่ยวและการดูแลเจ้าดอกเบญจมาศอย่างไรให้ออกดอกสวยงามแบบนี้ได้ตลอดทั้งปี
1: ดอกไม้สวยงามมากเหมาะกับการเป็นดอกไม้ประจำราชวงศ์ของจักรพรรดิของข้าโอ้โดยเฉพาะอันนี้ดอกสีชมพู
2: ครับ
1: โอ้โหสวยมากเลยอ่ะแล้วไงวิธีการเก็บยากไหม
2: ก็ไม่ยากครับดึงขึ้นมา

0: ติดรากขึ้นมาเลย
1: ไม่ต้องเอื้อมลงไปตัดอะไร
0: ไม่ต้องเลยครับดึงทางรากแล้วก็ค่อยตัดรากทีหลัง
1: ดึงขึ้นมาแล้วก็ตัดรากทิ้ง
0: เพราะว่ามันใช้ได้ทีเดียวมันเป็นไม้ล้มลุก
1: ยังไงเขาต้องเก็บ
0: ใช่
1: ของเขาอยู่แล้ว
0: ใช่ครับเอาลองดึงเลยครับ
1: อ๋ออย่างนี้เลย
0: ครับ
1: อันนี้ได้แล้วอย่างนี
0: ้ครับ
1: ดึงขึ้นมา
0: โอ้โห
1: นี่คือได้เลย
0: ใช่แล้วก็ตัดจะได้สะดวก
1: แล้วก็ตัดแค่นี้โชว์อันนี้ก็คือขายได้เลย
0: ครับ
1: เฮ
0: ้ย
1: มันง่ายขนาดนั้นอ่ะแล้วทำไมท่านถึงโกหกข้าตอนแรกมันยากนักยากนะโกหกข้าทำไมอ่ะ
0: ข้าไม่ได้โกหก
1: อ้าวท่านไม่ได้โกหกแล้วท่านทำไมถึงยากเนี่ยปลูกเมื่อกี้ก็ง่ายเด็ดดอกไปปักเปิดง่ายแล้วยากตรงไหน
0: ยากจริงๆคือการบังคับให้มันมีดอกทั้งปีคือปกติแล้วเขาจะปลูกกันได้แค่หน้าหนาวมันเป็นดอกไม้ที่ออกหน้าหนาว
1: แต่ว่าของเรา
0: ได้ทั้งปี
1: ได้ทั้งปีวิธีการทำยังไงถึงจะได้ดอกทั้งปี
0: ก็บังคับให้มันเป็นดอกโดยการปกติอะเบญจมาศมันจะเป็นเขาเรียกดอกไม้วันสั้นก็คือแดดน้อยกว่า12ชั่วโมงมันถึงจะเป็นดอก
1: เขาจะรู้ด้วยอัตโนมัติของเขาเอง
0: ใช่เป็นธรรมชาติของมัน
1: ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วเขาเห็นอากาศเอ๊แดดเนี่ยมันสั้นนะแดดนี่มันไม่ถึง12ชั่วโมง
0: ใช่
1: ฉันออกดอกมาเบิกบานดีกว่า
0: ใช่เหมือนหลอกว่าหน้าหนาวแล้วเพราะหน้าหนาวมันจะแดดน้อยกว่า12ชั่วโมง
1: แล้วหลอกเขายังไง
0: เอาหาพลาสติกดำคลุมช่วงหน้าร้อนเพื่อบังคับให้เป็นดอก
1: ยังไงยังไง
0: ก
1: ็รายละเอียดหน่อย
0: เขาจะเอาเหล็กปักจะเป็นโครงเหล็กรูปตัวยู
1: เป็นโครงเหล็กแบบนี
0: ้ใช่ตลอดแนวเลยครับ
1: ตลอดแนวเลย
0: แล้วก็เอาพลาสติกดำคุมปิดไม่ให้มันเห็นแสง
1: มันก็จะกลายเป็นมืดเป็นปริยาย
0: เอ๊ะมืดแล้วหนาวแล้วเหรอ
1: เออ
0: ปรากฏว่า
1: ดีกว่า
0: หลอก
1: โดนหลอก
0: โดนหลอก
1: นะ
0: หลอกทั้งคน
1: ตอนนี้ตอนที่เปิดพลาสติกดำออกมาก็เฮ
0: ้
1: สมหน้าโดนหลอกนี่ดอกเต็มเลย
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: ออย่างงี้
0: ครับ
1: แล้วคุมไว้แบบนี้มันไม่ชื้นมันไม่มีเชื้อราไม่อะไรเหรอ
0: ก็มีบ้างแต่ว่าเขาจะคุมกันตอนเย็นตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยเขาจะเริ่มคุมคือให้มันแดดมันน้อยกว่า12ชั่วโมงเฉยๆสัก3ชั่วโมงก็ยังดี
1: แต่ไม่อบเหรอ
0: ก็อบบ้างแต่กลางคืนมันไม่ค่อยร้อนไงกลางคืนมันไม่มีแดดมันก็จะร้อนแค่ช่วงเย็นแป๊บเดียว
1: เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าจริงๆเราคุมช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ประมาณนึงเพื่อที่จะหลอกว่าเออแดดมันไม่ได้เกิน12ชั่วโมงนะ
0: ใช่
1: เท่านั้นเองไม่งั้นคุ้มช่วง5โมงก็ได
0: ้ครับ
1: การทำงานก็สบายๆยากตรงนี้ที่จะต้องทำกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างว่ากันเถอะ
0: ใช่
1: นี่คือยากของเขา
0: ครับ
1: มีตรงไหนไหมที่ยากอีก
0: ก็โรคแมลงนะครับ
1: โรคแมลงควบคุมเขา
0: ควบคุม
1: ยากหน่อยแบบนี้เองจุดเด่นของเบญจมาศที่นี่ทำไมเขาถึงได้ลือกันไปทั้งเมืองว่าที่นี่ดอกสวยมาก
0: เพราะเจอทุกวัน
1: หมายถึง
0: หมายถึงมาตอนไหนก็เจอดอกไม
1: ้มาตอนไหนก็มีดอกไม้
0: ใช่สวยทุกครั้ง
1: แล้วมีไหมว่าดอกของเราสีสดกว่าที่อื่นดอกของเราดอกใหญ่กว่าที่อื่นดอกของเรานั้นแหมจ่ายเบี้ยไม่ทัน
0: ดอกไม่ใช่
1: ดอกดอกของเรามีจุดเด่นยังไง
0: ก็ทนครับ
1: ทนกว่า
0: ทนกว่าไม่ค่อยเสียอยู่ได้นาน
1: เหรอ
0: ครับจัดแล้วไม่ค่อยโรยไม่ค่อยนาน
1: โดยทั่วไปเขากี่อยู่จับไปปักได้กี่วันก็ถึงไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาทิตย์หนึ่งของเรานี่เกินอาทิตย
1: ์เกินอาทิตย
0: ์ครับ
1: อ๋อแล้วท่านไปเอาความรู้มากมายมหาศาลมาสร้างธุรกิจขนาดนี้ท่านไปเอามาจากไหน
0: ไปเอามาจากโครงการหลวงครับ
1: โครงการหลวง
0: ใช่
2: ว้าว
1: เฮ้ยโครงการหลวงเป็นโครงการที่คนไทยพูดถึงเยอะมากเฮ้ยเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน
0: ใช
1: ่เอ้ยน่าสนใจมากแบบนี้ เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันเลยดีกว่า
0: ได้เชิญครับ
1: รู้ว่าเขามีลำดับขั้นตอนในการแนะนำเรายังไงบ้างให้ท่านข้าเป็นชาวต่างชาติแต่อยากได้ข้อมูลดีๆแบบนี้จากโครงการหลวงบ้างจะได้ไหมอ่ะ
0: ได้ครับ
1: เอาไปดิไปดิไปดิโอ้แบบนี้จะได้มีความสุขมีคนละเม็ดเคล็ดลับอะไรเนี่ยเอามาปลูกได้ต่อไปข้าก็จะรวย
0: ใช่ครับสีก็มีหลากหลายพอสมควรนะครับมีตั้งแต่สีขาวสีเหลือง

0: นะฮะสีแดงสีชมพูสีแสดสีม่วงนะฮะหลักๆ นะครับแต่สีที่นิยมมากที่สุดก็คือสีขาวกับสีเหลืองนะประมาณอย่างละ 30% นะครับที่เหลือก็จะเป็นสีอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย เราจะเนื่องจากเบญจมาศเนี่ยใช้ได้ในงานค่อนข้างหลากหลายนะฮะตั้งแต่งานแต่งงานจนถึงงานศพนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าเบญจมาศเนี่ยมีความทนนะฮะตัดเบญจมาศแล้วไม่ต้องแช่น้ำก็สามารถจะส่งไปตามที่ต่างๆได้แล้วก็มาฟื้นนะฮะโดยที่ผู้มาใช้เนี่ยก็สามารถจะแช่น้ำแล้วก็ดูดน้ำแล้วก็อยู่ได้นานนะครับตรงนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเบญจมาศนะฮะ
1: ต้องถามหลักๆเลยเพราะเห็นว่าการจัดการที่นี่สำคัญมาก
0: ครับ
1: ส่วนนี้เนี่ยเรามีการแบ่งพื้นที่ร้อยไร่ยังไงบ้าง
2: เราก็ต้องมีแบ่งเป็นโซนที่ปลูกดอกขายก็คืออย่างที่เห็นข้างหลังนี
1: ้อันนี้คือโซนปลูกดอก
2: ครับแล้วก็เป็นโซนที่ปลูกแม่พันธุ
1: ์โซนปลูกแม่พันธุ์ก็ได้แยกไว้
2: ใช
1: ่ปลูกดอกนี่สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที
2: ่ก็สัก70%
1: ประมาณ 70% เป็นการปลูกขายหมด
2: ครับ
1: แม่พันธุ์เว้นพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต
2: ์30
1: 30ถ้าพื้นที่ของการเพาะปลูกก็คือ70เป็นปลูกดอกขาย
2: ครับ
1: 30% ของพื้นที่ปลูกก็เป็น
2: แม่พันธ
1: ุ์แม่พันธุ์เขาก็จะสลับกันได้พอดี
2: ครับ
1: แล้วเรื่องคนงานล่ะ
2: ครับ
1: เรามีคนงานเนี่ยประมาณสักกี่คนในการจัดสวนร้อยไร
2: ่ประมาณ40คนครับ
1: 40คนคนงานนี่มีการแบ่งสรรบ้านส่วนกันไหมว่าใครทำหน้าที่อะไร
2: หลักๆจะมีอยู่3ส่วนคนงานแรงงานเราจะมีอยู่3ส่วน1คือเขาจะเหมาปลูกดอกเพื่อขาย
1: เหมาปลูก
2: เหมาปลูก
1: เหมาปลูกยังไงอะถ้าเหมาไม่เข้าใจอะไร
2: หมายถึงว่าสมมติโรงเนี้ยโรงข้างหลังเนี้ยมีคนปลูกคู่หนึ่งเขาปลูกดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินแล้วก็ตัดแล้วพอถึงเวลาที่ดอกไม้ถึงเวลาที่ตัดได้เขาก็จะรวมดอกไม้เป็นกิโลกิโลนับให้เราว่าเขาได้กี่กิโลโรงเขาได้กี่กิโล
1: เราแบ่งพื้นที่ไปเลยว่าพื้นที่เท่านี้คนกลุ่มนี้ดูแลแล้วเวลาที่เขาได้ตังค์เนี่ยก็คือดูจาก
2: จำนวนที่เขา
1: ผลผลิต
2: ผลผลิตเขาทำได้มากเขาก็จะได้เปอร์เซ็นต์มาก
1: เป็นใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์เอา
2: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นจ้างรายวันเราต้องคุมตลอดแต่อย่างเงี้ยเขาขยัน
1: ตั้งใจ
2: ตั้งใจ
1: ยังไงถ้าทำเยอะได้เยอะแน่นอน
2: ใช่
1: นี่คือ
2: กลวิธี
1: วิธีการของเราเราจะไม่ให้จ้างเป็นแรงงานแบบนั้นแต่ว่าให้จ้างแบบเหมือนเขาเป็นหุ้นส่วน
2: ใช่
1: แ
2: ม่ทำมากได้มากเขาก็จะขยัน
1: อันนี้คือเรื่องของคนงาน
2: ครับ
1: หน้าที่ล่ะในคนงานทีมเดียวกันเนี่ยมันเขาจะแบ่งหน้าที่กันยังไงได้บ้าง
2: เขาอันนี้พูดจากตามจริงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยโรงจำนวนโรงเท่านี้เขาดูแลกัน2คน
1: 2คน
2: 2คนตั้งแต่ปลูกจนตัดดอกเขาจะทำของเขาเองถอนหญ้าใส่ปุ๋ย
1: ซึ่งนั่นหมายความว่าเขาอาจวันนี้เขาอาจจะแบ่งเวรกันเองอันนี้ไปตัดดอกอันนี้เขาวันนี้เขามาเก็บหญ้าอะไรเงี้ย
2: คือตามสบายเขา
1: ทั้ง2คนจะทำหน้าที่ได้ทั้งหมด
2: ใช
1: ่รู้กระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มปลูก
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาเริ่มตั้งแต่ทำกล้าเลยไหม
2: ไม่ครับเราจะมี
1: กล้ามีทีมทำอยู่แล้ว
2: ทีมทำ
1: ทีมกล้าได้กล้ามาแล้วเขามาลงพื้นที่เขาเมื่อไหร่เนี่ยคือเขาเริ่มกระบวนการ
2: ใช่
1: จนตัดเสร็จ
2: ใช
1: ่และเคลียร์พื้นที่เตรียมใหม่
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ของเขา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะที่นี่ให้ระบบน้ำยังไง
2: เราจะมีแทงค์น้ำเป็นน้ำบาดาลครับอยู่ข้างบนแทงค์ใหญ่เลยแล้วก็ต่อท่อลงมา
1: เป็นสายยาง
2: เป็นทับเป็นสายยาง
1: เป็นให้น้ำโดยสายยางก็คือว่าพื้นที่ใครก็ต่อท่อมาปั๊บตกเสียบสายยางเขาเดินฉีดไปเรื่อยๆรถของเขา
2: ครับ
1: นี่คือวิธีการเห็นพูดบ่อยมากเลยว่าโรคน่ากลัวมากสำหรับเบญจมาศ
2: ครับ
1: มีโรคอะไรที่น่ากลัวบ้างแล้วน่ากลัวขนาดไหน
2: นอนช้อนใบ
1: นอนช้อนใบ
2: เพี้ยไฟเชื้อราหลักๆนี่สามอย่างน่ากลัว
1: นอนช้อนใบมายังไง
2: มันจะเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งเป็นพันธุ์แมลงวันชนิดหนึ่งเขาจะกินใบจะเน่าเขาจะไข่ในใบแล้วลูกเขาจะกินใบเน่ายูเยะแล้วพอใบเป็นรูใบเน่าโรคอย่างอื่นก็จะเข้ามารุมเร้าแล้วดอกไม้ก็จะไม่ทนบางทีตัดไปวันหนึ่งเน่าแหละใช้ไม่ได้ยังไม่ถึงมือลูกค้าเลย
1: ไม่แข็งแรง
2: ไม่แข็งแรง
1: อันนี้คือหน่อย
2: ครับ
1: มี
2: เพี้ยไฟ
1: เพี้ยไฟ
2: เพี้ยไฟส่วนเพี้ยไฟจะกินดอก
1: กินดอก
2: ก็คือกินดอกดอกสีจะซีดดอกจะไหม้เน่าลูกค้าก็ใช้ไม่ได้เพราะดอกมันเสียอีกอย่างนึงคือเชื้อรา
1: เชื้อรา
2: เชื้อรานี้ก็น่ากลัวครับใบดำใบไหม้มันก็จะทำให้ต้นไม่แข็งแรง
1: นั่นหมายความว่าถ้ามีโรคแบบนี้วิธีการจัดการเราทำแบบไหน
2: ก็
1: ใช้ยาฆ่าแมลง
2: ก็ใช้ยาฆ่าแมลงแต่ว่ายาฆ่าแมลงเราเป็นสูตรน้ำหมักของครอบครัว
1: สูตรน้ำหมักของครอบครัวตัวเอง
2: ครับ
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะยังไงไปได้สูตรนี้มายังไง
2: ก็ทดลองครับ
1: ทดลองเอา
2: ทดลองเอาอันไหนได้ผลก็ลองผสมผสมผสมจนโอเคมันได้ผล
1: ข้อมูลมาจากไหน
2: ก็อินเทอร์เน็ตทดลองเองบ้าง
0: ตลาดเบญจมาศมันเป็นถือเป็นพืชอันดับต้นๆนะครับของประเทศไทยเนี่ยเบญจมาศเองเนี่ยถ้าดูแนวโน้มไม่ตกนะครับเรายังต้องนำเข้าเบญจมาศจากมาเลเซียนะครับใช้คือผลิตในประเทศเองอ่ะก็ใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วล่ะแต่ก็ยังมีการนำเข้าอยู่แสดงว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับปีที่ผ่านมานะครับเรานำเข้ามาประมาณ200กว่าล้านนะครับจากมาเลเซียแล้วตรงนี้เองเนี่ยมาเลเซียก็สามารถที่จะปลูกเบญจมาศแล้วเขาไม่ต้องให้คลุมผ้าดำหมายถึงว่ากลางวันเนี่ยมันจะสั้นกว่า 13.5 องศาอยู่แล้วเพราะตรงนี้เขาก็ใช้แสงไฟบังคับไม่ให้ออกดอกแล้วก็ปิดแสงปิดไฟเขาก็จะสามารถจะปลูกเบญจมาศได้ตลอดทั้งปีเลยนะเพราะว่าช่วงวันไม่แตกต่างกันและอุณหภูมิดีอยู่ในพื้นที่สูงตรงนี้เขาก็เป็นประเทศที่ส่งออกเบญจมาศไปญี่ปุ่นนะมาประเทศไทยอันดับ2เลยนะครับส่วนประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พื้นที่ปลูกเบญจมาศก็ค่อนข้างจะกระจัดกระจายอยู่พอสมควรนะฮะแล้วก็โครงการหลวงก็เป็นหนึ่งในมูลนิธิที่องค์กรที่ทำเรื่องเบญจมาศได้ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีภาคเอกชนที่ทำเยอะนะฮะแล้วก็เกษตรกรก็ปลูกกันเยอะ
1: ช่วงที่เกิดวิกฤตของสวนมีไหมต้านที่ผ่านมาม
2: ีครับ
1: ยังไง
2: ก็อย่างแรกที่น่ากลัวมากก็คือตอนแรกเรายังไม่ชำนาญเรายังคุมโรคแมลงไม่ได้เลยบางทีดอกสวยเงี้ยเพี้ยไฟลงมาวันนึงเสียหมดเลยขายไม่ได้เลยแล้วก็พอทดลองยาทดลองวิธีการล่อแมลงไปเรื่อยๆมันก็โอเคเราจัดการได้เราชำนาญ
1: แสดงว่าเรามีวิธีการตั้งแต่ก่อนจะมีปัญหาเลย
2: ครับ
1: ล่อแมลง
2: ล่อแมลง
1: ล่อยังไงเฮ้ยแมลง
2: ตามโรงเราจะมีถาดรองน้ำแล้วก็มีไฟแบ็คไลท์ล่อแมลงพอแมลงมันเห็นแบ็คไลท์ปุ๊บมันจะบินแล้วก็มาตกน้ำ
1: แล้วก็ตกในน้ำของเรา
2: ใช่โรคแมลงก็จะลดลงบ้าง
1: ปีที่สูญเสียตอนนั้นเนี่ยทำได้ไหมว่ามูลค่ามันสักเท่าไหร่คิดกัน
2: ไม่เคยคิดครับเดี๋ยวจะท
1: ้อ
2: ก็เสียแล้วก็ทำใหม
1: ่เพราะยังไงก็ต้องปลูก
2: ใช
1: ่
2: ก็ต้องสู้ไปครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวิกฤตคือปีที่น้ำท่วมกรุงเทพครับ
1: เอาก็ท่วมกรุงเทพตรงนี้มันที่สูงนะ
2: คือตลาดเราอยู่ในกรุงเทพเยอะพอน้ำท่วมปุ๊บก็ไม่มีใครซ
1: ื้อไม่ได้ไม่มีใครซื้อออกมาซื้อก็ไม่ได้เข
2: ้
1: าไปส่งก็ไม่ได้
2: ใช
1: ่
2: เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนว่าเอ้ยเราจะพึ่งตลาดด้านเดียวไม่ได้เราต้องกระจายสินค้าไปภาคอีสานบ้างภาคตะวันตกบ้างนครนายกปราจีนอะไร
1: แสดงว่าวันนี้เองไม่ได้ส่งเข้าไปขายในกลางประเทศอย่างเดียวแต่ก็ยังมีอยู
2: ่ยังมีอยู่ครับ
1: ยังมีอยู่เปิดตลาดใหม่ๆ
2: ใช่
1: ที่เป็นพื้นที่อื่นบ้าง
2: ใช่
1: เผื่อตรงนี้ประสบปัญหา
2: ขายทางนี้ยังขายได้อยู
1: ่ทุกวันนี้ผลิตเนี่ยพอขายไหม
2: ก็พอครับพอได้อยู่
1: พอได้อยู่ก็เต็มพื้นที่แล้วล่ะ
2: ครับ
1: ถ้ามันขยายได้มากกว่านี้ก็จะขยายอีกล่ะแต่ในมันเต็มพื้นที่อยู
2: ่ครับ
1: โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับสวนบิ๊กแต้เนี่ยเพราะว่าที่นี่เขาสามารถจะปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่ปกติเนี่ยจะออกดอกแค่ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นเปลี่ยนเป็นให้สามารถมาออกดอกได้ตลอดทั้งปีช่วงหน้าเราจะมาจับเข่าคุยแบบเจาะลึกกับพี่ตากันนะครับ ถึงวิธีการจัดการแบ่งสรรปันส่วนพื้นที่ในการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีวิธีการแก้ปัญหาโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับดอกไม้ที่รักของเราโอ้ยงานนี้บอกเลยว่าเจาะละเอียดยิบติดตามช่วงหน้าครับรู้หรือไม่ดอก

0: รู้หรือไม่ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นดอกไม้มงคลของจีนดอกไม้มงคลของจีนนี่มีอยู่4ชนิดคือดอกเบญจมาศดอกท้อต้นไผ่และดอกกล้วยไม้ความหมายของต้นไม้มงคลที่เกิดจากนักกวีหรือนักปราชญ์จีนที่ได้เขียนกวีหรือบทประพันธ์เปรียบเทียบไว้ซึ่งเมื่อบทกวีได้รับความนิยมต้นไม้เหล่านั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในความหมายตามบทกวีนั้นๆไปด้วยอย่างดอกเบญจมาศหรือดอกฉุยหัวนักกวีชาวจีนชื่อเผาหยวนหมิงเขาได้เขียนกวีบทหนึ่งโดยเปรียบเทียบดอกเบญจมาศว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีจริยวัตรงดงามซึ่งบทกวีนี้ก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นบทกวีที่มีความไพเราะงดงามเป็นอย่างมากจึงทำให้ดอกเบญจมาศกลายเป็นที่นิยมในประเทศจีนอย่างแพร่หลายไปด้วยเช่นกันกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายที่เราจะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเส้นทางแห่งความสำเร็จนอกจากจะต้องดูแลผลผลิตให้ออกมาดีมีมาตรฐานกันแล้วกลเม็ดเคล็ดลับวิธีการหาลูกค้าในแบบฉบับของพี่ตั๊กจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นเราไปฟังจากปากของพี่ตั๊กกันเลยดีกว่าครับ
1: มาถึงตรงจุดนี้แล้วฉันรู้สึกว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นมันก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะที่นี่ปลูกเบญจมาศก็เลยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่จะโรยด้วยกลีบเบญจมาศที่เห็นว่าล้มลุกคลุกคลานในช่วงแรกนั้นท่านใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเรียนรู้ประติดประต่อจนกลายเป็นความรู้ที่สมบูรณ์สามารถสร้างอาชีพได้ขนาดนี
2: ้ก็หลายปีอยู่ครับน่าจะสัก 5-6 ปีเลยครับ
1: เรียนถูกเรียนผิด
2: ครับ
1: ทุกอย่าง
2: ครับ
1: จนวันนี้ที่นี่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10ปีนี้ปีที่10แล้วครับ
1: ที่นี่ปีที่10แล้ว
2: ครับ
1: ว้าแสดงว่า อีกครึ่งทางก็เรียกว่าต่อเติมเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยสวยงามขนาดนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องไปขายใครยังไงบ้าง
2: ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าตามร้านดอกไม้ครับ
1: ลูกค้าร้านดอกไม้
2: ใช่ที่เขาจัดพวงหรีดจัดร้านงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยครับตามต่างจังหวัดส่วนใหญ่เราจะเน้นลูกค้า direct sale คือลูกค้าสั่งเราก็จะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งเขาไปตามรถเมล์ถึงเลย
1: หมายถึงว่าส่งไปตามรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดเขาโทรมาสั่งเขาก็สั่งว่าเอาเท่าไหร่
2: ใช
1: ่ใส่กล่องแพ็คไปเอาไปขึ้นรถถึงกี่โมง
2: ใช่
1: เขาก็ไปรับที่ท่ารถ
2: ใช่ครับ
1: ใช้วิธีการขนส่งแบบนี้เอา
2: จะสะดวกมาก
1: เพราะว่าปกติเราก็ไม่ได้ขนแบบเยอะๆใหญ่ๆอยู่แล้วอย่างนี้อ๋อแล้วก็ได้ของสดใหม่เรื่อยๆด้วย
2: แล้วก็อีกส่วนนึงก็เขาก็จะมาซื้อเองที่สวนนี่เลยครับ
1: ต่างกันไหมราคาส่งไปแบบนี
2: ้ส่งไป
1: มารับซื้อที่สวน
2: ส่งไปเราจะคิดค่าขนส่งจ่ายตามจริงรถทัวร์ค่ากล่อง
1: อันนั้นราคาดอกเหมือนกันไหม
2: อะไรนะครับราคาดอกเหมือนกัน
1: เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าต้องเสียค่าส่งเพิ่ม
2: ใช่ครับ
1: บางคนเขาไม่ได้สั่งเยอะอะไรมากไม่ต้องเอารถมาขนก็สั่งแบบนี้ดีกว่า
2: ใช
1: ่แต่ถ้ารู้สึกว่าใช้เยอะ
2: ก็มาเอาเอง
1: มีไหมมารับไปขายต่อ
2: มีครับเป็นแบบแม่ค้าคนกลางมาขายต่อ
1: พวกพ่อค้าแม่ขายงี้เขาไปเอาข้อมูลเรามาจากไหนเราจะต้องนำเสนอเขายังไงก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่มี
2: ก็เริ่มแรกเลยเราไปขายเขาหน้าร้านเลยครับ
1: ไปหาเขาที่ร้านเลย
2: ไปหาเขาเอาไหมพี่เอาไหมพี่ดอกไม้ผมลองใช้ก่อนลองใช้ก่อนแรกๆเขาอาจจะไม่
1: เอ
2: าเขาใครก็ไม่รู
1: ้
2: มาหลอกขายหรือเปล่าพอเขาเห็นหน้าบ่อยๆเขาก็เอาพอเขาได้ลองใช้แล้วมันโอเคมันใช้ได้มันทนไม่เสียเขาก็จะสั่ง
1: เอ้าแล้วใช้เวลาต้องกว่าเป็น10ปีทำไมเพิ่งมาเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวจริงๆสวนดอกไม้ก็สวยดี
2: ก็ตอนแรกเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะคุมโลกคุมอะไรจากข้างนอกได้หรือเปล่า
1: ถ้าใครเข้ามาไม่รู้ว่ามันกลับมาใครอะไรยังไง
2: เพราะว่าแบบเดินไปเนี่ยเชื้อลงเชื้อราติดมากับรองเท้าติดมากับตัวคนเรากลัวว่าเรามันจะมาทำให้ดอกไม้เราเป็นโรค
1: แล้วมามั่นใจได้ยังไง
2: ก็ทดลองสักพักนึงครับโอเคเฮ้ยไม่มีอะไร
1: ครับก็เลยเปิดเป็นที่ท่องเที่ยววันนี้เองที่นี่มีบริการอะไรบ้าง
2: ก็มีบริการให้เข้าไปชมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้

0: สวนเราเก็บค่าเข้าคนละ20บาท
1: 20บาท
0: ครับ
1: มันจะไม่ได้อะไร20บาท
0: แล้วก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ดึงดอกที่แปลงได้ชอบดอกไหนให้เจ้าหน้าที่ดึงแล้วก็จะมีบริการกำเป็นช่อใส่ช่อพลาสติกให
1: ้
0: ก็ต้นละ20เหมือนกันครับ
1: ต้นละ20เหมือนกัน
0: โดยเวลามาสวนก็ติดต่อที่ร้านกาแฟเนี่ยครับเจ้าหน้าที่จะเก็บเงินแล้วก็บอกทางนำทางไปให้
1: ช่วงที่แบบแนะนำเลยคือดอกไม้จะสวยอากาศจะดีประมาณเดือนไหนบ้าง
0: ก็จริงๆเรามาได้ทุกวันเห็นดอกไม้ทุกวันแต่ช่วงที่ดอกไม้จะสวยที่สุดก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับธันวาคมกรกฎาคม
1: ถ้ารู้อยู่บ้านแล้วรู้สึกหนาวมาเลยสวยสุดตอนนั้นแต่จริงๆแล้วดอกไม้เราออกตลอดอยู่แล้ว
0: ใช่มาตอนไหนก็เจอ
1: มาตอนไหนก็ถ่ายรูปอัพโซเชียลได้
0: ใช่ทุกว
1: ัน
0: ครับ365วัน
1: ยังมีมองอะไรต่อไปในอนาคตไหมเราจะเติมอะไรอีกไหม
0: เราก็อนาคตเราแผนไว้ว่าเราจะลองปลูกพืชอย่างอื่นเช่นแบบปลูกมะละกอปลูกผักสลัดปลูกอะไรพวกนี้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆ
1: เพราะยังมีที่พอที่จะขยับขยายได้นิดหน่อยจนมาเป็นที่มาของวันนี้ทั้งหมดนั่นเองโอ้โหแบบนี้นี่ได้ยิ่งกว่าที่จักรพรรดิข้ามอบหมายมาอีกปกตินี่เขาบอกหมายมาให้ตามหาดอกมันจะไม่เจอแต่นี่ได้ความรู้กลับไปด้วยแบบนี้ก็ไปพัฒนาได้อีกเยอะเลยอ่ะว่าแต่ข้าเนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายหลักก็คือการเอาดอกเบญจมาศกลับไปจักรพรรดิอ่ะ
0: เดี๋ยวเอามาให้ครับ
1: เดี๋ยวเอามาให้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าท่านสามารถเสกดอกเบญจมาศมาได
0: ้เสกได้ครับ
1: เสกได้เหรอเฮ้ยโ
0: อ้มาแล้วขอบคุณคร
1: ับ ไม่เรียกเสกอันนี้เรียกคนมา
0: โอ้ขอโทษ
1: เ
0: ข้าใจผิดเชิญคุณซากุไรครับ
1: สามูไร
0: สามูไรแฮ่ช็อตที่3แล้ว
1: นี่ก็สักกุไรจังแม่คนอะไรไม่ใช่ไก่ขวงเอ้าดีมากเลยแบบนี้ท่านจักรพรรดิข้าคงจะพอใจแบบนี้ข้าไปละเดี๋ยวไม่ทันเครื่องบิน
0: เดี๋ยวตังครับ
1: เฮ้ยนี่พูดเรื่องเงินเรื่องทองกันตรงนี้มันน่าเกลียดอ่ะได้นี่อ่ะดึงสิอ่ะเก็บไว้ที่เดิมแบบนี้เรียกอะไร
0: ชักดาบ
1: อ่ะนั่นแหละไปแล้วจักรพรรดิข้าคงจงเจริญ
2: จากกว่า10ปีที่พี่ตะและครอบครัวลองผิดลองถูกอยู่บนเส้นทางการเพาะปลูกดอกเบญจมาศเพื่อทำการค้าขายจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมายและหัวใจสำคัญที่ต้องยกให้กับบิ๊กเต้เลยก็คือการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความอดทนมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและการดูแลเอาใจใส่ทุกขั้นตอนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพออกมาให้กับลูกค้าจนทำให้สวนบิ๊กเต้แห่งนี้ครองใจลูกค้าดอกไม้ดอกเบญจมาศมาอย่างยาวนานสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนที่เราจะบุกไปล้วงลึกเคล็ดลับแห่งความสำเร็จในด้านการเกษตรแล้วจะเก่งจะเทพขั้นไหนห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พี่พลอยจะมาเล่า50 Facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบที่พี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนวอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2เวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ผิดชอบยิ่งใหญ่เพื่อสังคมไทยใช่เพียงส่วนตนกล้าคิดกล้าทำฝึกฝนกล้านำตนสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกรดให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบค่ะแบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่ามีค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะวนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะได้แต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ns.mahidol.ac.th หรือที่ช่อง V มหิดลครบทุกช่องทางได้เลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง เลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

บ้านบัวหรือบ้านดอกบัวหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาและป่าไผ่อันเงียบสงบในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาที่นี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีผู้มาเยือนและมีคนมาดูงานไม่ขาดสายแต่กว่าที่ชุมชนจะพัฒนามาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย

สวัสดีครับสื่อค้ำทศครับทศพลทศพิมพ์ครับอาชีพเกษตรกรครับอยู่บ้านเห็ดหน้าครับอยู่อยู่ที่อำเภอบัวไร่จังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มเห็ดเกษตรอินทรีย์ครับเพิ่งเริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มเรียนรู้ที่บ้านบัวนี่น่าสนใจว่าได้รับรางวัลระดับประเทศนะครับแล้วก็จะได้เอาความรู้ที่มาเรียนรู้ในเถื่อนนี่ครับไปปรับใส่ในพื้นที่เจ้าของครับ

0: นับว่าเป็นโชคดีของทศพลที่เย็นวันนี้จะมีตลาดนัดที่กลางหมู่บ้าน
1: ข้าวที่นี่ตลาดต้องชมครับเออนี่แปลกดีอ่ะแม่นี่อย่างกะครับเอากินก่อนเอาไปทำอ๋อน้ำเงี้ยวอ๋อดอกงิ้วไปทำน้ำเงี้ยวเหรอมันคืออะไรอ่ะแม
2: ่ดอกต้าน
1: ดอก
2: คนเมืองเหนือก็เรียกดอกต้าน
1: เออแปลกกินสดเหรอหรือไปลวกไปอะไร
2: ไปลวก
1: เออนี่ไม่เคยกินหยิบต้มก็น่าจะเหมือนกันมันฝาดๆด้วยอ่ะนั่นลิ้นต้มกินตลาดมีเฉพาะวันศุกร์นะครับตลาดต้องชนวันนี้ผมโชคดีมากเลยมาบังเอิญมาเจอตลาดพอดีเลยไลเบอรี่ใช่ไหมครับอันนี้ล่ะไม่มันเหมือนกันเลย
3: เขาลืมผัว
1: เขาเหนียว
3: เขาเหนียว
1: กินแล้วลืมผัวเลยที่บ้านขายแพงกว่านี้เยอะเลยอันนี้ถ่ายถูกมากเลยแต่อินซีด้วยครับนี่ผมรู้จักเนี่ยบ้านผมเรียกเทาเนี่ยบอกคือกันบอกแม่ขายทงเท่าไหร่พอดีผมซื้อหมดแล้วตัง
4: ค์เขาไม่กินกันมีแถมนี่
1: อ๋อนี่มีชีวิตอ๋อถ้าวันพระจะไม่กินเพราะว่าถือว่าเป็นการฆ่า
4: ไง
1: นี่ใช่ไหม
5: นี่ใช
1: ่ไหมอ๋อความรู้ใหม่นะนี่ไม่รู้บ้านผมนี่กินทุกวันเลย
0: ชุมชนในภาคเหนือมองด้วยตาอาจจะไม่แตกต่างกับชุมชนในภาคอีสานของทศพลแต่สิ่งพิเศษที่แตกต่างออกไปคือวิถีการเกษตรที่ถูกปรับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
1: ข้างหลังนี้เป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดเลย
6: ครับพื้นที่ที่นี่ก็มีอยู่ประมาณ 1,000 ไร่ก็จะทำเป็นนาอินทรีย์ทั้งหมดปัญหาเนาะที่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ครับ
6: เมื่อปี 3-2 เนี่ยมีคนไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาล1คนแล้วก็ต้องการเลือดก็ส่งคน10คนไปบริจาคเลือดปรากฏว่า10คนที่ไปบริจาคเลือดเนี่ยเลือดที่ใช้ได้ได้แค่คนเดียวคือจากปี 3-2 ถึง 4-0 เนี่ยในชุมชนก็มาทำโครงการคือลดละเลิกดันสารเคมีทำอยู่8ปี8ปีนี้จาก 90% ลดเหลือ 70% 70% ลดเหลือ 50% ลดเหลือ 30% จนถึงปัจจุบัน
0: จากปัญหาสุขภาพสู่การแก้ไขโดยทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมวันนี้บ้านบัวกลายเป็นชุมชนที่ปลูกข้าวอินทรีย์กันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับตอนนี้อยู่ที่ฐานแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพครับที่นี่เจ๋งมากครับมี QR code ให้เราสแกนดูรายละเอียดของฐานเรียนรู้ต่างๆด้วยนะครับโอ้ลงสีใหม่เลยนะครับใหญ่มากเลย
6: นี่จะสีได้ชั่วโมงละ1ตันตรงนี้เราจะสีข้าวส่ง
1: สีสำหรับแปรรูปแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
6: เราจะรับซื้อแพงกว่าท้องตลาดไปกิโลละ2บาทถ้าท้องตลาดซื้อกิโลละ15สากลตรงนี้ซื้อ17บาท
1: การรวมกลุ่มทำนาอินทรีย์เรานี่มีปัญหาอะไรไหมคร
6: ับ ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราจะเอาจุดประเด็นที่สารพิษในเส้นเลือดอยู่ในร่างกายของเรามานั่งคุยกันบอกว่าถ้าเราไม่หยุดจากปี 3-2 มาถึงปัจจุบันประชากรเราจะเหลือเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนปีแรกเนาะข้าวที่เราได้500กิโลต่อ1ไร่อ
1: ่
6: ะมันจะลดลงประมาณ300จะมีปัญหาเลยแต่ว่าเราลดรายจ่ายเราก็ใส่ปุ๋ยหมักของเราไปเนาะปีที่2ปุ๊บเนี่ยกระเตี้ยงขึ้นมาปีที่3มันก็เท่าเดิมละเราต้องดึงเอาสิ่งแวดล้อมกลับมาแล้วก็คุณภาพชีวิตคนและน้ำกลับมาก็ผมใช้เวลานะจากปี 3-2 เนี่ยมาถึง 4-5กว่าจะนั่งคุยกันได้นะเริ่มจาก15ไร่50ไร่ลงไปถึงข้างล่างเลยเครื่องยิงสี
1: เพื่อ
6: นี่ๆๆครับข้าวหอมมะลินี่นะ
1: ครับอ๋อมันจะมีขาวๆเป็นเหมือนข้าวเหนียวปนอยู่ใช่มั้ย
6: ข้าวเหนียวปน
1: มันมีสีที่ไม่เหมือนชาวบ้าน
6: ต้องยิงตัวนี้ออก
1: โอ้มันไฮเทคมากเลยนะครับประทับใจมากนะครับทึ่งแล้วก็อิจฉาเค้ามีโรงสีใหญ่แล้วก็ทันสมัยการสีข้าวเค้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่ผมเคยเห็นมา
6: ระบบสัมผัสน
1: ี่
6: นะ
1: อ๋อมันเป็นทัชสกรีนมันมีขั้นตอนที่ละเอียดมากแล้วก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพนี่ครับนี่เป็น

0: ชิคที่ปลูกข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเขาปลูกแล้วมีตลาดแน่นอน
1: ผมลองทำแล้วนะ
2: เอาอันนี้ออกนะครับเกลือกระเทียมชิบแล้วก็จะมีตัวนี้สอดเข้ารูนี
1: ้พอเสร็จแล้วก็เด้งอัตโนมัติว้าวก็อัดพร้อมกันได้ทีละสอง
2: ว้าวยอดเยี่ยม
0: เก่งมาก
3: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างตอกลับชีวมวล
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อความคิดมาจากคนแก่คนหนึ่งครับ
1: ถังนี้ใช้ทำอะไรครับพ
4: ่อก็มีถังของเขาเนาะ
1: ใช่
4: พัฒนามาประมาณ3 ปีครับที่เมื่อตัว

0: จากหมู่บ้านที่ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อบริโภคข้าวอินทรีย์ยังกลายเป็นสินค้าอีกหลายชนิด
1: ทำอะไรครับเนี่ย
2: กำลังทำสบู่เจ้าสบู่ข้าวอินทรีย์
0: จากข้าวอินทรีย์ที่มีอยู่ผสมผสานกับความรู้จากหน่วยงานภายนอกกลายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของชุมชน
2: อันนี้ข้าวอินทรีย์ที่ของหมู่บ้านแล้วก็มาปั่น
1: อ๋อนี่เป็นผงเลย
2: ค่ะจะ
3: หมดใส่เยื่อมีหอมมากเป็นสบู่เหมือนหอมน้ำนมข้าวนะครับมีการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติว่ามีคุณภาพที่ดีครับแล้วก็ขายได้ในราคาที่สูงด้วยครับเป็นผงข้าวอินทรีย์ครับตรงนั้นคือหัวใจคือเป็นเรื่องราวของเขาเลยครับ
1: นั่นแม่ใส่
2: อ
1: ัน
2: นี้เป็นกลิ่น
1: แต่งกลิ่น
2: ค่ะแต่งกลิ่น
1: เมื่อได้กลิ่นเลยโชยมาเลย
2: กลิ่นน้ำนมข้าว
1: หอม
2: ค่ะนิดเดียว
1: นี่เป็นสีขาวถ้าผมอยากได้สบู่สีอื่นได้ไหมเนี่ยใส่ข้าวเลี้ยวลืมผัวก็จะเป็นสบู่ลืมผัวเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปหลังจากที่มันแห้งเสร็จแล้วเราก็มันก็จะมาเป็นรูปแบบนี
2: ้ใช่
1: เราทำมาจากข้าวอินทรีย์แล้วก็จะเป็นสบู่อินทรีย์แล้วนอกจากสบู่แล้วเรากลุ่มเราทำอะไรบ้าง
2: เราต้องมีลิปแล้วก็มีแชมพูแล้วก็จะต่อยอดมาเป็นน้ำมันในโลชั่นกระผิว
1: โอ้เจ๋งไงผมอยากทำลิป
2: ได้
1: แล้วกินได้ไหม
2: กินข้าวอินทรีย์มีสบู่อินทรีย์มีลิปอย่างแล้วมีชาวบ้านลดรายจ่ายตอนนี้แล้วก็เพิ่มรายได้ได้อีกหน่อยจ้ะชาวบ้านมันต้องได้ออกไปทำงานตั้งไหนเนาะลูกหลานต่างเต้าหน้าอาจจะกลับมาอยู่ในบ้านมาสืบทอดบุญปัญญาท้องถิ่นของในหมู่บ้านนี่นะจ๊ะเนาะ
0: นอกจากสบู่แล้ววัสดุจากการทำนาข้าวยังกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่ง
4: ได้คิดค้นพลังงานทดแทนด้วยการสร้างเตาแกลบชีวมวล
3: เตาแกลบชีวมวลโอ้โหไม่น่าเชื่อมาเป็นความคิดมาจากคนแก่คนนึงอะครับ
5: เพราะเตาแกลบชีวมวลผมเคยเห็นที่บ้านผมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมือนอันนี้เท่าไหร่อ่ะ
1: คนเราคิดเองเหรอครับเนี่ย
6: คิดเองครับ
1: อันนี้ถังนี้ใช้ทำอะไรอ่ะครับพ่อ
6: ตัวนี้บรรจุแก๊สก็มีถังของเขาเนาะ
5: อ๋อใช่ใช่เอาแก๊สก็บรรจุแก๊สเอาแก๊สก็บรรจุแก๊ส
6: ครับ
5: ให้เต็มเลยไหมครับ
6: ให้เต็มเลยครับยังอัดให้แน่น
5: เอาให้แน่นด้วย
6: ครับ
5: วิธีการทำให้มันแน่นนะครับ
6: ครับใส่ไม่กระทุ่งลง
3: จากแกลบดิบที่เราจะทิ้งในโรงสีนะครับปกติก็มีเยอะในแต่ละวันที่เขาสีข้าวอยู่แล้วเราเอามาใช้ในกระบวนการเผาหุงต้มในครัวเรือนเนี่ยก็กลายเป็นแกลบเผาแล้วเราเอาแกลบเผาตรงนี้ไปใช้ในการเพาะต้นไม้ใส่ต้นไม้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ครบไม่มีอะไรทิ้งเลยในชุมชนถือเป็นประโยชน์หมดเลยครับ
1: พ่อแล้วตัวนี้คืออะไรครับ
6: คือไอ้กองไฟอุปกรณ์คือทำให้ไฟติดแกลบนั่นแหละครับนี่คือพัดลม
1: มันก็
6: ไม่แรงเท่าไรหรอก
1: เป่าผมเครื่องเป่าผมธรรมดาเนี่ยนะเป็นมอเตอร์เป่าก็ตัวนี้เป็น
6: เออสวมเข้าตำแหน่งด้วย
1: อ๋อมีรูเข้า
7: ได้แล้วครับได้เลย
1: ครอบแล้วพัดลมตัวนี้เปลืองไฟไหมครับพ่อ
6: กินกระแสไฟแค่5วัตต
1: ์5วัตต์นี
6: ่
1: คิดเป็นเงินต่อเดือนเนี่ยตัวนี
6: ้9บาท30สตางค
1: ์ตัวนี้แกะเท่าไหร่
6: อันนี้3กิโลมาครึ่งนึง
1: 3กิโลก็เป็น1ชั่วโมง
6: อันนี้1ชั่วโมงครับ
1: อ๋อ
8: พัฒนามาประมาณ3ปีครับต่อยอดมาเรื่อยๆที่ไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจากหนักให้เบาจากเบาให้เป็นรูปสวยขึ้นมาน
0: อกจากสร้างสรรค์จากเศษวัตถุดิบจากข้าวแล้วชาวบ้านดอกบัวยังมีทรัพยากรสำคัญของหมู่บ้านที่ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาจ

0: ไม้ไผ่เยอะมากทำเป็นรั้วเนี่ยเก๋มากเลยผมชอบมากเลยครับกันไก่ได้เลยประดับได้ด้วยสวยมากครับ
1: หากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะโดนปรับ500บาทนะเป็นกฎเหล็ก
0: ชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชน
2: ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้ซ้ายซ้าย
3: ยากใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้ง

0: ไม้ไผ่เป็นของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติและคนรุ่นก่อนๆมอบไว้ให้กับชุมชนการนำมาใช้จึงต้องมีข้อกำหนดร่วมกันเพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้อย่างยั่งยืน
1: ที่บ้านบัวหมู่ที่4เนาะมีป่าไผ่ลวกอยู่ประมาณ600กว่าไร
2: ่600ไร่เลย
1: 600กว่าไร่อยู่ในเขตพื้นที่สปก. 4.1
2: เราจัดสรรยังไงครับ
1: จัดสรรก็เป็นแปลงใครแปลงมันเขาก็จะมีหลักหมุดแต่เขาไม่ล้อมรั้วนะเขาจะรั่ว
2: รั้ว
1: เขตของใครของมัน
2: แล้วเราตัดไปใช้ทุกวันทุกวันมันไม่หมดแล้วครับ
1: อ๋อไม่หมดครับที่นี่บริหารจัดการคือ1ที่นี่นะเขาจะไม่เอาหน่อไม้เนี่ยครับไผ่ลวกนะไปบริโภคเป็นอาหาร
2: ไม่ให้กินหน่อ
1: ไม่กินหน่อหากว่าใครมาขโมยหน่อไม้นะหรือว่าไม้1ลําเนี่ยโดนปรับ500บาทนะเป็นกฎเหล็ก
2: เป็นกฎ
1: เหล็กเลยผ่านเวทีประชาคมแล้วก็มีการบันทึกข้อความทั้งหมดแล้ว

0: พอเข้ามาในป่าไผ่แล้วมันเย็นมากแล้วเขามีการบริหารจัดการป่าไผ่ได้สะอาดดีครับเป็นโปร่งแล้วก็โล่งกระบวนการตัดนำลำไปใช้อย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมเกิดไอเดียจากที่นี่ก็คือเนี่ยครับใบไผ่เยอะมากเลยเป็นปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยแล้วก็เอาใบไผ่เนี่ยไปทำปุ๋ยได้นะครับในชุมชนไผ่ที่อยู่ในป่านี่เป็นไผ่รวกทั้งหมดเลยเหรอ
1: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
0: ไผ่รวกตาแดงทั้งหมดเลย
1: พื้นที่นี้
0: เป็นทำไมเราไม่ปลูกไผ่พันธุ์อื่น
1: ๆไผ่รวกตาดำเนี่ยตอนนี้เรากำลังส่งเสริมการปลูกอยู่โตมันก็เห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่เล็กก็เห็นอย่างเงี้ยป่าไผ่นะ
0: เป็นไม้พื้นถิ่น
1: เป็นไม้พื้นถิ่น
0: แถวชุมชนผมนะครับก็มีเครือข่ายเขาส่งเสริมกันปลูกไม้สร้างมน
1: ครับผมกำลังขึ้นปลูก
0: อ๋อนี่ก็ปลูกเหมือนกัน
1: 50ไร่ขึ้นปลูกข้างบน
0: ทดลอง
1: ครับทดลองละตรงนี้จากจะทำเข่งทำซุ้มไก
0: ่ครับ
1: ถ้าเอาสร้างมนแล้วก็ไผ่ลวกตาดำปุ๊บแหละทำเฟอร์นิเจอร์ต่อได้เลยคือเป็นการต่อยอด

0: ม่ครับไอ้วงกลมที่เราขีดไว้เนี่ยใช้วัดขนาดอะไรอ่ะ
1: ขนาดของเบอร์เนาะ
0: เบอร์อ๋อนี่สุ่มเบอร์2เราก็จะ
1: ถ้าสุ่มเบอร์2เวียนตามนี้เส้นนี
0: ้แล้ววันนึงเนี่ยแม่ทําได้กี่สุ่มเนี่ย
1: ถ้าเป็นเบอร์เล็กอย่างนี้ก็4ลูก
0: 4ลูกต่อวันนึง
1: 90บาท
0: 90บาท
1: จ้ะลูกนึงนะ
0: เบอร์2นี่90บาท
1: จ้ะถ้าเป็นเบอร์นี้120
0: อ๋อนี่ก็บอกราคาตาม
1: จ้ะ
0: ราคาตามรัศมีมันนี
1: ้อ๋อแรกๆนี่มันสารไม่เฉยก็ขายมันตอนนี้ก็รวมกลุ่มกันละ
0: แล้วดีกว่ายังไงครับ
1: มันดีกว่าคือต้องขายราคาเดียวกันหมด
0: แล้วมาตรฐานเดียวกันมั้ยอ่ะฝีมือสวยเหมือนกันมั้ยอ
1: ่ะให้เน้นให้ฝีมือสวยเหมือนกันคนนั้นไม่สวยต้องไปปรับปรุงให้คนนี้ปรับปรุง
2: คนปู่ย่าตายายของเราบ้านของเรานี่มันก็ทําเป็นอยู่ขอให้มีคุณภาพขอให้สวยอย่างเงี้ยมันขายได้เรื่อยๆเลยไปข้ามไปฝั่งพม่าก็มีตอนนี้ทําไม่ทันละสั่งมาเรื่อยๆ
1: จับเส้นนี้ขวาเวียงมาเอาเส้นนี้เนี่ยซ้ายจับนี่แล้วเห็นเส้นนี้ลงแล้วก็เอาเส้นนี้วางลงไป
3: ยากแต่ว่าต่อไปน่าลืม
1: ซ้าย
3: ง่ายแล้วครับ
1: ง่าย
3: แล้วครับ
1: จำได้ซ้ายขวาซ้าย
3: เดี๋ยวหมุนตัวก่อนนะผมว่าผมทำได้วันละ10สุ่มเลยเนี่ยใบใหม่นี่ผมว่าวันละอันก็พอมั้งแม่โมโหเลยปะเนี่ยมันจะได้เป็นขนาดเดียวกัน
0: ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาใช้วัสดุที่มีจากสิ่งที่เขามีในชุมชนแล้วก็มีภูมิปัญญาของคนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้วถ้าเขานำสิ่งที่เขามี2สิ่งนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนแล้วก็สานต่อกัน

0: เป็นจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ
1: ไก่อันหนังนั่นเอง
2: ไก่ชนไงแม่โดนจิกจนขนหัวหายหมดแล้ว
3: เราขายไปละร้อยก็เหลืออยู่80กว่าบาท
4: ในชุมชน80บาทยังมีคนพยายามสร้างปุ๋ยให้กับพื้นดินด้วยแมลงอันเป็นความพยายามสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง
2: แต่ก่อนนี่มาใหม่ๆเฮาใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ครับแต่ว่าดินเฮาดีแล้วจากใบไม้พืชสัตว์ที่เฮาเลี้ยงด้วงกวางเอาให้กวางกินนี่แหละครับ
3: ด้วงกวาง
2: ครับนี่ครับด้วงกวางเบิดเลยนะครับ
3: ใช่ครับ
2: นี่ครับคืออ
3: ๋ออยู่ตรงนี้ป่ะ
2: ครับ
3: แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับ
2: อ๋อก็เป็นใบไม้นะครับ
3: อ๋อใบไม้จากใบไม้เป็นแบบเนี้ย
2: ครับเป็นแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเฮาก็เอาไปเพาะพืชนะครับนี่นี่ตัว
3: อ๋อด้วงนี่ตัวมัน
2: ครับอีกน้อยเพิ่นจะเป็นตัวด้วยให้เบิ่งเนี่ย
3: ประโยชน์ของมันเด้ครับเพาะตัวนี
2: ้อ๋อประโยชน์ของมันก็คือย่อยสลายตัวนี้ครับแทนเครื่องจักรเครื่องยนต
5: ์แต่ก่อนมันเป็นแบบนี้เหรอ
2: ครับเป็น
5: แบบนี้ใ
2: ช่แล้วก็หลังจากมันเป็นตัวแล้วเฮาได้ขายตัวนี่อีกขายดีกว่าพักอีก
6: ถ้าที่ไหนมันมีแมลงพวกนี้อยู่แสดงว่าถิ่นนั้นยังระบบนิเวศด้านพื้นดินอากาศยังดีอยู่แบบขั้นสมบูรณ
2: ์ครับเทคโนโลยีทาง
3: นี่เป็นขี้ด้วง
2: ขี้กวาง
3: ขี้กวาง
2: เป็นปุ๋ยครับในกระถาง
3: ไม่เหม็นด้วย
2: ครับไม่เหม็นมันกรีนมาแล้วครับ
3: นี่ไง
2: ครับ
5: จากด้วงที่เป็นต้นนี้ครับมีศิลปะขนาด
7: คือจริงๆแล้วทำไมถึงว่าที่บ้านบัว
3: เนี่ย
7: มาทำเป็นทิศทางเดียวกันได้คือ 100% เนี่ยผมจะเอามาทํา 30% ก่อนเอาหัวไวใจสู้หน่วยกล้าตายมาทําก่อน
8: เริ่มลงคือยัง
7: เอง 30% ทําสําเร็จปุ๊บ 50% มาปั๊บอีก 20% ไม่เอาขาลูกเดียวกลุ่มนี้นะเราก็เข้าไปเจาะได้ให้ประธานคุ้มพาไปอบรมเอาไปศึกษาดูงาน
3: ดอกเป็นลูกนี่เราบํารุง
9: ยังครับ
10: ยัง
9: ไม่เอาผมออกอีกเลยเนี่ย
10: สมุนไพรทุกอย่างมันมีอยู่ในบ้านเราไง
7: จุดแข็งที่นี่เนี่ยคือความสามัคคีเนาะอยู่แบบเครือญาตินะครับคือเอื้ออารีต่อกันนะครับพริกบ้านเหนือมะเขือบ้านใต้ที่นี่นะแล้วก็อยากจะให้ชุมชนผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีอยู่หม่อนกินหวานนะครับที่บ้านบัวนะครับ
4: กว่า20ปีที่ชาวชุมชนบ้านบัวปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่การทำเกษตรอินทรีย์ได้เพราะการได้รับการมีส่วนร่วมจากทุกคนและการเคารพในกฎระเบียบของหมู่บ้านเข้มแข็งจนถึงวันนี้ชุมชนได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการอยู่ดีกินดีควบคู่ไปกับการมีสุขภาพดีไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริง
9: สิ่งที่ผมประทับใจก็คือการที่เขาดูแลชุมชนมีข้อตกลงร่วมกันแล้วทุกคนเคารพกฎของหมู่บ้านเคารพกฎของชุมชน
3: คือกันบ่อย
9: คนที่นี่มีความเป็นมิตรมากครับมีความเป็นกันเองแล้วก็
3: ถามข้อมูลใหม่
9: น่าจะเป็นชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวทำให้เขาต้อนรับคนอื่นด้วยน้ำใสใจจริงนะครับเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากสำหรับตัวผมนะครับแล้วอาชีพที่เราทำเนี่ยเป็นเกษตรกรพอเราได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆแล้วก็การพัฒนาชุมชนที่เขาร่วมกันพัฒนาเนี่ยทำให้เราได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองและประยุกต์ใช้กับชุม

0: ราจะได้เห็นปูแล้วค่ะ
1: เยอะมากเยอะมากนะคะนี่โอ้โหตายแล้ว
2: เฮ้ยของขังแม่ช่วยด้วย

สอนของศาสนาจักรคาทอลิกเราเน้นเรื่องของความรักซึ่งเครื่องหมายที่ชัดเจนก็คือไม้กางเขนรูปองค์พระเยซูเจ้าประทับอยู่เรามองว่านี่คือความรักที่พระเจ้าได้ทรงแสดงกับมนุษย์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตรงนี้เป็นโบสถ์อัศวิหารอัครเทวดาราฟาเอลที่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกไม่เพียงแค่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เท่านั้นแต่เป็นศูนย์กลางของคริสตชนคาทอลิกในเขตภาคใต้ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ประการแรกคืองานอภิบาลคริสตชนคาทอลิกเองและในเวลาเดียวกันเราก็เป็นงานอภิบาลชุมชนที่อยู่ในละแวกเดียวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทางด้านสังคมในเวลาที่เกิดเหตุเกิดภัยต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องออกไปช่วยเหลือช่วงเวลาที่มีน้ำท่วมที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์นี่เดือดร้อนพวกเราก็จะรวบรวมข้าวของต่างๆที่สัตบุรุษคริสตชนคาทอลิกนำมาให้แล้วก็นำเอาไปแจกให้กับพวกเขาในช่วงสถานการณ์โควิดพวกเราก็ได้ส่งทีมงานออกไปสำรวจแล้วก็ประชาสัมพันธ์หากมีท่านใดหรือครอบครัวใดที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดอย่างเช่นไม่มีงานทำไม่มีรายได้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะจับจ่ายซื้ออาหารประจำวันต่างๆเหล่านั้นก็ให้ติดต่อทางเรามาทางเราก็จะมีทุนหรือเรียกว่าเป็นงบฉุกเฉินที่สามารถนำไปจุนเจือในบางช่วงบางเวลาได้อย่างทันท่วงทีครับการเป็นคริสตชนคาทอลิกนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องมาร่วมพิธีกรรมที่โบสถ์แต่เนื่องจากว่าในความจำเป็นต่างๆเรื่องข้อจำกัดต่างๆที่เขาไม่สามารถมาร่วมได้เราจัดไปหาเขาเขารู้สึกพอใจในส่วนนี้นอกจากนั้นก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีกรรมกับพวกเราได้ในวันอาทิตย์พวกเราก็จะออกไปเยี่ยมเขาทุกเดือนเพื่อนำสินศักดิ์สิทธิ์หรือนำการภาวนาหรือการอวยพรไปให้กับเขาด้วยครับก็จะมองว่าเป็นผลสำเร็จมันก็ไม่เชิง 100% แต่ก็ได้รับความพึงพอใจคือสร้างความพอใจให้กับหลายๆฝ่ายก็สิ่งที่เราจะต่อยอดเราก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้ครอบคลุมมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมพิธีกรรมสำหรับคริสตชนคาทอลิกส่วนคนอื่นๆที่อยู่ในละแวกเดียวกันซึ่งก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวของพวกเราเช่นเดียวกันเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเกิดเหตุภัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเราก็พร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับการบรรเทาได้มากที่สุดครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: Super Market ชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของ Super Market ถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิวครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดและก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

นะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับแต่เรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดคางไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนสักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้าครับวาดแขนขึ้นจากนั้นหายใจออกครับให้บิดลำตัวไปด้านซ้ายมือก่อนครับใช้มือจับไปที่เข่าและอีกมือนึงไปข้างหลังเลยค่อยๆหมุนตัวไปแล้วก็เปิดไปครับในท่านี้ก็จะเป็นเหมือนหลังไหล่สะบักก็จะได้ยืดไปทั้งหมดเลยครับหายใจเข้าออกครับให้สบายแขนสองข้างครับเรากลับขึ้นมาใหม่หายใจเข้าครับหายใจออกครับสลับข้างกันครับมือจับแล้วก็หมุนไปเหมือนเดิมบางคนเวลาออกกำลังกายแล้วจะตึงที่อกตึงที่ไหล่ตึงที่ลำตัวครับก็สามารถที่จะทำท่านี้วอร์มอัพได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นคืนกลับไปครับหายใจเข้ายกแขนสองข้างอีกหนึ่งรอบหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงมาที่อกประสานมือครับแล้วผลักไปด้านหน้าแล้วยกแขนเหนือศีรษะอีกครั้งดึงไปข้างหลังครับวอร์มในรอบสองกดคางไปแล้วผลักแขนให้ไกลขึ้นประสานมือข้างหลังครับอีกรอบพับก้มไปข้างหน้าครับในรอบที่สองหายใจออกครับเราท่ามาต่อเนื่องกันเลยสามารถที่จะวอร์มตามเราไปด้วยนะครับยกลำตัวขึ้นมาครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกทำไปทวิตไปด้านซ้ายครับบิดไหล่มองไปข้างหลังเหมือนเดิมเช็คความพร้อมร่างกายเราสองแขนครับยกขึ้นอีกรอบหายใจเข้าหายใจออกครับทวิตสลับครับสองแขนยกขึ้นเหนือศีรษะครับอีกครั้งหายใจเข้าครับหายใจออกครับค่อยๆลดมือลงประนมมือครับแล้วก็ปล่อยแขนนี่คือพาร์ทของด้านบนเราได้ละเดี๋ยววอร์มช่วงด้านล่างครับให้ขยับขาสองของเราไปข้างหน้าครับสองขาไปเลยเหยียดขาสองข้างพร้อมกับกระดกปลายเท้าขึ้นครับพาร์ทต่อไปของเราก็คือการจะวอร์มที่เท้านิ้วเท้าของเราให้ทำท่านี้ครับให้กระดกปลายเท้าขึ้นแล้วค่อยๆกดปลายเท้าลงแล้วทำกระดกขึ้นใหม่ครับหายใจเข้าหายใจออกครับตอนที่กดลงไปครับให้เรารู้สึกเหมือนข้อเท้าเราตึงแล้วรู้สึกว่าเราได้ยืดกระดกขึ้นอีกรอบนึงครับตอนที่เรากระดกกล้ามเนื้อหน้าแข้งข้อเท้าเรานะครับจะรู้สึกเกร็งเหมือนเราวอร์มอัพเตรียมความพร้อมบางคนเวลาวิ่งเวลาออกกำลังกายจะตึงที่ข้อเท้ามากสามารถใช้ในท่านี้ในการวอร์มอัพได้เลยหายใจออกครับอีกหนึ่งครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกครับรอบสุดท้ายครับทำไปด้วยกันนะครับหายใจเข้าหายใจออกกดเท้าลงครับในรอบนี้เราจะเพิ่มท่าให้เราหมุนข้อเท้าของเราหมุนไปเลยครับซ้ายขวาหน้าหลังจนเรารู้สึกตึงแล้วหายใจเข้าออกครับจากนั้นเราค่อยๆ คลายท่าครับเอาขากลับมานั่งเหมือนเดิมครับโอเคนี่คือจบการวอร์มอัพของเราในพาร์ทแรกครับ

ครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วนะครับพาร์ทที่2ก็จะมีการส่วนเริ่มเวิร์กเอาท์เริ่มขยับร่างกายเราแล้วในส่วนของสะโพกกระดูกสันหลังเพราะเป็นส่วนสำคัญมากในการที่เราเวลาออกกำลังกายหรือแบบนั่งนานๆหลังเราจะตึงนะครับก็เราใช้ท่านี้ในการที่จะฝึกโยคะก็คือท่าแคทคาววิธีการทำครับให้เราเงยหน้าขึ้นไปข้างบนก่อนจากนั้นให้หายใจเข้าเงยหน้าขึ้นครับแล้วหายใจออกครับให้ม้วนกระดูกเชิงกรานแล้วโค้งหลังแล้วมองที่สะดือครับสังเกตนะครับตอนที่เราโค้งหลังเนี่ยหลังเราจะโค้งกล้ามเนื้อรอบกระดูกสันหลังเราจะรู้สึกได้ยืดหยุ่นเลยบางคนที่ปวดหลังสามารถทำท่านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมทำโฟลว์เป็นชุดยาวไปเลยข้าวโพดครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนที่เคลื่อนไหวหายใจเข้าเงยหน้าขยับก้นหรือเชิงกรานไปข้างหลังทำอีก2รอบครับหายใจออกครับนี่คือรอบที่2หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับรอบสุดท้ายหายใจออกครับหลังจากที่หลังเราวอร์มเสร็จแล้วเริ่มได้แล้วเงยหน้ากลับขึ้นไปครับจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มท่าของเราให้ยกขาด้านขวาไปข้างหลังเหยียดให้สุดตอนที่เราเหยียดขานะครับให้เหมือนเราออกแรงจากก้นแล้วเหมือนเรายืดออกไปจนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อก้นหรือกล้ามเนื้อบริเวณข้อสะโพกเราได้เหยียดอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้เราค่อยๆเพิ่มท่าเข้าไปเกรงหน้าท้องแล้วเหมือนแทงเข่าหาหน้าอกครับเป้าหมายของเราคือกล้ามเนื้อท้องที่โดนเกรงเข้าไปแล้วโค้งหลังเหมือนเดิมอีก2รอบครับหายใจเข้าครับหายใจออกครับท่านผู้ชมสามารถทำตามเราได้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าครับและหายใจออกครับจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงช้าๆครับแล้วทำสลับข้างครับอีกครั้งเหยียดเป็นข้างเหยียดสะโพกไปแล้วหลังตรงครับจากนั้นค่อยๆดึงเข่าไปท้องหายใจออกครับเหยียดไปข้างหลังอีก2รอบครับหายใจเข้าหายใจออกครับค้างไว้ในท่านี้สำคัญที่การสามารถใช้การเกร็งหน้าท้องนะครับบางทีเราอาจจะปวดหลังก็ได้เทคนิคคือการเกร็งท้องท้ายรู้สึกหลังเราโค้งนะครับแล้วเหยียดออกไปเข้าครับแล้วก็วางเข่าลงดันสะโพกไปด้านหลังครับชายโพสครับหายใจออกครับเราจะมาพักในท่านี้ก็คือยืดหลังยืดหัวไหล่

0: ครับ
1: แต่พาร์ทที่3ครับเราต่อจากพาร์ทที่2เมื่อกี้เราจะขึ้นไปยืดเหยียดในท่าดาวเวิร์ดด็อกต่อครับเราเริ่มจากท่านี้ขึ้นไปดาวเวิร์ดด็อกครับยกสะโพกขึ้นไปเลยท่านี้เป็นท่าสำคัญของโยคะครับที่ส่วนใหญ่จะต้องมีเป็นท่าดาวเวิร์ดด็อกก็คือการยืดเหยียดเหมือนสุนัขก้มตัวลงครับประโยชน์ของท่านี้มีเยอะมากก็จะช่วยยืดของน่องข้อเท้าต้นขาด้านหลังทั้งหมดเลยสำหรับคนที่ออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าก็จะตึงท่านี้ทำให้เราสามารถที่จะยืดเหยียดได้นะครับทำให้เรารู้สึกคลายอาการตึงลดการบาดเจ็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเราจะมาฝึกพร้อมกันกับซีเควนซ์ชุดที่3ของเรานะครับก็จากท่าดาวเวิร์ดด็อกตรงนี้เราจะต่อท่าด้วยการค่อยๆยกขาด้านขวาขึ้นเตะขึ้นเพดานในท่าสุนัข3ขานะครับเราเหยียดไปจนเรารู้สึกตึงจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือของเรานะครับให้ถึงระหว่างฝ่ามือพร้อมกับค่อยๆวางเข่าด้านขวาลง2แขนเราค่อยๆยกขึ้นเหนือศีรษะครับประกบฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะเราหายใจเข้าจังหวะหายใจออกท่านี้เราเน้นเป็นพิเศษเราเน้นไปที่ข้อสะโพกให้ดัน

าแล้วก็ย่อกดสะโพกลงไปครับครับเป้าหมายของการโฟกัสของท่านี้คือสำคัญมากในเรื่องของข้อสะโพกเป็นการยืดเหยียดจุดสำคัญของคนที่ออกกำลังกายหรือคนเล่นโยคะหรือคนที่นั่งนานๆจะตึงในส่วนของกล้ามเนื้องอข้อสะโพกตรงนี้การยืดในท่านี้จะช่วยลดอาการปวดหลังและรู้สึกสบายเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับสำคัญมากซีเควนต์ตรงนี้ครับเมื่อเรากดโลลังได้แล้วค่อยๆวางฝ่ามือลงที่พื้นครับค่อยๆถอยตัวกลับไปที่ท่าดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งครับเดี๋ยวเราทำสลับขาอีกข้างหนึ่งครับเตะขึ้นสู่เพดานหาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับเมื่อเรายกขึ้นแล้วก้าวไปข้างหน้าระหว่างฝ่ามือเหมือนเดิมครับเข่าค่อยๆวางลง2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้าหายใจออกโฟกัสจุดเดิมครับกล้ามเนื้องอข้อสะโพกจุดที่ตึงหายใจเข้าออกรู้สึกตึงแล้วค้างไว้ครับ2มือวางด้านหน้าค่อยตั้งปลายเท้าแล้วถอยกลับไปสู่ท่าดาวเวิร์ดด็อกครับหายใจออกครับโอเคทำรอบที่2ยกขาด้านขวาขึ้นครับอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกเราเพิ่มท่าให้งอเข่าเปิดสะโพกเป็นการยืดข้อสะโพกของเราอีกครั้งหาจุดที่เราตึงอีก1ครั้งนะครับโอเคจากนั้นค่อยๆก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งระหว่างฝ่ามือเข่าระวางลงเหมือนเดิม2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะอีกครั้งครับหายใจเข้ารอบนี้ให้เราตึงข้อสะโพกไว้แต่เราเพิ่มท่าแขนด้านขวาค่อยๆเอามาไขว้เข้าหากันครับแขนขวาอยู่ล่างแขนซ้ายอยู่บนแล้วเปิดเข้าหากันเป้าหมายของท่านี้ก็คือหัวไหล่ข้อสะโพกแล้วเราเอนตัวไปด้านหลังหาจุดที่เราตึงแล้วค้างไว้เลยครับครับ3 2และค่อยๆวางฝ่ามือลงถอยกลับไปท่าดาวเวิร์ดด็อกเราท่าเดิมครับอีกครั้งทำสลับอีกครั้งครับหายใจเข้าเปิดสะโพกเหมือนเดิมครับหายใจออกท่านจะไม่รู้สึกตึงนะครับแล้วก้าวไปด้านหน้าครั้งวางเข่าลงที่พื้นครับ2แขนยกขึ้นเหนือศีรษะทำแขนสลับครับหายใจออกเรายังโฟกัสจุดเดิมนะครับจุดของสะโพกจุดของหัวไหล่ส่วนใหญ่เราจะตึงมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเราเลือกท่าที่สำคัญที่สุดเรื่องของข้อสะโพกและหัวไหล่มาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกนะครับก็สามารถหาจุดที่เราตึงได้เลยสองมือวางครับถอยดาวเวิร์ดด็อกอีกครั้งโอเคจากนั้นค่อยๆวางเข่าลงครับแล้วถอยชายโพสครับ

เรามาต่อพาร์ทที่3นะครับหลังจากที่เราเวิร์กเอาท์ไป2พาร์ทแล้วก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วเริ่มล้าแล้วเราก็จะกลับมาเริ่มต้นจากท่านอนหงายนะครับท่าแรกของเราก็คือนอนกอดเข่าขึ้นมาครับใช้เข่าทั้ง2ข้างกอดเข่าเข้ามาเข้าหาตัวท่านี้จะลดอาการปวดหลังอีกครั้งนะครับเพราะหลังเราแน่ไปกับพื้นเรากอดเข้ามารู้สึกว่าได้ยืดบริเวณหลังจากนั้นเมื่อเรากอดเข้ามาลักษณะแบบนี้ครับให้เราเหมือนโยกไปมาซ้ายและขวาให้รู้สึกหลังส่วนล่างเราบางทีมันเกร็งหรือแบบกล้ามเนื้อตึงมากก็สามารถใช้ท่านี้ในการผ่อนคลายหลังของเราได้นะครับในช่วงท้ายจากนั้นเดี๋ยวเราทำซีเควนซ์ที่จะโฟลว์ต่อในชุดสุดท้ายเลยค่อยๆกางแขนออกครับเปิดแขนทั้งสองข้างออก

ทั้งสองข้างมาด้านขวามือครับของตัวเองแล้วเข่าทั้งสองข้างชิดไว้ใช้มืออีกข้างนึงมาช่วยกดเป้าหมายเราโฟกัสที่การยืดหน้าอกและก็หลังศีรษะรวมถึงสะโพกเราค้างไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วหายใจเข้าออกครับเราเริ่มผ่อนคลายลงละสักสองลมหายใจเข้าลึกๆครับแล้วออกให้เรารู้สึกสบายช่วงคลายครับจากนั้นเราค่อยๆทำสลับครับอีกข้างนึงครับใช้มือมาช่วยนะครับกดไปเรามองฝั่งตรงข้ามแขนครับเป้าหมายโฟกัสให้เรารู้สึกยืดอีกครั้งรู้สึกสบายจากนั้นเรากอดเข่าเข้ามาอีกครั้งหายใจเข่าขาทั้งสองข้างเราค่อยๆเหยียดออกไปอีกครั้งพอเรายืดออกไปเป็นการเช็คแนวของกระดูกสันหลังครับให้แนบกับพื้นให้เรารู้สึกสบายขยับขาขยับแขนขยับมือให้เรารู้สึกรีแลกซ์ครับอีกครั้งครับสำหรับท่าสุดท้ายของเราขาด้านซ้ายของเราครับยกขึ้นไปที่เพดานข้างบนเลยใช้มือฝั่งตรงข้ามทำมาจับที่ฝ่าเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วเราดันออกไปข้างข้างเลยคือครับดันไปเลยเป้าหมายของเราก็บิดตัวเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเป็นพาร์ทที่สำคัญอีกหนึ่งพาร์ทครับช่วยในเรื่องของการลดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นถ้ารู้สึกแฮมสตริงตึงครับต้นขาด้านหลังนั่นเอง

ายครับหายใจเข้าและหายใจออกโอเคครับเป้าหมายของท่านผู้ชมก็คือขาด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะตึงมากแล้วก็บริเวณเจลทั้งหมดนี่แหละส่วนคนที่ตึงมากจะไม่สามารถเหยียดขาได้ก็สามารถที่จะงอนิดหนึ่งเอาจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับของเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกันก็เท่าที่เราทำได้ครับครับจากนั้นคลายท่าครับเหยียดวางขาไปเลยรอบสุดท้ายเช็คกระดูกสันหลังเหยียดแขนเหนือศีรษะครับยกแขนขึ้นไปเลยปลายเท้าชิดกันครับแล้วกดปลายเท้าลงให้รู้สึกกระดูกสันหลังตัวเรายืดยาวเหมือนเราพักหลังอีกรอบให้ใจสบายนะครับเก็บสองมือวางข้างตัวครับนี่คือท่าพักของเราในขั้นตอนการจบทั้งหมดของเราครับก็จะมีตั้งแต่เราวอร์มอัพเวิร์กเอาท์แล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อมัดที่สำคัญครับก็จะเป็นสะโพกไหล่รวมถึงต้นขาด้านหลังขับลดอาการปวดหลังหรือเวลาเราเวิร์กเอาท์หนักๆมาทั้งสัปดาห์ครับอาจจะเป็นวิ่งอาจจะเป็นเล่นกีฬายกเวทอาจจะเล่นกีฬาต่างๆส่วนสะโพกหัวไหล่ข้อเท้าก็จะตึงครับเราเลือกโยคะวันนี้ครับมาช่วยในเรื่องของการยืดเหยียดคลายกล้ามเนื้อให้ทุกคนมีสุขภาพดีให้รู้สึกกล้ามเนื้อคลายตัวครับแล้วก็เลือกท่าที่สำคัญมาให้ท่านผู้ชมได้ฝึกตามกันนะครับก็ท่าที่เราเลือกมาทั้งหมดคือท่าที่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นโยคะทั้งหมดเลย

0: แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโยคะของเรานะครับที่เราเล่นมาทั้งหมดครับประโยชน์ที่เราจะได้ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่นอนครับเราทั้งสองคนคิดซีเควนต์ดีไซน์ซีเควนต์ง่ายๆครับก็คือจุดสำคัญของกล้ามเนื้อที่คนออกกำลังกายจะชอบตึงตัวมากบริเวณสะโพกบริเวณหัวไหล่บริเวณด้านข้างลำตัวทั้งหมดครับถ้าท่านผู้ชมได้ทำตามเราก็จะรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นเวลาออกกำลังกายจะลดการบาดเจ็บและก็รู้สึกสบายมากขึ้นครับท่านผู้ชมจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นแน่นอนครับสามารถไปทำตามของพวกเราได้เลยนะครับอาจจะค้างนานหน่อยตามท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะค้างนานอาจจะมีเวลาเยอะหน่อยค้างนาที2นาทีตามท่าที่เราบอกก็ได้ครับ
1: โอเคครับและสำหรับวันนี้ครูบิวครับและครูเอ็กครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวพบกับเราในรายการ Active Morning ทางช่อง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาเดี๋ยวเรา2คนขอลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้ก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบถึงทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: มชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้ย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ

0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
1: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
2: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
3: ับพ่อ
2: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
1: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยล่ะ
1: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
1: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
1: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
1: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าไปอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
1: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและ

0: เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: และในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
4: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ทุกข์รู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี้มัน

การที่ทางวัดทรงเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดทรงเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

จุดเปลี่ยนของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัด

เพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติถือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใกล้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะหืมน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวค่ะพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: คุณคิดจะเริ่มทำความดีตอนไหน

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: เชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้จะอยู่ติวบทใหม่กันเลยปะล่ะ
0: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
1: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
1: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหร
1: ออืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมอ่ะนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: ข้าวเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อนี่คะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมานี่มันดื้อทั้งพ่อทั้งลูกเลย

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะ

0: สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
1: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูพวกควบคุมชั้นเรียนปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนท่าอากาศทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้ครับจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถเขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแทนโจทย์ปัญหาและนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบและความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ครับจากเนื้อหาที่เราเรียนกันมาในชั่วโมงก่อนหน้านะครับเราเรียนเกี่ยวกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวใช่ไหมครับเราพบว่าในการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันนะครับจะใช้ในกรณีที่สมการของเราเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นเครื่องหมาย
2: น้อย
1: ถูกต้องครับเราจะใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในกรณีที่สมการของเราเป็นเครื่องหมายเหล่านี้นะครับและเราจะใช้สมบัติของการเท่ากันในกรณีที่เท่าไหร่ครับในกรณีที่สมการของเราใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับต่อไปนะครับเราจะเห็นการประยุกต์ใช้ในการแก้สมการกับโจทย์ปัญหานะครับครูเริ่มต้นที่ตัวอย่างที่1นะครับตัวอย่างที่1โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับข้อนี้

0: ถูกต้องนะครับตัวอย่างที่1ผลบวกของจำนวนเต็มลบจำนวน1กับ15มีค่าตั้งแต่9ขึ้นไปจำนวนดังกล่าวคือจำนวนใดได้บ้างจากโจทย์ของเรานะครับข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างสิ่งที่โจทย์กำหนดมานะครับในการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องหาก่อนว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์อยากทราบอะไรนะครับวิธีของครูคือครูจะใช้การขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้1เส้นแทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้2เส้นเราจะแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบนะครับข้อนี้นะครับเราควรขีดเส้นใต้1เส้นตรงคำว่าอะไรดีครับเราจะขีดเส้นใต้1เส้นตรงคำว่าผลบวกของจำนวนเต็มลบจำนวน1กับ15มีค่าตั้งแต่9ขึ้นไปนะครับอย่าลืมขีดเส้นใต้ในตัวอย่างนะครับต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบโจทย์ต้องการทราบอะไรครับข้อนี้ครับ
1: จำนวนดังกล่าว
0: สิ่งที่โจทย์อยากทราบคือจำนวนดังกล่าวคือจำนวนใดได้บ้างนะครับนักเรียนปลายทางครับขีดเส้นใต้1เส้นตรงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และขีดเส้นใต้2เส้นตรงสิ่งที่โจทย์อยากทราบนะครับจากโจทย์ของเรานะครับเราจะกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์อยากทราบใช่ไหมโจทย์อยากทราบว่าจำนวนดังกล่าวเนี่ยคือจำนวนใดเราก็เลยกำหนดให้ x แทนจำนวนเต็มลบจำนวน1นะครับต่อไปนะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาโจทย์บอกว่าผลบวกของจำนวนเต็มลบจำนวน1กับ15มีค่าตั้งแต่9ขึ้นไปข้อความนี้นะครับคำว่าผลบวกของจำนวนเต็มลบจำนวน1กับ15หมายความว่าอะไรครับเราให้ x แทนจำนวนเต็มลบจำนวน1และผลบวกของมันก็คือนํา x ไปบวก15คำที่ใช้แสดงการไม่เท่ากันของข้อความนี้คือคำว่าอะไรครับคือคำว่าตั้งแต่นะครับดังนั้นเราจะได้อัตสมการเป็น x บวก15ตั้งแต่ก็คือมากกว่าหรือเท่ากับ9นะครับเราได้อัตสมการของเรามาแล้วต่อไปทำอะไรดีครับต่อไปเราจะแก้อัตสมการนะครับ x บวก15มากกว่าหรือเท่ากับ9กำจัดตัวแปรอะไรกำจัดอะไรดีครับเราจะกำจัด15ด้วยการลบ15ทั้ง2ข้างหรือนำลบ15มาบวกเข้าไปทั้ง2ข้างของอัตสมการนะครับ x บวก15ลบ15เหลืออะไรครับเหลือ x การบวกลบด้วยจำนวนที่เท่ากันทั้ง2ข้างของอัตสมการเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันเปลี่ยนไหมครับเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันไม่เปลี่ยนนะครับและ9ลบ15ได้9ลบ15ได้เท่าไรเอ่ยจะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ6นะครับจากอัตสมการของเราคิดว่า x มากกว่าหรือเท่ากับลบ6เนี่ยเป็นคำตอบของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบไหมครับต้องการทราบไหมครับเท่านี้โจทย์ของเราคือ x แทนจำนวนเต็มลบจำนวน1จำนวนเต็มลบของเราจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ6นะครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบดูว่า x นะครับหรือค่าที่เป็นคำตอบของเราเนี่ยคือจำนวนอะไรได้บ้างนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะลองแทนค่า x ด้วยลบ6แทน x ด้วยลบ6หมายความว่าตรงไหนมี xแทน x ด้วยลบ6เข้าไปในอัตสมการนะครับจะได้ลบ6มากกว่าหรือเท่ากับลบ6อัตสมการนี้เป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับต่อไปถ้าเกิดว่าเราลองแทนด้วยลบ5นะครับลบ5มากกว่าหรือเท่ากับลบ6เป็นจริงไหมครับเป็นจริงไหมครับอันนี้เป็นจริงนะครับไปครูลองถามนักเรียนปลายทางบ้างถ้าเกิดเราแทน x ด้วยลบ4อัตสมการของเราจะเป็นยังไงครับถูกต้องครับจะได้ลบ4มากกว่าหรือเท่ากับลบ6ซึ่งลบ4มากกว่าหรือเท่ากับลบ6เป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับต่อไปนะครับเราลองแทน x ด้วยลบ3นะครับลบ3มากกว่าหรือเท่ากับลบ6เป็นจริงไหมครับเป็นจริงนะครับ ต่อไปถ้าเราแทน x ด้วยลบ2ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับลบ6ไหมครับก็เป็นจริงนะครับและถ้าเราลองแทน x ด้วยลบ1ล่ะลบ1มากกว่าหรือเท่ากับลบ6ไหมครับก็ยังเป็นจริงอยู่นะครับต่อไปครูลองแทน x ด้วย0 0มากกว่าหรือเท่ากับลบ6จริงไหมครับเป็นจริงแต่ว่าโจทย์ของเราต้องการ x เป็นอะไรครับ x ของเราต้องเป็นจำนวนเต็มลบ0เป็นจำนวนเต็มลบไหมครับไม่เป็นนะครับสมการนี้เป็นจริงแต่0ไม่ใช่จำนวนเต็มลบดังนั้นคำตอบของสมการเราจะไม่มี0นะครับทำนองเดียวกันนะครับถ้าครูแทน x ด้วยลบ7นะครับลบ7มากกว่าหรือเท่ากับลบ6ไหมครับไม่จริงนะครับดังนั้นเราจะได้ว่าคำตอบของสมการของเราก็คือจำนวนเต็มลบลบทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับลบ6ซึ่งประกอบด้วยลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2และลบ1ครับจากตัวอย่างที่1นะครับเราพบว่าในการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยวิธีการแก้อสมการของเราจะมีขั้นตอนคล้ายๆกับการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานะครับกระบวนการที่นักเรียนอ่านทำความเข้าใจข้อความที่กำหนดและรับรู้ได้ว่าจะต้องหาอะไรเพื่อมาตอบสิ่งที่ต้องการนะครับจะเป็นไปตามขั้นที่1ของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวก็คือขั้นวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาว่าโจทย์กำหนดตัวแปรอะไรมาให้และให้หาอะไรนะครับซึ่งวิธีการของครูก็คือครูจะใช้การขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้1เส้นในโจทย์แทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้2เส้นเราจะแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบนะครับต่อไปหลังจากที่เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์แล้วนะครับเราจะกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่เราไม่ทราบค่าในข้อความโดยตัวแปรของเราส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะครับกระบวนการนี้นะครับจะเป็นไปตามขั้นที่2นะครับก็คือการกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับซึ่งในข้อนี้นะครับก็คือเป็นการที่เรากำหนดให้ x แทนจำนวนเต็มลบจำนวน1นะครับต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนกำหนดตัวแปรแล้วเราจะเริ่มสร้างอสมการที่สอดคล้องกับข้อความนั้นนะครับโดยพิจารณาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับก็คือตรงที่เราขีดเส้นใต้1เส้นนี่แหละนะครับและใช้เครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันในการสร้างอสมการซึ่งจะเป็นไปตามขั้นที่3ก็คือการเขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับในข้อนี้ก็คือจะได้อสมการเป็น x บวก15มากกว่าหรือเท่ากับ9นะครับหลังจากขั้นที่3นะครับเป็นการหาคำตอบของอสมการนะครับโดยใช้สมบัติของการไม่เท่ากันในการแก้อสมการหรือในโจทย์บางข้อนะครับจะใช้สมบัติของการเท่ากันก็ได้นะครับซึ่งเป็นไปตามขั้นที่4ก็คือการแก้อสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับก็จะเป็นขั้นตอนนี้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราแก้อสมการเสร็จสิ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะมีการแทนค่าด้วยจำนวนใดๆก็ตามนะครับบางจำนวนที่เป็นคำตอบเพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลของอสมการนั้นนะครับซึ่งจะเป็นไปตามขั้นที่5ก็คือการตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับก็คือกระบวนการที่เราลองแทน x ด้วยลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2ลบ1เราพบว่าการแทนค่าด้วยจำนวนเหล่านี้เนี่ยอสมการของเราเป็นจริงแต่ถ้าเกิดแทนด้วย0อสมการของเราเป็นจริงอยู่แต่0ไม่ใช่คำตอบที่สอดคล้องกับอสมการของเรานะครับและถ้าเราแทนด้วย x ด้วยลบ7เนี่ยลบ7ก็ทำให้อสมการไม่เป็นจริงครับดังนั้นจึงนำไปสู่การสรุปคำตอบของอสมการนะครับซึ่งจะประกอบด้วยลบ6ลบ5ลบ4ลบ3ลบ2และลบ1นะครับสรุปขั้นตอนการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสำหรับขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยเราสามารถทำได้โดยใช้5ขั้นตอนดังนี้นะครับ

ขั้นที่1วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และให้หาอะไรนะครับขั้นที่2กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หาครับขั้นที่3เขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ขั้นที่4แก้อสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการและขั้นที่5นะครับตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ครับสำหรับ5ขั้นตอนนี้นะครับสามารถใช้ได้กับโจทย์ปัญหาทุกรูปแบบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับโอ้โจทย์ยาวมากเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเจอโจทย์นักเรียนอ่านโจทย์ก่อนนะครับเจ้าของร้านขายขนมเค้กต้องการออกแบบขนมให้มีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวรอบรูปไม่เกิน48เซนติเมตรนะครับอยากทราบว่าหน้าตัดขนมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีความยาวด้านมากที่สุดเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมครับขั้นตอนแรกต้องทำอะไรก่อนนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ให้หาอะไรนะครับเราใช้การขีดเส้นใต้ใช่ไหมครับขีดเส้นใต้1เส้นแทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้2เส้นแทนสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะครับข้อนี้นะครับโจทย์กำหนดอะไรมาให้ครับโจทย์ขนมมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวรอบรูปนะครับเราก็จะขีดเส้นใต้1เส้นตรงสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับและโจทย์ข้อนี้นะครับต้องการหาว่าหน้าตัดของขนมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยมีความยาวด้านมากที่สุดเท่าไหร่นะครับเราก็จะขีดเส้นใต้2เส้นตรงสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะครับขั้นที่2นะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วนะครับขั้นที่2เราจะทำการกำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ต้องการอะไรครับข้อนี้โจทย์ต้องการความยาวของด้านใช่ไหมครับดังนั้นเราจะให้ x แทนความยาวของด้านของหน้าตัดของขนมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหลังจากเรากำหนดตัวแปรแล้วขั้นที่3จะเป็นการเขียนอสมการตามเงื่อนไขในโจทย์นะครับโจทย์นะครับกำหนดให้ขนมมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีความยาวรอบรูปนะครับเราลองวิเคราะห์จากคำว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหาอย่างไรนะครับก็คือนำด้านทั้ง4มาบวกกันนะครับซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ4คูณกับความยาวของด้านแต่ละด้านนะครับเนื่องจากโจทย์ให้ x แทนความยาวของด้านของหน้าตัดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะเท่ากับ 4x นะครับต่อไปข้อความนี้นะครับมีคำใดที่แสดงการไม่เท่ากันครับคือคำว่าไม่เกินคำว่าไม่เกินนะครับไม่เกินใช้เครื่องหมายอะไรในการแสดงความสัมพันธ์ครับไม่เกินไม่เกินคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับดังนั้นนะครับจะได้อสมการเป็น 4xน้อยกว่าหรือเท่ากับ48นะครับนักเรียนปลายทางพอทราบไหมครับว่า 4x นี่คืออะไรครับ 4x นี่คือความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคำว่าไม่เกินเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็48เซนติเมตรก็คือ48ในอสมการของเรานะครับณตอนนี้นะครับเราได้อสมการของเราแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการอะไรครับขั้นที่4ของเราก็คือการแก้อสมการเพื่อให้ได้คำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับจากอสมการของเรา 4x น้อยกว่าหรือเท่ากับ48เราจะกำจัดอะไรดีครับข้อนี้

กำจัด4ด้วยการหารด้วย4ทั้ง2ข้างของอัศมการหรือนำเศษ1ส่วน4มาคูณเข้าไปทั้ง2ข้างของอัศมการนะครับดังนั้นเศษ1ส่วน4คูณกับ4ได้ x นะครับการคูณด้วยเศษ1ส่วน4เครื่องหมายแสดงความไม่เท่ากันเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับและเศษ1ส่วน4คูณ48ได้12นะครับดังนั้นจะได้ว่าความยาวของด้านที่มากที่สุดของหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้คือ12เซนติเมตรนะครับเนาะจาก x น้อยกว่าหรือเท่ากับ12แสดงว่า x ของเรามีค่ามากที่สุดก็คือ12นะครับ

หลังจากเราได้คำตอบของอัตสมการของเราแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นที่5นะครับก็คือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของอัตสมการนะครับจากการแก้อัตสมการข้อนี้นะครับความยาวของด้านที่มากที่สุดของหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้คือ12เซนติเมตรนะครับเข้าสู่ขั้นที่5จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มานะครับถ้าความยาวด้านที่มากที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น12เซนติเมตรนะครับจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานะครับหน้าตัดของเราถ้าเกิดว่าความยาวด้านมากที่สุดเป็น12เซนติเมตรนะครับของแต่ละด้านนะครับเราจะได้ว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ก็คือเราจะนำด้านทั้ง4มาบวกกันนะครับก็คือ12บวก12บวก12และบวก12นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ48เซนติเมตรนะครับ48เซนติเมตรยังไม่เกินสิ่งที่เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดใช่ไหมครับดังนั้นจะได้ว่าข้อนี้นะครับเป็นจริงตามเงื่อนไขของโจทย์นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมจดขั้นตอนการตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ด้วยนะครับ

ข้อต่อไปนะครับโหโจทย์ข้อนี้ยาวมากเลยครับตัวอย่างที่3เพนนีมีเงินสะสมอยู่จำนวน1นะครับวันหนึ่งพ่อให้เงินเพนนีเป็นพิเศษ600บาทวันรุ่งขึ้นเพนนีซื้ออาหารให้แมวและนกที่เลี้ยงไว้เป็นเงิน420บาทนะครับเพนนีรู้ตัวว่ายังเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินของเพนนีและเงินที่พ่อให้รวมกันจงหาว่าเดิมเพนนีมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อยกี่บาทนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับขั้นแรกนะครับเหมือนเดิมก็คือเราจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และให้หาอะไรนะครับครูขอใช้ภาพเพื่อให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะมารู้จักกับเพนนีครับเริ่มต้นเขาบอกว่าเพนนีเนี่ยมีเงินสะสมอยู่จำนวนหนึ่งเราทราบไหมครับว่าเงินจำนวนนี้คืออะไรไม่ทราบใช่ไหมเราขอแอบให้เงินจำนวนนี้คือ x บาทนะครับต่อไปนะครับพ่อนะครับพ่อให้เงินเพนนีกี่บาทครับ600บาทพ่อให้เงินเพนนี600บาทจากเดิมมี x บาทแสดงว่าเพนนีมีเงินรวมกับพ่อ x บวก600บาทนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับเพนนีเอาเงินทำอะไรครับวันต่อมานะครับเพนนีเอาเงินไปซื้ออาหารให้แมวและนกเป็นเงินเท่าไหร่ครับ420บาทนะครับแสดงว่าณตอนนี้เพนนีจะเหลือเงินเท่าไหร่ครับ x บวก600และก็ลบ420นะครับจากเงินจำนวนนี้ของเพนนีนะครับเพนนีรู้ตัวว่าเงินตรงนี้เป็นไงครับยังไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่เพนนีมีกับเงินที่พ่อให้รวมกันใช่ไหมครับเห็นเนาะข้อนี้มีคำอะไรที่แสดงการไม่เท่ากันครับคือคำว่าไม่น้อยกว่านะครับไม่น้อยกว่าใช้สัญลักษณ์คือใช้สัญลักษณ์แสดงการไม่เท่ากันคือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะครับจากที่เขาบอกว่าเพนนีเนี่ยเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่เพนนีมีกับเงินที่พ่อให้รวมกันเงินของเพนนีกับเงินของพ่อรวมกันได้ x บวก600นะครับซึ่งเขาบอกว่าอะไรครับครึ่งหนึ่งคืออะไรครับครึ่งหนึ่งคือหาร2หรือเศษ1ส่วน2ของเงินจำนวนนี้นะครับจากภาพของเราแอบได้อัสมการยางตอนนี้นะครับเราคิดว่าอัสมการของเรานะครับโจทย์อยากได้ว่าเดิมเนี่ยเพนนีมีเงินสะสมอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับเราจะแอบคิดได้ว่าอัสมการของเราเนี่ยน่าจะเป็นอสมการนี้ใช่ไหมครับก็คือวงเล็บเปิด x บวก60ลบ420มากกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2ของ x บวก600นะครับโอเคนะดังนั้นเราได้ดังนี้นะครับเราเริ่มกำหนดตัวแปรเลยนะครับวิธีทำนะครับเราจะให้ x แทนเงินสะสมของเพนนีนะครับเนื่องจากพ่อให้เงินเพนนี600บาทเนี่ยเราจะได้เงื่อนไขทั้งหมดตามนี้นะครับก็คือเป็น x บวก600นะครับหลังจากนั้นเพนนีนำเงินซื้ออาหารให้แมวและนกนะครับ420บาทจะเหลือเงินเป็นจำนวนเท่านี้นะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถดูได้จากแผนภาพที่ครูให้ไปนะครับเนื่องจากเพนนีเนี่ยเหลือเงินอยู่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ x บวก600จากข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเราจะเอามาสร้างเป็นอสมการของเรานะครับในขั้นที่3เขียนอสมการตามเงื่อนไขของโจทย์ได้เป็นอสมการดังนี้นะครับหลังจากที่เราได้อสมการแล้วขั้นต่อไปของเราก็คืออะไรครับได้อสมการแล้วนะครับ
แก้อสมการตามเงื่อนในโจทย์นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถแก้อสมการของครูได้ยังครับได้แล้วนะครับเราก็จะแก้อสมการเพื่อให้ได้คำตอบ

โจทย์ต้องการครับแก้ยังไงดีครับข้อนี้เริ่มต้นเห็นวงเล็บไหมครับเรากำจัดวงเล็บออกก่อนนะครับกลายเป็น x บวก600ลบ420มากกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2ของ x บวก600นะครับเราจะได้ว่า x บวก180มากกว่าหรือเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ x บวก600นะครับต่อไปนะครับหลังจากเราได้อัตสมการนี้แล้วเราก็จะนำ2มาคูณเข้าทั้ง2ข้างของอัตสมการเพื่อกำจัดเศษ1ส่วน2นะครับจากนั้นแจกแจง2เข้าไปในวงเล็บจะได้ตามนี้นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินการของครูนะครับจากอัตสมการของเราดำเนินการต่อยังไงดีครับทำให้ตัวแปรอยู่ทางด้านซ้ายและค่าคงที่อยู่ทางด้านขวานะครับเราจะได้ว่า x บวก360มากกว่าหรือเท่ากับ600จากบรรทัดที่3ไปบรรทัดสุดท้ายคือ x มากกว่าหรือเท่ากับ240เนี่ยนักเรียนคิดว่าครูมีการกำจัดยังไงครับข้อนี้จาก x บวก360มากกว่าเท่ากับ600เอาอะไรครับนำลบ360มาบวกทั้ง2ข้างของอัตสมการหรือลบทั้ง2ข้างของอัตสมการด้วย360นะครับนะครับจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับโจทย์กำหนดให้ x แทนเงินสะสมของเพนนีใช่ไหมครับและเราแก้อัตสมการได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ240เนี่ยโจทย์อยากรู้ว่าเพนนีมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อยกี่บาทครับจากการแก้อัตสมการของเรา x นะครับน้อยที่สุด240ใช่ไหมอย่างน้อยนะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ครับคือเพนนีมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อย240บาทนะครับจบไปแล้วสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของเรานะครับเอ๊ะแต่ว่ายังขาดอะไรอยู่ไหมครับข้อนี้ยังขาดขั้นไหนอยู่ไหมครับข้อนี้ครับเรายังขาดการตรวจสอบคำตอบกับเงื่อนไขในโจทย์ใช่ไหมครับเราเข้าสู่ขั้นที่5นะครับขั้นที่5ตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับถ้าเพนนีมีเงินสะสมอยู่อย่างน้อย240บาทนะครับเมื่อรวมกับเงินที่พ่อให้600บาทนำ240บวก600ได้เป็น840บาทเพนนีจะมีเงินรวมกันอย่างน้อย840บาทนะครับหลังจากที่เรานำเงิน840บาทเนี่ยไปซื้ออาหารแมวและนกจะได้เหลือเงินอีกอย่างน้อย420บาทนะครับเราพบว่าเงิน420บาทเนี่ยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ840บาทใช่ไหมครับจะได้ว่าคำตอบนี้เป็นจริงตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนดครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างที่ครูนำมาเสนอ3ตัวอย่างในวันนี้นะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนในห้องอากาศและห้องเรียนปลายทางเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดของเรานะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่8ขึ้นมาครับเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับสำหรับโจทย์ปัญหาของครูจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับให้นักเรียนลองทำโดยใช้

0: ตอนนี้นักเรียนในห้องออกอากาศและนักเรียนปลายทางนะครับเริ่มทำได้หลายข้อแล้วนะครับต่อไปนะครับข้อที่เหลือที่นักเรียนทำไม่เสร็จนะครับให้กลับไปทำเป็นการบ้านนะครับและให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบความถูกต้องกับคุณครูปลายทางนะครับต่อไปนะครับครูอยากให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยร่วมกันสรุปบทเรียนที่เราได้กันในวันนี้ครับ
1: ครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะครับก็ต้องนำสมการเนี่ยมาแทนปัญหาครับแล้วหาคำตอบของสมการเมื่อได้คำตอบของสมการแล้วครับก็จะต้องนำของคำตอบเนี้ยไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาครับเพราะว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าคำตอบของสมการเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของสมการก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาครับ
0: จากสิ่งที่เพื่อนสรุปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อนสรุปว่าการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยเราจะสร้างสมการแทนปัญหาแล้วแก้สมการเพื่อหาคำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วต้องนำคำตอบที่ได้เนี่ยไปตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์ปัญหาว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่เนื่องจากคำตอบที่ได้แม้จะเป็นคำตอบของสมการที่สร้างขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่คำตอบของโจทย์ปัญหาก็ได้นะครับซึ่งขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนี่ยสามารถทำได้5ขั้นตอนดัง

0: นี้นะครับขั้นที่1วิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และให้หาอะไรขั้นที่2กำหนดตัวแปรแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับขั้นที่3เขียนอัดสมการตามเงื่อนไขในโจทย์ขั้นที่4แก้อัดสมการเพื่อหาคำตอบที่โจทย์ต้องการและขั้นที่5นะครับตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์ครับสำหรับเนื้อหาที่เรียนในวันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวครั้งที่2นะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมคือแบบฝึกหัด9นะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัดสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว2นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะครับโจทย์ของเรายังถือว่าเป็นขั้นเริ่มต้นของโจทย์ปัญหานะครับแล้วพบกันในชั่วโมงต่อไปกับโจทย์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าเดิมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แล้วนะคะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช
3: ่
4: ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
7: ที่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
10: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
11: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
12: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
13: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
14: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
15: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะ
16: ต้องสวยมั้ง
17: คะในคณะนี้สวยมากค่ะ
18: ต้องเป็นคนที่มันครับ
19: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตี 3 ตี 4 เลยค่ะ
20: คนนอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
21: ดวงค่ะ
22: ต้องโชคช่วยไหม
21: ไปบนคำชะโนดค่ะ
23: อาบตั้งพระศรี
24: แล้วก็พระพิฆเนศ
25: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
26: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
27: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
28: ต้องขยัน
29: ต้องมีขยันมาก
30: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
31: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
32: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
33: ซื่อตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
34: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งชีวิตของคนไข้ได
35: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
36: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
37: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
38: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่าง

0: นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
1: เรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
2: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
0: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
3: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
4: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
5: ซื่อสัตย
6: ์วินัย
7: รับผิดชอบ
8: สามัคคี
9: ซื่อสัตย์ค่ะ
10: มีวินัยค่ะ
11: รับผิดชอบ
12: สามัคคีค่ะ
13: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พ่อผมอยากกินเค้ก
2: แต่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนกัน
3: ได้สิเฮ้ยกว่าทางพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาไปไหนอ่ะ
1: ไม่เจอเลยครับพ่อ
2: ไม
1: ่
2: เจอครับพ่อ
4: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
5: ต้องคืนสิ
6: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
4: นะก็พันหนึ่งถึงความถูกต้อง
6: แต่เราเก็บได้ก็ต้อง
5: ใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใ
4: ช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้ต้องใ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่เช่นเคยค่ะและวันนี้นะคะเราทั้งหมดก็ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของพระอภัยมณีที่หนีนางผีเสื้อสมุทรนะคะไปยังเกาะแก้วพิสดารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างและต่อไปนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครทีละตัวอย่างลึกซึ้งกันค่ะดังนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์อย่างนี้นะคะไปดูกันค่ะการจัดการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะมุ่งให้นักเรียนมีจุดประสงค์การเรียนรู้3ข้อนี้นักเรียนดูนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรได้บ้าง1เราจะระบุพฤติกรรมตัวละครโดยที่จะอ้างอิงจากบทประพันธ์สำคัญที่สุดนะคะในส่วนที่1นี้หมายความว่านักเรียนจะบอกว่าตัวละครตัวนั้นมีนิสัยอย่างไรนักเรียนต้องอ้างอิงได้ว่าหนูคิดแบบนั้นเพราะบทประพันธ์บทไหนมันบอกหนูนั่นคือภารกิจที่หนูจะต้องสัมผัสกับตัวบทประพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อนำมาอ้างอิงนะคะในส่วนที่2ก็คือการเขียนวิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครหมายความว่าเมื่อเราคิดแล้วเราวิเคราะห์แล้วเราต้องเขียนกันกรองมาให้ผู้อ่านเข้าใจผู้อ่านก็คือครูนี่แหละค่ะจะเป็นผู้อ่านแล้วดูว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียนได้หรือไม่นะคะหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่นักเรียนได้วิเคราะห์มานั้นนักเรียนจะต้องสะท้อนข้อคิดจากเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรได้เพราะพฤติกรรมตัวละครแต่ละตัวนั้นจะมีข้อคิดบางอย่างที่แฝงอยู่หรือไม่บางครั้งตัวละครบางตัวก็อาจจะสะท้อนความเป็นนักเรียนในบางมุมก็ได้นะคะดังนั้นเรามาสัมผัสกันลึกๆอีกครั้งหนึ่งในมุมมองในมิติของการวิเคราะห์ตัวละครกันค่ะแต่ก่อนอื่นนั้นนะคะคุณครูอยากจะชวนนักเรียนมาร่วมสนุกกันในช่วงต้นของเราก่อนนะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางดำเนินการไปพร้อมกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยกำกับดูแลนักเรียนไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันกิจกรรมแรกของเรานะคะชื่อว่าเกมกล่องปริศนานะคะวันนี้ค่ะจดคะแนนหน่อยเร็วจดคะแนนหน่อยนะคะเอาล่ะกล่องปริศนาวันนี้มีทั้งหมด6กล่องด้วยกันมาดูนะครูจะแบ่งกลุ่มไว้ให้นะคะนักเรียนปลายทางคะหนูรวมเป็น1กลุ่มค่ะกลายเป็นกลุ่ม